0: คณะพักฮากทานตะเซงเพื่อเป็นบอนอิงในการเคลื่อนไหวได้ปรับปรุงกงจักการจะตั้งนับเตศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นให้มีความกระทัดรัดด้วยการลดจำนวนกงจักการจะตั้งหัวหน่วยบริหารและบรรหารอื่นที่ซ้ำซ้อนหลายสมควรสั่งรวมแล้วพวกเขาได้สุมใส่การนำพาซี่นำเพื่อยกสูงบทบาทการนำพาของพรรคเพิ่มทวีความศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มครองบริหารของรัฐเนไซยูเฮงภารกิจปฏิวัติก็คือบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นและสร้างทวงทาก้าวเดินสู่จุดหมายที่วางไว
1: ้ประธานศูนย์กลางแนวสั่งสารเฮียงฮองให้คณะบริหารศูนย์กลางสาพันธ์เมืองลาวจงเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเสื่อสู่ความรับผิดชอบในหน้าที่การเมืองของตนในโอกาสให้เกียรติเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์เมืองลาวเมื่อบดุลมานี้ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางแนวรัฐสังสาสเฮียงห้องให้คณะบริงานศูนย์กลางสาพันธ์เมืองลาวนำเอาเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งนี้เข้าสู่เวียกงานตัวจริงให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเห็นให้ศูนย์กลางสาพันธ์เมืองลาวมีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าประกอบส่วนเขาในการปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นพัฒนาเมืองลาวให้มีผลสำเร็จ
2: ขอเฮียงห้องมายังคณะบริหารงานพรรคสมาชิกพรรคทุกทวนะของศูนย์กลางสาพันธ์มายิงลาวจงได้เพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกเป็นแผ่นความเป็นเอกภาพสูงของพนักงานสมาชิกเสริมสู้ความรับผิดชอบโดยเฉพาะเป็นความรับผิดชอบการเมืองของตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มและยกสูงความตัดสินใจดึกเดียวเหนียวแน่นผ่านผ่าความยุ่งยากอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและทั้งในตอนหน้ารับประกันให้มีความเป็นเอกภาพสูงอยู่ในการนำพาเนื้อในมติกรมสุขใหญ่ครั้งนี้เขาสู้ขบวนเบียดงานธุรกิจและก่อให้เกิดมีผลสำเร็จเกิดมาคนที่เป็นผู้ประทับอิริสู่ส่วนที่ไม่ขาดไม้ที่บ้างบอกอยู่ในเถื่อนกบชุ่มใหญ่เถื่อนนี้ได้เกิดมาเกิดผลเป็นจริงนำเอาความอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะมาสู่แม่หญิงลาวบรรดาเผ่าสร้างเกิดมีการหันเวียนยังแข็งแกร่งอยู่ในการนำพาในการสีน้ำของพวกเขาเพื่อเฮ็ดหลอดนาทีกันและสร้างผลงานให้รู้พวกเขาเพื่อเป็นผลงานประกอบส่วนสำคัญของตัวเองเขาในภารกิจแห่งการปกป้องรักษาและสร้างสาประเทศชาติของพวกเขาเอาร่วมบอสแม่นการพัฒนาศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวของพวกเขา
1: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเน้นหนักว่าภายหลังสำเร็จกองประชุมใหญ่แล้วคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวต้องหีบฮอนสร้างแผนดำเนินงานจัดอันดับเวียกงานบุรีมสิทธิ์เพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆตามที่กองประชุมใหญ่หับห้องเอาเพื่อเป็นมนอิงให้การเคลื่อนไหวนำพาซีน้ำก็คือการติดตามกฎกาความรับผิดชอบของการจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานตัวจริงอย่างทันการ
0: นับแต่นี้ฮอดท้ายปี2027ขณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคจะสืบต่อสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของรัฐบาลเพื่อหางข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตาเซงเพื่อเป็นบอนอิงให้ท้องถิ่นในการออกข้อตกลงตามขอบเขตสิทธิ์ของตนที่ได้กำหนดไว้ในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสร้างตั้งตาแสงต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18หาวันที่19มิถุนายนที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงจันทร์ท่านวิไลวันบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าจะสมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับกำลังป้องกันความสงบตาเสงให้สอดคล้องกับที่ตั้งพระพุทธบาทสิทธิและหน้าที่ของคณะกรรมการปกครองตาเสงสมทบกับกระทรวงการเงินค้นคว้าเกี่ยวกับเงินอุดหนุนพนักงานสวยเวียกตาเสงที่โบแมนรัฐกรและเงินอุดหนุนหน่วยภาคบ้านสืบต่อลงสุขยูติดตามและแนะนำองค์การปกครองท้องถิ่นในการค้นคว้ากระเกียมสร้างตั้งตาเสงในขอบเขตทั่วประเทศและสู่ชนประกาศสร้างตั้งตาเสงให้สำเร็จทั้งหมด621ตาเสงภายในกลางปี2027
3: สมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับกำลังป้องกันความสงบตาเสงให้สอดคล้องกับที่ตั้งพระบรมบาทสิทธิและนาทีของคณะกรรมการปกครองตาเสงสมทบกับกระทรวงการเงินค้นคว้าเกี่ยวกับเงินอุดหนุนพนักงานสวยเวียกตาเสงที่โรงงานรัฐกรและเงินอุดหนุนหน่วยภาคบ้านสืบต่อลงสุขโนติตามแนะนำองค์การปกครองท้องถิ่นในการค้นคว้ากระเทียมสร้างตั้งตาเสงในขอบเขตประเทศและสู้สนประกาศสร้างตั้งตาเสงในสำเร็จทั้งหมด600เสนภายในการปี2027ติดตามประเมินผลการเคลื่อนไหวเสนจะได้เคลื่อนไหวแล้วเส้นประเสนสร้างนิสัยมีมาขอเงินจันทร์ประเสนมีแผนเสนสมุนแผนคำนวณและแผนจุลศักดิ์ขอตาประทับ

0: สำหรับตาเซงที่ได้ประกาศไปแล้วนั้นแต่ยังบ่ทันได้เคลื่อนไหวแม้นให้สืบต่อกะเกียมคมพร้อมเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้โดยไวคนคัวออกข้อตกลงว่าด้วยการจะตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแสงและของบ้านคนคัวออกนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างเมืองและตาแสงตาแสงและบ้านสืบต่อปลุกระดมให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตาแสงสรุปรายงานและขอทิศนำจากศูนย์กลาง
1: ปัจจุบันแขวงสะวรรณเขตยังมีสภาพการลักลอบขุดค้นและตัดไม้ทำลายป่าที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสะวรรณเขตในฮู้ว่าบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าคือป่าสงวนป่าป้องกันและป่าผลิตยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งบุกรุกป่าเพื่อทำการผลิตแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สมทบกับเมืองบ้านเพื่อแก้ไขและจำนวนหนึ่งแม้นได้จัดสรรเนื้อที่ทำการผลิตขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนมีเนื้อที่ทำการผลิตแบบคงที่นอกจากนี้ยังมีการลักลอบขุดค้นไม้และกลุ่มคนบุรีจำนวนหนึ่งตัวหยั่วประชาชนเข้าไปลักลอบตัดไม้ขาย
2: ถือว่ายังมีสภาพการลักลอบการขุดค้นไม้การตัดไม้การทากทางป่าโดยที่บ่ถูกต้องนั้นโดยเฉพาะและแม่นบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าจำนวนหนึ่งก็ยังมีการบุกรุกทั้งป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตเพื่อทำการผลิตแต่ในนามแขนงการพวกเฮานี่ก็ได้ลงสมทบกับทั้งเมืองกับทางบ้านเพื่อแก้ไขจำนวนหนึ่งก็ได้จัดสรรคืนบรรดาเนื้อที่การผลิตเพื่อให้ประชาชนได้ทำการผลิตแบบคงที่บ่เป็นลักษณะเลื่อนลอยทากทางไปเรื่อยๆนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีขบวนการที่มีการลักลอบการขุดค้นไม้ติดพันกับอู่บ่ดีจำนวนหนึ่งแหละไปซุกยู้ให้พ่อแม่ประชาชนตัดไม้ขายเนาะผ่านมาคือระยะนี้พวกเฮากระสุมใส่ในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสวรรณเขตพัวพันกับคงเขตพวกเฮานี่ก็แม่นสิ่งแวดล้อมเนาะแม่นว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แม่นขุดค้นบ่อแห่ตัดไม้พวกเฮากระดมในการกวดกาลาตะเวนกับพบเห็นหลายๆกรณีที่มีการตัดไม้พวกเฮาก็ได้ยึดอายัดและก็แก้ไข
1: ท่านสุนันทาจุลมณีฮู้เติมว่าสำหรับขอบเขตบ้านที่มีเป้าหมายในการบุกรุกป่าจับจองที่ดินและทำลายป่าไม้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสะวรรณเขตได้เอาระเบียบการและนิติกรรมต่างๆลงโฆษณาเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึงและพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบดลมณีท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงลำพะบางพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวพบป้าภูมิสิทธิ์เลือกตั้งอยู่เมืองปากแสงมีการนำพนักงานการนำลักแรงและประชาชนภูมิสิทธิ์เลือกตั้งใน4บ้านคือบ้านปากแสงบ้านวังเงินบ้านบวมพาแสงและบ้านหาดงำให้การต้อนรับ
3: ท่านดวงเพชรยวนใส่ส้มแผงกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองปากแสงได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด้าน6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ของเมืองปากแสงพร้อมนั้นท่านได้มีคำเสนอให้การนำแขวงสวยสุกยูบัน5ไฟฟ้าเข้า5บ้านที่ยังบ่ได้สมใช้สุกยูโครงการซ่อมแปลงทอรอดทางจุดเปเพอยู่บ้านห้วยสะคิง5บ้านผู้นอว่านรวมทั้งสุกยูถึนสร้างตังห้องการตัดแซงและเส้นทางอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นบรรดาพนักงานของแขวงได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นมีคำเห็นอธิบายชี้แจงเพื่อซอก5วิธีแก้ไขบัน5ให้ดีขึ้นเป็นต้นการละเมิดลักลอบขุดค้นเหสายเหคำตกคอนบัน5การขยายตะข่ายไฟฟ้าการซ่อมแปลงเส้นทางบัน5การปะละการเฮียนเวียกงานกสิกรรมสิ่งแวดล้อมเวียกงานป้องกันสาธป้องกันความสงบและเวียกงานอื่นๆตื่มอีตอนท้ายท่านบุญเรือมณีวงศ์ได้เผยแพร่เนื้อในผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงสุดที่5พร้อมนั้นท่านได้ต่างหน้าให้การนำขั้นแขวงมอบเงิน50ล้านพร้อมโดยคอมพิวเตอร์จำนวน2สุดให้กับสภาประชาชนประจำเมืองปากแสงนำใช้เข้าในเวียกงานหอบดานของสภาเมืองและมอบเงินสดอีก20ล้านให้กับ4บ้านที่เข้าร่วมตื่มอีกแสงแก้วประเสริฐกุลรายงานจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลำพะบาง
0: กลางเดือนมิถุนายนพระเนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันการแพทย์ลาวหรือวันสาธารณสุขแห่งชาติครบรอบ61ปีมีท่านสุขสวรรค์วิไลวงศ์รองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีท่านนันทสารวรรณวงศ์หัวหน้าพระเนกสาธารณสุขแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ในพิธีท่านนันทสารวรรณวงศ์

0: แขวงหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงและปรกถาวันสาธารณสุขวันแผดลาวซึ่งเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญเพื่อจะระลึกถึงการกำเนิดการเติบใหญ่ขยายตัวของเวียกงานหักษาสุขภาพของพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าและการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะเพื่อจะระลึกบุญคุณต่อแพทย์หมอและพนักงานสาธารณสุขลาวได้เสียสละชีวิตอุทิศสติปัญญาและเหือแห้งเป็นเจ้าการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละระยะเพื่อเหตุให้พลเมืองลาวบรรดาเผ่าทุกสั่นคนในสังคมแพทย์หมอและพนักงานสาธารณสุขเห็นได้การเติบใหญ่ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งของเวียกงานสาธารณสุขของทันแถวแพทย์หมอลาวในแต่ละระยะเพื่อจะนึกคุณงามความดีของแพทย์หมอและพนักงานสาธารณสุขที่ได้ประกอบส่วนเข้าในการรักษาสุขภาพของประชาชนพนักงานทหารตำรวจในกระบวนการต่อสู้กุศลในเมื่อก่อนก็คือระยะการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบัน
1: ป้าพิชซีสมบูรณ์รายงานจากแขวงแก่ประสัก
2: เมืองเพียงแขวงเส้นยบุรีได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงเส้นยบุรีครั้งที่8จัดขึ้นในกลางเดือนมิถุนายนมิทานอาเมซุงเยียเล่งห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: กองประชุมได้เผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงสัญญาบุรีครั้งที่8โดยเฉพาะแม่นคำขวัญที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้หนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมพร้อมนั้นก็ได้เน้นถึงทิศทางขาดไม้สู่ซนในการสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองโดยซุ้มใส่7คะแนนการเศรษฐกิจปลายแหลมและเวียกงานจุดซุ้มใน7คงเขตและได้เผยแพร่มติกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงสัญญาบุรีครั้งที่8ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีความสามารถนำพาของพรรคแต่ละขั้นสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนสืบต่อพัฒนาแขวงหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากซึ่งได้กำหนดเกาทิศทาง7ขาดไม้และเวียกงานจุดซุ้ม11คงเขตเพื่อนำไปพันขยายพร้อมทั้งได้เรียกร้องให้คณะพรรคคณะนำและสมาชิกพรรคพนักงานในทั่วเมืองจงพร้อมกันเพิ่มทวีความรับผิดชอบทางด้านการเมืองเป็นเจ้าการร่วมกันในการหันเปลี่ยนแนวทางแผนนโยบายและเป้าหมายสู่ส่วนดังกล่าวมาหันเป็นแผนงานโครงการอันละเอียดให้แทดเหมาะกับสภาพตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นหากท่านเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งเลิกซึ่งและหอบดานรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าภายในเมืองให้ดีขึ้นเป็นเก่าๆวงสวรรค์สุธีโวหารรายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรี
2: เมื่อบ่เดือนมานี้กองบัญชาการทหารแขวงอัตปือได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลมีพันเอกศรีสมใจมโนลาหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงฐานนางจันเพชรจันทมาศประธานคณะบริหารงานสหพันธมิตรหญิงแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ในวิธีฐานังจันเพชรจันทมาศได้ผ่านประวัติความเป็นมาของวันเด็กหน่อยสากลวันที่1มิถุนายน1951มิถุนายน2026ครบรอบ101ปีโดยเน้นให้เห็นความสำคัญของเด็กที่เป็นหน่อแหนงสำคัญของศาสตร์เป็นผู้สืบทอดและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศศาสตร์ในอนาคตอาจจะใช้ส่งเสริมพัฒนาและปกป้องสิทธิเด็กให้เด็กทุกคนได้รับการดูแลได้รับการศึกษาและเติบใหญ่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยพรรคและรัฐองค์การจัดตั้งได้อาจจะใส่ต่อกับเวียกงานส่งเสริมการปกป้องสิทธิเด็กต่างสกัดกันและแก้ไขการใส่ความมุ่นแห่งต่อเด็กน้อยและได้กำหนดทิศทางการพัฒนาเด็กน้อยลาวประเพาเอาจะใส่ต่อเด็กน้อยที่เป็นอนาคตของสังคมก็คือประเทศศาสตร์จากนั้นประธานสหพันธมิตรหญิงแขวงได้มอบของขวัญประกอบส่วนในการเฉลิมฉลองวันเด็กและได้รับการแสดงศิลปะวรรณคดีและมอบของขวัญให้ล้านหน่อยเติมอีกโอกาสนี้จะให้พันเอกศรีสมใจมโนลาได้กล่าวเน้นถึงความสำคัญของเด็กหน่อยซึ่งเป็นหน่อแหนงและอนาคตของศาสตร์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการสร้างความอบอุ่นแต่ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของการจัดตั้งในการเบิ่งแยงดูแลเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
5: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
2: เมื่อบ่เดือนมานี้แขวงไซสมบูรณ์ได้จัดพิธีเปิดสุดฝึกอบรมกฎหมายระบบบำรุง45วันสุดที่2ให้พนักงานลักแรงขันแขวงขันเมืองและขันตะเซงที่สโมสรเมืองอนุวงศ์โดยการเป็นประธานของทานลีย่างวังเย็งหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ในพิธีผู้เข้าร่วมได้รับฟังการผ่านแผนการเคลื่อนไหวการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานกฎหมายระบบบำรุง45วันปี2026ซึ่งมีสมณกรทั้งหมด40ทานหญิง12ทานหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะได้เรียนรู้ประกอบมี32กฎหมายจัดแบ่งเป็น 22.5 หน่วยกิจใช้เวลาเรียน45วันทางราชการรวมมี360ชั่วโมงนอกนี้ยังได้รับฟังการผ่านกฎระเบียบคุ้มครองการฝึกอบรมกฎหมายระยะสั้น45วันสุดที่2แขวงไซสมบูรณ์ตื่มอีกโอกาสดังกล่าวท่านลือยางวังเย็งได้มีคำเห็นโอลมต่อพิธีซึ่งท่านได้เน้นหนักให้คณะรับผิดชอบ4นำรวมจงเป็นเจ้าการติดตามสุขอยู่สร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆได้นำเอาเนื้อในของรัฐธรรมนูญกฎหมายและระเบียบการไปจัดตั้งโฆษณาศึกษาอบรมสร้างสติเคารพและปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายให้กว้างขวางและลึกซึ้งพร้อมเดียวกันนี้ท่านได้นินหนักให้วิทยากรและสมณกรเอาใจใส่คนขวแต่งบทสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตัวจริงเพื่อเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมสามารถกำเนิดเนื้อในหลักการและพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งปฏิบัติตามหน่วยกิจที่คณะรับผิดชอบได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวดฟองโนนินทานักข่าวแขวงไซสมบูรณ์รายงาน
2: ท่านอุดรสอนสุรินทร์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองทาพบาทแขวงบุรีรัมย์ไซได้รายงานต่อคณะสุโยติดตามเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทติดพันกับเวียกงานสามสร้างในต้นเดือนมิถุนายน
6: เดี๋ยวมาตีตกลงแต่งตั้งคณะผีสอบ4นำรวมแต่งตั้งซับซ้อนพนักงานลงกฎสหการการเมืองประจำปี2026ซึ่งมีทั้งหมด24สหายหญิง5สหายในนั้นแม่นคณะประจำพรรคเมืองเป็นหัวหน้าจุและประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงเป็นรองจุมีหัวหน้าห้องการรองหัวหน้าห้องการเป็นคณะได้นำเอาเอกสารสำคัญต่างๆของภาคของรัฐลงเผยแพร่เสื่อมซึมให้องค์การปกครองบ้านและประชาชนบรรดาเผ่าภายในเมืองได้26บ้านจัดฝึกอบรมแอบวีซ่าพื้นฐานป้องกันตัวและวีซ่าศึกษาป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้นักเรียนมัธยมปลายศก 2025-2026 สุ่มใส่แก้ไขปัญหา4เทือนและพันขยายเกาหัวข้อสัมมนาวิทยาศาสตร์ที่เป็นยุทธศาสตร์หันเข้าสู่ล่วงเลิกทะเลเกาจัดพิธีประกาศทำโฮงเอาการสร้างตั้งตาแสงและซับซ้อนบุคลากรเข้าใส่แต่ละตำแหน่งงานตามมาตรฐานเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ3ตาแสงคือตาแสงโพนท่าซันตาแสงท่าบกตาแสงปากถวยก่อสร้างทางเปตงอยู่บ้านปลาไหลบ้านหงทองและบ้านผ่าปงมีความยาวทั้งหมด 1,506 เมตรมูลค่า 924,600,000 กว่ากีบปรับปรุงซ่อมแปลงถมดินแดงใส่ทางห้องบ้านสามัคคีใส่คุมถ้วยแบ่ง3เส้นจำนวน168โลดซึ่งรวมเป็นมูลค่า 53,700,000 กีบโดยเป็นทุนสมทบของประชาชนเองสุขโยส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าของประชาชนโดยเฉพาะแม่นได้สร้างตังกลุ่มการผลิตทั้งหมด23กลุ่มในนี้มีกลุ่มผลิตแนวพันธุ์ข้าว7กลุ่มมี6บานกลุ่มผลิตข้าวเป็นสินค้ามี9กลุ่มมี9บานและกลุ่มผลิตพืชผักเป็นสินค้ามี7กลุ่มมี7บานสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีรัมย์ไซ
2: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
7: ตามข่าวจากต่างประเทศระหว่างวันที่15หาวันที่19มิถุนายนพลโทเหงียนจึงทั้งรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามได้นำหน้าคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามเข้าร่วมงานวางแสดงอาวุธทหารบกปี2026อยู่ฝรั่งตามคำเชิญของกระทรวงกองทัพและนักรบเก่าฝรั่งงานวางแสดงปีนี้มีฝ่ายทางการหลายกว่า300คณะที่มาจากเกือบ100ประเทศและวิสาหกิจป้องกันประเทศเกือบ 2,000 แห่งจากหลายกว่า60ประเทศเข้าร่วมวางแสดงงานวางแสดงกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามได้แนะนำพื้นฐานอุตสาหกรรมป้องกันชาติของเวียดนามกับบรรดาประเทศและพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านเวียกงานจะตั้งการใกล้เคียงให้แก่งานวางแสดงป้องกันชาติเวียดนามครั้งที่3จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้ พื่อไปเยี่ยมยามเขตบางเสด็งอุตสาหกรรมป้องกันชาติของบรรดาประเทศพลโทเหงียนจึงทังได้ซอกฮู้ท่าเอียงการพัฒนาใหม่เกี่ยวกับอุปกรณ์เทคนิคด้านการทหารเทคโนโลยีป้องกันชาติที่ก้าวหน้าและบรรดามาตรการที่หับใส่การสู้รบที่ทันสมัยพร้อมกันนั้นยังได้เสนอบรรดามาตรการละเอียดเพื่อสึกยู่การหุ้มมือระวางแอร์บัสและบรรดาบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันชาติสั้นนำของฝรั่งกับเวียดนามเติมอีก
8: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่18มิถุนายนนี้ยูนครกาซานของรัสเซียท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้นำพาคณะผู้แทนเวียดนามเข้าร่วมกองประชุมครบคณะกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลอง35ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์อาเซียนรัสเซียในโอกาสนี้ท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้ชมเชยบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมเวทีปราศัยและเน้นหนักถึงบทบาทของอาเซียนในการพัวพันกับสากลผู้นำรัสเซียได้ประกาศโครงการดำเนินงานโดยสุ่มใส่บรรดาปัญหาภาคพื้นและสากลในปัจจุบันที่ราคาหมากผลการความมือรัสเซียอาเซียนในระยะ35ปีผ่านมารวมทั้งบรรดาการกำหนดทิศทางเป้าหมายและนาทีในอนาคตโครงการพัวพันคู่ความมือยุทธศาสตร์รัสเซียอาเซียนท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามยืนยันว่าเวียดนามสนับสนุนการแก้ไขบรรดาความบ่ลงรอยกันการปะทะกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานกฎหมายสากลกฎบัตรสหประชาชาติสนธิสัญญาขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทะเลปี1982เวียดนามสมเสยขอตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเกี่ยวกับสภาพการอยู่ตะเวนออกกลางและได้ยกให้เห็นการกำหนดทิศทางจำนวนหนึ่งเพื่อสุกโยกการพัวพันอาเซียนรัสเซียให้มีประสิทธิผลและติดแท้ตัวจริง
7: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานของสาธารณรัฐเกาหลีได้เปิดเผยในวันที่17มิถุนายนนี้ว่าการส่งออกลดของสาธารณรัฐเกาหลีลดลงเป็นเดือนที่2ที่ต่อกันนับแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้เป็นต้นมาเนื่องจากมือเฮ็ดเวียกน้อยลงรวมทั้งผลกระทบจากการยุติสงครามของกระบวนการผลิตอะไหล่รถการส่งออกลดของสาธารณรัฐเกาหลีไปยังสหรัฐอเมริกาลดลง 2.9 ส่วนร้อยในขณะที่การส่งออกไปยังสภาพอุรบลดลง 6.5 ส่วนร้อยและการส่งออกไปยังภาคพื้นอาเซียนลดลงเช่นเดียวกันอย่างใดก็ตามความต้องการลดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังคงเข้มแข็งโดยการส่งออกลดประเภทดังกล่าวของสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มขึ้นเกือบ10ส่วนร้อยในเดือนพฤษภาคมปีนี้เมื่อเทียบใส่กับระยะเดียวกันของปีก่อนทั้งนี้รถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมมีรถยนต์ไฟฟ้า EV รถไฟฟ้าที่ใช้จุลังน้ำมันเสื้อไฟรถไฟฟ้าไฮบริดและรถไฟฟ้าบลักอินไฮบริด
8: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและสมภวันมวงไสอ่าน
9: มองเขาถามแม่อันพนักงานคนต่างประเทศจะจำเป็นเข้าประกันสังคมบ่
10: ตัวกระสร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหันละ
9: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละได้มาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
10: อ
9: ้
10: าวมันบ่ต่างอย่างกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
9: ก็แม่นคุณตู่ได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองอย่างเด
10: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่เป็นปลอดสุขภาพอุบัติเหตุแรงงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแรงงานจะกลับคืนประเทศแม้สามารถขอเงินบำเหน็จน้ำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอรับได้
9: โอ้ก็ดีได้เนาะทำอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินปวดสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
10: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในมงรัฐการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านำอีกได
9: ้โอ้ขอบใจตู่ได้หลายเด้อ
11: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลากหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบด

0: เงินกีบมีขาล่นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบลาวให้สูงคาแท้ใด
1: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ยุคสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านผู้ที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8ขึ้น8ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้มื้อเริ่มต้นของสัปดาห์แต่ว่าก็ย้อนๆมาทางท้ายๆเดือนแล้วท่านผู้ชมครับนะมื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์วันจันทร์วันที่22มิถุนายน2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวัยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆตั้งแต่เวลา 6:00 นทําไฟได้ครบหลังจากนั้นท้องฟ้าสว่างสวัยดีเป็นเงื่อนกับความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้แด่ปวงสนอของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเองใส่ตระเงื่อนไขเองใส่ตระท้องถิ่นเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตําแผนเวียกค่าเวียกการต่างๆสำหรับพนักงานรัฐกรเกียมจิตเกียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงเพื่อนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปผันขยายเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองสิวิไลหนึ่งในนั้นก็แม่เนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่18อาก้าเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทุรุชีด้านเวียกงานสามสร้างอย่างงานสามสร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างบ้านและตะแสงเป็นหัวหน่วยพัฒนาและนอกจากนั้นแผนบุกทะลุซีด้านก็ยังปฏิบัติเคียงคู่กับมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ก้าวไปอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละคงเขตเวียกงานทั้งไฟนักเรียบนะฉะนั้นเบื้องต้นของรายการนี้ก่อนท่านจะติดตามรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของวันนี้ให้ท่านได้ฟังเพียงจากรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:40 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอกของพวกเขาทุกคงเขตเวียดงานว่าวรวมกันเป็นทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ล้วนแล้วแต่ได้ยกสูงความผิดชอบอิงใส่ความทุกข์มันขยันเพียรตื่นดึกลูกเสาไปเหยียบมาเหยียบเขียดอันนั้นเป็นมูลเสื้อทุกมันของคนลาวของพวกเขามีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดตกมาถึงยุคพักนำพาปวงสลอของพวกเขายิ่งยกสูงความผิดชอบสันติการงานดัดต่างๆด้วยความเป็นชาวการหนึ่งในนั้นก็แม่นำเอาเนื้อในชิดใจมติของประชุมใหญ่ของพักแต่ละครั้งไปจัดตั้งไปพันขยายจนก้าวมาถึงมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพักที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาพวมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้เหตุให้เศรษฐกิจของชาติมีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยังทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่แม่นแนวทางนโยบายที่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวถูกตามทิศทางแนวทางและคำควรที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าสนั่นอยู่ในเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12จึงได้รับพองเอาทัศนะเนื้อในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงไม่หอบด้านมีหลักการของพรรคในระยะเกือบ40ปีผ่านมาภายใต้การนำพาของประธานไกรสนพมิหารได้กำหนดแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งเป็นการสร้างการหันเปลี่ยนทางด้านจินตนาการให้ถูกต้องสอดคล้องกับยุทธพิเศษของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกได้กลายเป็นทวนไฟแห่งแสงสว่างดวงใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศลาวและทวนไฟดวงนี้จะได้เป็นเข็มทิศยังทางให้ภาคเดินตามโดยใช้เวลา40กว่าปีผ่านมาและแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่นับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยก้าวเข้าสู่ปี2026นี้51ปีทวนไฟดกรบยังสืบต่อเป็นทิศนำให้ภาคเดินทางต่อไปยังบ่ท้อถอยเพราะว่าแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นแนวทางที่กำหนดออกอย่างเป็นระบบครบสุดรวมทั้งจุดเริ่มและการตีถอยเอิ้นว่าสิ่งปรากฏการย่อท้อการตีกรอบที่หัดกลุ่มและซัดจัดวางบริมสิทธิ์ในคงเขตที่ถูกต้องเปลี่ยนแปลงสร้างได้ความรับรู้ใหม่ทางด้านทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมนิยมและเส้นทางก้าวขึ้นของประเทศอย่างแท้เหมาะกับความสามารถที่อำนวยให้แต่ละระยะซึ่งถือได้ว่าแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ครบด้านมีหลักการของภาคที่วางออกและการที่พรรคนำพาเข้าสู่การปฏิบัติผ่านมาเกือบ40ปีมานี้ไม่ได้นำพาประเทศชาติของพวกเขาสามารถผ่านพ้นพายุลมแดงสิ่งท้าทายทดสอบอันละเอียดละเอียวเขี้ยวขาดมาได้ระบอบประชาธิปไตยประชาชนได้รับการบูรณะเป็นระบบต่อเนื่องและนับมือนับสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตลอดไปสำนักพรรคเขาจึงสืบต่อยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายบรรดาหลักการและทัศนะพื้นฐานในการยุ่งแห่งการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเขาเสียมาการเปลี่ยนแปลงใหม่การแสวงหาสัจธรรมในการนำพาของพรรคแม่นภารกิจปฏิบัติอันลึกซึ้งถึงท้องถูกต้องดำเนินอย่างหอบด้านต่อเนื่องและยาวนานพวกเขาต้องยึดมั่นในอันที่พรรคเขายึดถือเป็นหลักการทั้งต้องประดิษฐ์สร้างต่อยอดให้สูงขึ้นและหันเข้าสู่ลวงเลือกกว่าเก่าตัดสินใจปฏิบัติอย่างเดมเตียวเหนียวแน่นเสื้อสูน้ำใจฮักศาสตร์อันดูดดื่มสติศาสตร์เอกภาพอันสูงส่งและฮักระบอบใหม่อย่างสุดซึ้งไปพร้อมๆกับการเสริมขยายจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองอย่างประยุทธ์ยังในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะกติพันกับการยกสูงความเป็นเจ้าในการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลทางเป็นการเพิ่มทวีความสามัคคีภายในมีความเป็นเอกภาพระดับสูงด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งการเคลื่อนไหวในทั่วพรรคและในสังคมตลอดไปฉะนั้นในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพักถือสำคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภูมิปัญญาของคนในชาติหับประกันความสมส่วนระหว่างพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาวัฒนธรรมสังคมและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวและยืนยงระหว่างพัฒนาเศรษฐกิจกับเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเกี่ยมพร้อมในการรับมือและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและลดพรผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมตามคิดสร้างรัฐประชาธิปไตยประชาชนที่ปกครองด้วยกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์และเสมอภาพภายใต้การนำพาของพรรคเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้เข้าร่วมการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยความรับผิดชอบสูงต่อพันธะหน้าที่ของพลเมืองลาวตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ียงคู่กันนั้นก็ได้เพิ่มทวีความสามัคคีความสามารถกำลังแห่งสู้ฮบของคณะพรรคแต่ละขั้นในทุกของเขตเวียกงานสืบต่อสร้างหักฐานพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นกำลังแห่งให้แก่การขับเคลื่อนการนำพาสีน้ำของคณะพรรคในระบบการเมืองอยู่แต่ละขั้นปรับปรุงระบอบแบบแผนกลไกการนำพาของพรรคและการคุ้มครองบริหารของรัฐให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และสอดคล้องกับจุดพิเศษของประเทศเราเข้าสู่กฎหมายระเบียบการแยกให้จ่าแจงเคารพยั่งเข้มงวดเกี่ยวกับที่ตั้งบทบาทการนำพาของพรรคกับการคุ้มครองบริหารของรัฐเลือกเฟ้นให้ได้พนักงานนำพาคุ้มครองที่ดีและมีความสามารถเพิ่มทวีการนำพาเด็ดขาดโดยกองฮอบด้านของพรรคต่อกำลังประกอบอาวุธปฏิวัติการปฏิบัติแนวทางนโยบายต่างๆโดยเฉพาะนโยบายการตั้งประเทศที่คล่องตัวมีคล่องแคล่วมีความไหวพริบเพื่อรับประกันความมั่นคงของชาติสร้างเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่สะดวกแก่การปกปักรักษาและสร้างสถาปัตนาประเทศชาติบนพื้นฐานการตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคที่ผ่านมาก้าวเข้าสู่การปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้สรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ในนั้นได้วางยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2026หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันนักแน่งระดับก้าวเดินต่อเนื่องของประเทศชาติก้าวเดินอย่างประยุทธ์ยังและก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลก่อนจะให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาและมีความสงบพวกเขาต้องอิงใส่ปัญหาเรื่องความสามารถนำพาเด็ดขาดโดยกองฮอบด้านของพรรคต่อกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสร้างกำลังให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งแบบแผนตามทิศหันเป็นมืออาชีพและทันสมัยยกสูงสติชาติสติระวังตัวกำแน่นสภาพการหันผันแปรเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์สืบต่อลักแรงแก้นสารในการปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดสกัดการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์การฆ่าอาวุธเถื่อนการฆ่ามนุษย์การพนันออนไลน์ด้านการฟอกเงินสนองเงินเถื่อนแก้การก่อการร้ายอื่นๆสร้างและปรับปรุงพื้นฐานอุตสาหกรรมป้องกันชาติป้องกันความสงบที่จำเป็นจำนวนหนึ่งเพื่อรับประกันแก้การประกอบอาวุธยุทโธปกรณ์พาหนะเทคนิคที่ทันสมัยที่จะเข้ากับเรื่องการป้องกันชาติป้องกันความสงบในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบนพื้นฐานเสื้อสูน้ำใจเพื่อตนเองกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองคนคว้ายุทธศาสตร์เรื่องการป้องกันชาติป้องกันความสงบให้แท้ถึงและกว้างขวางกว่าเก่าแต่ส่วนกลางลงถึงหักที่ตลอดไปสำคัญแม่นการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะพนักงานผู้ที่เป็นหัวจักรลักแรงอยู่ตามสำนักงานองค์การพวกเขาต้องได้ถือว่าแนวทางนโยบายของพรรคเป็นแนวทางที่สลาดส่องใสถ้าว่าพนักงานรัฐกรหากมีมูลเสื้อดุมันขยันเพียรเวลาใดก็มีมูลเสื้อมีน้ำใจฮักแพงประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนพนักงานสมาชิกพรรคยามใดก็ต้องถือก๊กเข่าของทุกเวียกงานที่สำคัญในทุกการเคลื่อนไหวของพรรคของรัฐเป็นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จหรือปราศัยของการปฏิวัติแนวทางด้านพนักงานของพรรคถือเป็นเวียกการใจกลางที่ต้องได้นำพาซีนำย่างเป็นระบบต่อเนื่องโดยเฉพาะในตลอดระยะ50ปีที่ผ่านมาผลงานต่างๆพวกเขาญาติมาได้กระล้วนแล้วแต่แม่นแนวทางนโยบายที่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหลักๆ ก็แม่นสมาชิกพรรคพนักงานอยู่ตามสำนักงานองค์การนำเอาแนวทางนโยบายไปจัดตั้งไปผันขยายตอบสนองได้ความเห็นของต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะฉะนั้นคณะพรรคทุกขั้นต้องถือเอาใจใส่อย่างจดจ่อที่สุดหอบคอบที่สุดต่อเวียกงานพนักงานรัฐกรการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขั้นยุทธศาสตร์ของพรรคก็คือจะในแต่ละขั้นสืบต่อปั๊บปวงกงจักกันจะตั้งตามทิศกระทัดหัดหันเป็นทันสมัยและประสิทธิผลตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพในตอนหน้านี้ต้องสืบต่อปั๊บปวงก็สร้างกงจักรัฐด้วยการซับซ้อนบูรณะการจัดตั้งให้เข้มแข็งสามารถยกสูงประสิทธิผลในการคุ้มครองเศรษฐกิจคุ้มครองสังคมและบริการสังคมให้เข้มแข็งมีความสามารถในการป้องกันชาติป้องกันความสงบรับประกันให้แก่แนวทางนโยบายของพรรคได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องทางรับประกันสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงสืบต่อสุมไส้สร้างตั้ง621ตาแสงโดยเฉพาะสร้างตั้ง621ตาแสงในทั่วประเทศให้สำเร็จตามแผนการภายในปี2017และสามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติพระบทบาทสิทธิหน้าที่อย่างตั้งหน้ากลายเป็นบ้อนอินของหักฐานเป็นบ้อนบริการรับใช้ประชาชนแก้ไขปัญหาตัวจริงของประชาชนและเป็นบ้อนพันขยายแนวทางของพรรคสู้หักฐานอันสำคัญต้องรับประกันให้พนักงานประจำตาแสงกำแน่นซีฮู้ตามคำสอนของประธานไกรสอนพรหมวิหารเช่นว่าฮู้นำพาด้านการเมืองแนวคิด
ฮู้จำแนกมิตรศัตรูฮู้สินำการพัฒนาเศรษฐกิจและฮู้สินำเวียกงานการวัฒนธรรมสังคมให้ถือสำคัญเวียกงานแข่งขันย่องยอเพื่อยู่แหงขบวนการแข่งขันหักศาสตร์และพัฒนาในกงจากภาครัฐก็คือในทั่วสังคมให้ฟดฟื้นขึ้นเติมและเสริมขยายคุณค่าของนามมนุษย์ต่างๆให้สูงขึ้นเติมคุดพ้นท่าแหงทางด้านหัวคิดประดิษฐ์สร้างการประกอบส่วนของมหาชนให้ดีขึ้นจัดตั้งดึงดูดเอาบุคคลนิติบุคคลเข้าร่วมในขบวนการแข่งขันเฮ็ดให้ได้ดีเฮ็ดให้ได้หลายประหยัดทันเวลานับมือนับหลายเพื่อกะเกียมให้แก่การดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคและก้าวไปสู่การกะเกียมในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่13ของพรรคในแต่หัวทีคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นเสนาธิการให้กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคฮิปฮ้อนกวดกาคืนบรรดานิติกรรมมติคำสั่งความแนะนำต่างๆอันใดจะสร้างขึ้นใหม่อันใดจะปรับปรุงให้ครบถ้วนและถูกต้องตามจะแจ้งกว่าเก่าในเงื่อนไขที่ได้มีการปรับปรุงกองจักการจัดตั้งศูนย์กลางขั้นท้องถิ่นรวมทั้งกลไกการประสานงานแผนงานพาวิธีการเฮ็ดเวียกอันใหม่ให้มีการแต่งตั้งคณะสีนำและอนุกรรมการต่างๆเพื่อกะเกียมอย่างเป็นเจ้าการบ่ให้เวียกไปซ้อนระยะท้ายคือที่ผ่านมาเล่านี้เป็นต้นขณะนี้เวลา 7:51 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐท่านสามารถติดตามรายการนี้บ่ว่าจะเป็นคลื่น AM หรือคลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์และคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคงหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook วอสลอที่ทางรายการกำลังไลฟ์สดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของวันนี้อันดับต้นๆก็จากทองเพชรสิทธิเดชว่าว่าสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางกองพันน้อย414มีฝนตกมดคืนเลยแล้วก็การแก้วส่วนในสีติดตามมาเป็นประจำเสียงสัดแจ้งดีครับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าเป็นสีคึมคึมเพราะว่าเพราะว่าท้องฟ้าแจ่มแจ้งดีเนาะจากการแก้วส่วนในสีอันนี้จากเนตรบรีเนตรพุงเงินเพิ่นครับฟังเป็นประจำอยู่ทางปกสแขวงเวียงจันทน์เสียงสัดแจ้งดีแล้วก็วินนี่เพิ่นว่าเสียงแจ้งดีรับฟังอยู่ทางเสียงเพ้งซั่นว่าแล้วก็เป็ดไพบูลย์ติดตามรับฟังจากห้องวักการศูนย์กลางผักแล้วก็วินนี่เพิ่นว่าเวียงดาวันรับฟังอยู่ประจำป้อมทางแนวหน้าแล้วก็จ้อยจันทพิมพ์อยู่ทางเมืองท่าแตงแขวงเสกองอันนี้ผู้ทอนนี่อยู่ทางเมืองปากทาแขวงบ่อแก้วรับฟังอยู่เด้อมื้อนี้อากาศแจ่มใสดีแล้วก็ผู้ใสจากผู้ใสนี่เพิ่นว่าอยู่ทางแขวงกุ้งจิสสเวียดนามสัญญาณแจ้งรับฟังสัดแจ้งดีแล้วก็ทองนี่เพิ่นก็ว่าจากจอ101ติดตามเป็นประจำเสียงสัดแจ้งดีสมฮักชมเสยท่านโฆษกเสียงแจ้งดีแล้วก็อันนี้จากเวียงคำรับฟังเป็นประจำเด้อบ่จังซั่นแล้วก็กิษณะนี่จากทั้งแขวงสารวันเมืองสารวันรับฟังรายการนี้อยู่เพิ่นว่าศูนย์ภาษาเวียดนามแขวงสารวันแล้วสมฮักเพิ่นว่าอากาศแจ่มใสดีอันนี้จากบุญรองเพิ่นว่าอยู่เวียงวันคําอยู่บ่อแก้วตะแสงน้ําอยู่ท้องฟ้ามืดครึ้มอยู่แล้วก็ผมมาถ้าฟังเป็นประจำรายการนี้มีประโยชน์หลายอยู่ทางเมืองเฟืองอากาศฮ้อนหลายท่านสอบแห่งคำหักปัจจุบันนี้ว่าจังสั้นหลายๆบนหลายๆที่เวลาเหลือเพียงแต่6นาทีปลายเท่านั้นทำเฟรนกรอบใจท่านได้ฟังความมงคลซึ่งปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นบัวทองสี่สมบัติทาวรวิเศษสีและสุขสวัสดิ์สุขสดีในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบแห่งคำหักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ่านสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้านสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพัสซิฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999

0: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การชี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่ชาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ะพักเวียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม่นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเฮาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคม
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสางนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la
0: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
3: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ําสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดํารงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลําบากขึ้น
3: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
3: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
2: ์เออนี่ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้
2: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
2: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: มือจับพวงมาลัยใจนับถือกฎระเบียบจราจรเพื่อลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่าน
0: เจ้าสบายดีมีรายการคิดฮอดคิดถึงทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสารเรา
1: เจ้าเนาะก็สบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบพ้อกันกับรายการขับขี่ปลอดภัยสำหรับอาทิตย์นี้ก็คือออกอากาศโมงเวลาเก่าเวลาเดิมของพวกเขา จันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงถึงเวลา9โมง
0: เจ้ามื้อนี้อดิศักดิ์ครับนาที
1: เจ้า
0: สุภลิน
1: เจ้า
0: สองคนพวกเขาจะอยู่กับบิดรายการใน1ชั่วโมงนี
1: ้เจ้าน
0: ำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องการจราจรปัญหาอุบัติเหตุการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1: เจ้า
0: ปัญหาการซ่อมแปลงเส้นทางและจุดอื่นๆที่มันพัวพันถึงปัญหาการจราจรเพื่อทุกคนนั้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารลดพรเรื่องปัญหาอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดในแต่ละมื้อแต่ละวันเจ้า
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะและกับบ่เฉพาะแต่นครหลวงอีสานเนาะตั้งแขวงทุกแขวงขอบเขตทั่วประเทศเลยเนาะเฮาก็จะมีการเว้าถึงละกะแต่ละทิศจะได้มีการผัดเปลี่ยนกันในการติดต่อสัมภาษณ์บรรดาเจ้าหน้าที่เนาะประจําแต่ละเมืองแต่ละแขวงแต่ละทิศก็จะได้สลับสับเปลี่ยนกันซึ่งมื้อนี้ก็มาพบพ้อกันเป็นมื้อทับอีสําหรับอาทิตย์นี้เนาะเริ่มต้นหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานกัน
0: แม่นละ
1: มื้อนี้ก็วันจันทร์22มิถุนายน2026มื้อนี้ขึ้น8ค่ําเดือน8ลาวปีมะเมียพ.ศ. 2569
0: ก็ถือว่าอีก1มื้อในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของมิตรรายการหลายท่านที่ตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยในปัจจุบันนี้กําลังขับรถอยู่ฟังรายการอยู่
1: เจ้า
0: เนาะท่านพบเห็นการจราจรบนใดที่มันบ่คักบ่แน่บนใดที่ยังขาดเจ้าหน้าที่ดูแลบ่บ่ได้ไปบ่ฮอดบ่ถึงเกิดรถมันแออัดเกิดอุบัติเหตุต่างๆบ่หรือว่าการจอดรถบ่เป็นระเบียบพาให้การจราจรมันซักซ่าเสียเวลา
1: เจ้า
0: ท่านก็สามารถมีส่วนร่วมนํารายการพวกเขาได้บ่เฉพาะแต่ฟังพวกเขาอยากได้ยินเสียงมิตรรายการท่านผู้ฟังมีส่วนร่วมนํากันหลายๆ
1: เจ้า
0: หาทางออกช่วยกันท่านผู้ฟังที่หมายเลขโทรศัพท์030
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: 787052
1: เจ้าแม่นแล้วเน
0: า
1: ะถึกแล้ว
0: เพราะว่าโดนๆมาเข้ารายการไม่อยากเจอเลขโทรศัพท์
1: ถึกแล้วเนาะมีรายการสามารถโทรได้อาจจะสะดวกหน้าไมค์หรือว่าอาจจะสะดวกหลังไมค์ก็สามารถแจ้งทีมงานเขาได้คือกันเนาะและก็สำหรับท่านใดที่ติดตามช่องทาง Facebook ในปัจจุบันนี้ขอบใจทุกท่านเนาะผู้สมมุตินี้เข้ามาเบิ่งพากันเข้ามาไวเนาะเจ้าท้ายสบายดีทุกท่านที่กำลังรับฟังครับ

0: การท่านผู้ฟังหักฟังอยู่เบิ่งอยู่แบบสินะโอ้อยากรายงานสภาพการจราจรรายงานสภาพถนนหนทางการไปการมาผู้ใดสิมาเส้นนี้นี่ต้องมีสติแน่ต้องได้ระมัดระวังในการขับขี
1: ่
0: เส้นทางมันเป็นแนวนี้หรือว่าบ่อนนี้มันสะดวกสบายมั้ยหยังก็เว้าสู่กันฟังเนาะน
1: ั่
0: นมันเว้าถึงว่าเฮามีส่วนร่วมกับรายการ
1: แ
0: ม่นสอบมาแม่นเฮาก็อยากฮู้ว่าสภาพการจราจร
1: เจ้า
0: อยู่เขตเมืองเขตแขวงเขตบ้านของท่านที่ที่ตามมาฟังรายการในปัจจุบันนี้เป็นจังได๋เด้
1: เ
0: นาะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็มารายงานสู่กันฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพราะว่าหลายคนทั้งเบิ่งทั้งฟังเนี่ย
1: เจ้า
0: เนาะถ้าจะเว้าปากต่อปากถ้าจะเอาแต่ลงสื่อสังคมออนไลน์สิมันยังบ่ทั่วบ่ถึง
1: แม่นแล้วว
0: ิทยุนี่กระจายทั่วโลกเลยเด้
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะแม่นทางเรดิโอการ์เด้นเน
1: า
0: ะมีเน็ตอยู่ใส่บอนใดฟังได้ท่านผู้ฟังตอนโฆษกประจำเวียกงานอยู่ปักกิ่งนี่ก็ฟังแล้วกันทีมงานพวกเขาเนี่ยผ
1: ่
0: านทางเรดิโอการ์เด้นก็ฟังได้สะดวกสบายเจ้า
1: เจ้าแม่นแล้วอีกหนึ่งสองทางทั้งเว็บไซต์ของพวกเขาเด้อเว็บไซต์ www.lnr.org.la น้องมิตรรายการก็สามารถติดตามได้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็สะดวกหลายๆสองทางแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะอ่ะก็อย่าลืมแล้วกันน้องมีส่วนร่วมเข้ามาหลายๆน้องมิตรรายการมีข้อคิดเห็นเป็นประมาณใดก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาผ่านการขับขี่ปลอดภัยได้วัง 2-3 มื้อผ่านมาวังวันที่20หั่นน่ะเห็นอันน่ะทางสื่อออนไลน์เพิ่นลงข่าวอันเกี่ยวกับอันน่ะขวาบ้านดงสวรรค์หาขวาห้วยปะสวนเมืองเสป่วนแขวงสวรรณเขตไปหาชายแดนลาวเปล่าหั่นน่ะอันน่ะขวาหั่นน่ะยุบคือใกล้สิฮักนอเห็นในหลายคนก็แม่นซึ่งเป็นผู้สัญจรเองแหละเพิ่นถ่ายคลิปวิดีโอไว้นอกก็ซึ่งว่าบ่ให้รถผ่านรถก็แออัดได้ซึ่งต่อมานอกจากทางภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นก็แม่นได้เร่งแก้ไขและก็สร้างทางเว้นสุขเสริญให้จุดขวาที่เปเพหันเพื่อว่าก็อ่านเฮ็ดให้การสัญจรเส้นทางเลข9หันไปมาแก้ไขซัวขาวก่อนว่าซาซาเพิ่นกําลังเร่งหีบฮ้อนอยู่เนาะบ่ฮู้ว่าผู้ใดได้สมใช้เส้นทางนั้นแน่เนาะเส้นทางเลข9เนาะก็คือจุดขวาอยู่พันแม่นอยู่เส้นทางเลข9จุดห้วยปะสวนเมืองเสป่วนแขวงสวรรณเขต
0: ถามว่าไปดิกได้ก็ดิกไปทางเส้นทางอื่น
1: แม่นเนาะเพราะว่า
0: วันนี้เที่ยวบ่ได้ละสําหรับขัวตัวนี
1: ้รถนักก็เที่ยวหลายเนาะขนส่งสินค้าต่างๆเนาะรถพ่อแม่ประชาชนก็นําไส้หลายเพราะฉะนั้นนี่เรื่องของการรับน้ําหนักเนี่ยหากว่าสร้างมาดนแล้วก็อาจจะบ่ได้ดีเท่าที่ควรเนา
0: ะ
1: ก็แม่นเร่งแก้ไขกันไปอันนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเน
0: า
1: ะ
0: แล้วจริงแล้วระบบทางบ้านเฮานี่มันก็ได้มาตรฐานเน
1: า
0: ะขัวก็ได้มาตรฐานแต่ว่าถ้าว่าขัวสร้างก่อนหน้านี้บ่นี่เรื่องการรับน้ําหนักนี่ก็ยังบ่ได้ดีเท่าที่ควรเพราะว่าเฮาสังเกตว่ารถที่นําเข้ามานี่ก็ต้องได้ผ่านการกวดกาแหละเนาะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นบ่มันมีฮอด22ล้อ
1: เจ้า
0: หรือหลายกว่า22ล้ออีก
1: เน
0: าะอย่าลืมว่ารถน่ะแฮงมามันสูงมันสินักสําไหนมันก็ไปได
1: ้เจ้า
0: แต่เมื่อมันไปนี่มันเอาความหนัก
1: ความหนัก
0: ไปยุบทางลง
1: เจ้า
0: เฮ็ดให้ทางบวมเฮ็ดให้ทางเพสิให้ว่าโอ้รถไทเฮาเจ้าข่อยอัน4ล้อ6ล้อนี่เฮ็ดให้ทางเพนี่มันก็บ่ค่อยมีดอก
1: เ
0: พราะมันเป็นรถบัส
1: น้ำห
0: น
1: ัก
0: กับต้น2ต้น3ต้นแต่พวกนี้ระดับ50ต้น
1: เจ้าและอีกอย่างนึงบางเทื่อนี่บรรทุกนักเข้าไปเกินอีก
0: แม่นละหัวฮักเพิ่นว่าผ่านมานี่ฮู้ทั้งฮู้ว่าเพิ่นก็เขียนซะหั่นว่าบ่ให้กายชาวต้น15ต้น10ต้นมันรถนี่แล่นเข้าไป30ต้น40ต้นครัวมันก็ฮักรถมันก็ปิ้นคนเที่ยวเวียกเที่ยวงานเที่ยวล่าเที่ยวกันเที่ยวไปห้องหำห้องเฮียนบ่ได้ไปมื้อนั้นถือว่าโจ๊ะละถ้ามันฮักบ่ได้ก็ได
1: ้นอกก็ถือว่าการสัญจรถูกตัดขาดไปซัวคาวหั่นแหละเนาะ
0: ตัวนี้มันก็ย้อนกลับไปว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐเฮานี่ใช้มาตรการจังได๋กับประเภทพวกที่คนนักเกินขอบเขตนี่นะเฮาไปรัฐเฮาไปกวดกากันอยู่ใส่จังได๋และเฮ็ดตลอด24ชั่วโมงบ่หรือว่าโดนๆเฮ็ดเทื่อนึงหรือว่าซุ่มเอาจุดใดจุดนึงแบบสิน่ะอย่าลืมว่ารถนี่กระจายไปทั่วประเทศ
1: เจ้า
0: จุดขนส่งหลายก็หลายบ้อนหลายที่ตามที่ได้ขี่รถลงเมื่อทั้งเขตใต้ก็หลายขึ้นเมื่อทั้งเขตเหนือก็หลายแต่กบฏที่ผู้ขนส่งในผู้มาเป็นการประกอบที่เจ้าได้รับอนุญาตแล้วขนส่งหลายเท่าใดแห้งดีมันประหยัดเวลา
1: เห็
0: นบ่จังซั่นว่าผู้ประกอบการด้านการขนส่งนี่ก็มีหลายบ่ฮู้ว่าส่งหยังต่อส่งหยังเพราะว่ามันเป็นการกระจายสินค้าจากจุดศูนย์กลางไปจุดปลายทางจากภาคเหนือลงภาคกลางลงภาคใต้จากภาคกลางขึ้นไปทางภาคเหนือลงไปภาคใต้แบบนี้นะจังซั่นใส่รถยาวเท่าใดนักเท่าใดแห้งดีสำหรับผู้ขนส่ง
1: ได้ก็ผู้ขนส่งเอง
0: แม่แหละถ้าสั้นว่าสำหรับไทยเฮาเจ้าข่อยเนี่ยมันก็ผลประโยชน์ก็บ่ได้มีหยังก็ได้อ้อมๆคือได้ส้มใส่เครื่องสิน

0: ต่างๆที่เขาเจ้าส่งเข้ามาแหละแต่ว่าเส้นทางแต่ละเส้น1กิโลเมตรนี่นะมูลค่าบ่แม่นน้อยในการสร้างในการซ่อมแปลงบัดนี้รถมันบ่ได้แล่นนะ 2-3 กิโลเมตรแล่นเป็น100 200 300กิโลเมตรต่อมื้ออาจารย์ว่าโอกาสทางจะเพในยามฝนนี่ก็หลายปัจจุบันนี้หลายบอนหลายทีก็เร่งกันซ่อมแปลงก่อสร้างท่านมาก็เร่งคือกันเดี๋ยวนี้ก็เร่งคือกันบ่ไหนที่มันเพก็ต้องได้ซ่อมแปลงอย่างซั่นว่าปัญหาเรื่องรถนักนี่ยังแก้กันบ่ได
1: ้เจ้า
0: แต่สิไปโทษเขาเจ้านี่มันก็บ่ได้เพราะอนุญาตให้เขาในการแก
1: ้
0: สําคัญว่าเขาไปแก้อย่างแล้วกวดการน้ําหนักแล้วรถคันนี้มันต้องน้ําหนักเท่าใดบ
1: ่
0: เกินเท่าใดตัวนั้นมันสําคัญกว่าเนาะบ่แม่นว่าบ่ให้แก้บ่ให้ไปบ่ให้มาไปได้ไปใส่ก็ไปได้เนาะขอแต่ไปได้ซะ
1: จ้า
0: ต่างเด้อว่ารถนั้นมันน้ําหนักนี่มันต้องขนาดเท่าใดถ้ามันเกินสิเฮ็ดแนวใดใหม่แล้วให้ไปต่อบ
1: ่
0: หรือว่าใหม่แล้วเขียนออก
1: เจ้าเนาะอันน
0: ี้ใหม่แล้วไปต่อนี่เพ
1: เป็น
0: แบบคนเมานี่แหละ
1: เจ้า
0: คนเมานี่ขับรถมานี่กวดปี๊ดมีธาตุเมาม ีธาตุเหล้า
1: เจ้า
0: ใหม่เงินปล่อยไปไม่เป็นไร
1: เกิดอุบัติเหตุต่อ
0: แน่นอนอันนี้ก็คือกันน้ำหนักรถนี่นะอันนี้แลกเปลี่ยนน้ำกันเนาะท่านผู้ฟังที่หมายเลขโทรศัพท์0305787052ที่ฟังรายการขับขี่ปลอดภัยในปัจจุบันนี้
1: เจ้าเนาะแต่คันว่าดีแท้ก็แม่นกวดพบแล้วก็ให้เขียนทายสินค้าและเนาะน้ำหนักใดที่เกินเนี่ยเขียนทายออกเนาะให้น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อว่าสภาพเส้นทางจะได้สมไซยาวนานว่าซั่นๆเนาะ
0: ถึงแล้วและเมื่อวานนี้เห็นคลิปสั้นนึงเนาะที่สื่อสังคมออนไลน์เพิ่นได้โพสต์กันว่าอันตราย
1: เจ้า
0: ขนส่งสิ่งของที่ใหญ่หรือยาวกว่าขอบรถ
1: เจ้า
0: เป็นสาเหตุเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุมีรถจักรมาต่ําเอา
1: เ
0: ห็นบ
1: ่เห็นอยู่เนาะรถคันนึงเพิ่นจอดอยู
0: ่จอด
1: แล้วก็
0: คือจะเป็นต่างเครื่องมันแล้วมันออกจากขอบกระบะ
1: แม่นมันออกมาเกินขอบรถหลายเนาะ
0: มันเป็นแมทคุณบ่
1: เจ้า
0: แล้วท่านผู้ขี่ม้าอ้าวบ่แม่นว่าสิได้เห็นหมดทุกอย่างเนาะมันก็เบิ่งหนทางไปมาต่ําเอา2คันก็บ่ฮู้ว่าเจ็บหนาสาหัสซําใด
1: เจ้า
0: ข่าวก็บ่ได้หยังออกมาอันนี้เป็นคลิปที่มีรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนี
1: ่
0: ได้โพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็บ่ได้ฮู้มันเกิดอยู่จุดใดเพิ่นก็บ่ได้บอกมาซั่นๆกับเว้าในที่นี้ก็เพื่อให้ได้เอาใจใส่ตื้มเนาะผู้ที่คนเครื่องนะบางเทื่อมันยาวออกมาย าวออกมาหลายก็บ่ได้ต้องใช้รถคันที่สามารถขนได
1: ้
0: ใช่ว่ารถกระบะบ่กระบะสั้นกระบะยาวแต่ว่าไปขนเครื่องหลายบางคนก็ห้อยผ้าห้อยถุงยางใส่
1: เจ้า
0: เนาะแต่ว่าบ่ให้มันยาวหลายอันนั้นก็เฮ็ดให้เป็นสัญลักษณ์นึงว่าคนที่ขี่ม้าน้ําหลังหั่นจะได้ระวังตัวแด
1: แม่น
0: ๆแต่ว่าออกข้างๆนี่ติ
1: เจ้า
0: บ่ห้อยหยังเลยเนาะเฮ็ดให้ขี่รถจักรมานี่ต่ําเอาล้มบ่เงิงปังงางจะเก็บจักน้อยหลายซําเลย
1: เนาะ
0: ก็บ่เห็นภาพตัวนั้น
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ถูกเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ต้องยอมรับเนาะว่าปัจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็คือเป็นข่าวที่ว่าไปไวเนาะผู้ใดเฮ็ดผิดน้อยนึงนี่ก็คือตกเป็นเป้าสายตาของสังคมเลย
0: แม่นละ
1: ที่ว่าจะถูกเผยแพร่พฤติกรรมที่บ่ดีออกสู่สายตาของสังคมเนาะ
0: ก็มีข่าวนึงแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเนาะทั้งหลังโรงหมอมิตรภาพ150เตียง
1: เจ้า
0: เนาะเพราะว่าในเขตบ้านทั้งหลังนั้นบ้านจอมมณี
1: บ้านจอมมณี
0: บ้านจอมมณีปัจจุบันนี้เพิ่นมีการก่อสร้างเส้นทาง
1: เจ้า
0: ขุดห้องระบายน้ําจากเส้นทางมันเปื้อนมันไปยาก
1: เจ้า
0: เนาะมันอาจจะมีรถค้ารถจักรอาจจะขี่บ่สะดวกเพราะว่ามันมีโรงเรียนแพทย์อยู่ทางหลังนั่นดิ
1: เจ้า
0: เนาะก็สิยุ่งยากเติบอาจารย์ผู้ใดบ่จําเป็นใช้เส้นทางด้านหลังของโรงหมอมิตรภาพ150เตียงก็อย่าสุไปเนาะแต่ว่าพ่อแม่ประชาชนอยู่เขตนั้นก็หลีกเลี่ยงบ่ได
1: ้
0: ก็ต้องเข้าออกเงินซานของเพิ่น
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ประสาสัมพันธ์ไว้เนาะเพราะว่ามื้อเช้านี่ขี่มาก็เห็นรถจักรหลายคันเจือกล่ม
1: เจ้า
0: เนาะแต่บ่ล่มแฮงแต่มันก็เฮ็ดให้เสียเวลาเฮ็ดให้เปื้อนเฮ็ดให้บ่ได้ไปลาบไปการต้องกลับเมื
1: ่อ
0: คายเครื่องอาบน้ําใหม่บ่สิมันในแนวนั้นเนาะแจ้งให้ทราบ
1: เนาะซึ่งปัจจุบันนี้เนาะสําหรับหลายๆโครงการเนาะหลายๆแผนที่ว่าเพิ่นกําลังมีการก่อสร้างอยู่ปัจจุบันนี้ก็แน่นอนเนาะเล็งเป้าหมายใส่ว่าให้แล้วก่อนที่ว่าฝนจะตกลงมาหลายๆนี่แหละ
0: เนาะก็มาแล้วเด้อเนาะทาง13ตั้งแต่หลัก21นี่ก็เล็งกันได้หลัก21
1: เจ้า
0: กิโลเมตรที่71
1: เจ้าเห็นเห็นอันน่ะลงทางซื้อออนไลน์อยู่ทางเลขที่3ใต้เขตลักเซาเจ็ดหันอ่านกับเพิ่นก็เฮ็ดไปเฮือนละครึ่งเนาะพอสนั่นแล้วผู้จะไปจะมาขอให้ฮอดเขตที่ว่ากำลังมีการก่อสร้างผ่อนความไวลงนะท่านผู้ฟังคอยไปคอยมาน้ำกัน
0: ทางมันก็มืดบอลเพิ่นกั้นบอลเพิ่นห้ามแบบสิน้ำเท้าไปไวเฮาบ่ทันแบบสิอาจจะตกคุมอาจจะไปด้านอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
1: เจ้า
0: ตัวนี้ให้มีสติการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะกลางคืนกลางเว้นก็สิเห็นเด้
1: แม่นเจ้าย
0: ากปานใดแต่ว่ากลางคืนนี้เส้นทาง23ใต้นี่ถือว่ามืดแล้วแหละ
1: เจ้า
0: อาศัยแต่ไฟงั้นพ่อแม่ประชาชนหรือไฟตาลดเท่านี้มันอาจจะยังบ่ห้อยชนห้อยที่มันจะเห็นบางเทื่อนี่ขี่รถสวนมาก็ใต้ตาสูงใส่กันโอ้เสือชีวิตเดี๋ยวบางทั้งข้างเกือบดาดเกือบต่ำเอาก็มีบางเทื่อล่อบอกองเธอรถจอดอยู่ไปที่จุดด่านเอาก็มีย้อนว่าแสบตา
1: เจ้า
0: ใต้ตาสูงใช่กันก็บ่ดีเนาะแม่ๆหน่อยนึงบ่ถ้าว่ามีผู้ใดใต้สูงกับเอาลงเนาะพุ่นคนนี่บ่ค่อยกวดกาเทคนิคมันคันเอาลงแล้วหมดหมด
1: เจ้าร
0: ถเพิ่นแสดงว่ามีตาสูง
1: เออแม่น
0: อันนี้ก็บ่ได้บ่ผ่านการกวดกาเทคนิคถ้าว่าคือว่าแล้วเจ้าหน้าที่ส่วนหลายกวดรถก็เป็นกวดกันตนเบน
1: เจ้าแม่น
0: จนบ่ฮู้ระบบเทคนิคของรถนั้นมันหน่อยหลายสําใดมีแต่ว่าเพิ่นกวดกาสภาพใบเอกสารเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เอกสารว่าเจ้าผ่านการกวดกาเทคนิคบ่ก็จะเขาให้แม่นอยู่ว่าผ่านการกวดกาเทคนิคมันดีแต่ว่าระยะนึงที่เจ้าใช้งานมันอาจจะสุดโทรมเพลๆแต่บ่มีการซ่อมแปลงจะคิดว่าถ้าเฮาจะใช้ตัวตนเช้าตอนเว้นได
1: ้
0: บางครั้งก็ได้ใช้ตอนกลางคืนสุดท้ายตาต่ําบ่มีมีแต่ตาสูงยังขึ้นถึงฟ้าเห็นเห็น
1: เจ้าเนาะอันนี้ก็อันตรายทั้งต่อตัวเองและก็ผู้อื่นนําท่านผู้ฟังนอกจากนี้เราก็เห็นอีกหนึ่งสภาพเส้นทางอันนี้เป็นภาพถ่ายตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2026ซึ่งมีการเตือนการสัญจรเส้นทางบ้านเกินเมืองทุรคมแขวงหนองจันเพิ่นว่าหนทางมืนขี้ตมเหนียวเนื่องจากว่ามีฝนตกบวกกับทางหันกําลังมีการก่อสร้างเฮ็ดให้การสัญจรพบความยุ่งยากหลายสําหรับรถที่ว่าเป็นรถต่ําหั่นนะอันค่าขี้ตมย้อนเด้หั่นเป็นรถต่ําประเภทรถเก๋งอย่างจังซี่หั่นน่ะค่าขี้ตมย้อนก็มีมื่นหลายเหนียวหลายเนาะเบิ่งจากสภาพแล้วก็คือคันผู้ใดหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยง
0: เพราะว่าการซ่อมแปลงการเฮ็ดทางฮื้อทางถมทางยามฝนมันก็มีความยุ่งยากบ่ซี่แหละแต่ว่าพ่อแม่ประชาชนนี่เที่ยวตลอด
1: 24
0: ชั่วโมง365วันบ่มีมือใดบ่มีไผเที่ยว
1: ก็แห้งยุ่งยากในการก่อสร้างไปอีก
0: แต่จังใดก็เชื่อมั่นเนาะเรื่องต่างๆที่ได้รับสัมปทานบ่ที่ได้รับอนุญาตอนุมัติจากทางภาครัฐทางที่เกี่ยวข้องก็ต้องได้เอาใจใส่ให้มันแล้วตามระดับคาดหมายแหละเพราะว
1: ่
0: าไปเซ็นรับเบียกมาแล้วบริษัทใดที่รับผิดชอบก็ต้องเฮ็ดให้มันร่อนหน้าที่ฮู้ทั้งฮู้สภาพบ้านเมืองเขาเป็นจังใดประเทศลาวเป็นประเทศเขตห้อนเขตซุ่มฝนตกหลายยามฝนก็ได้มันก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่เฮ็ดให้การก่อสร้างเส้นทางมีความยุ่งยากนี่ท่านก็ฮู้ดี
1: เจ้า
0: เนาะฮู้ดีว่ามันจะเป็นแล้วนี่แต่ท่านต้องหาวิธีแก้ไขบ่ให้อ้างว่าโอ้ย้อนฝนนี่แหละเฮ็ดหยังก็บ่ได้
1: เจ้า
0: อันนั้นมันก็เรื่องธรรมชาติของมันแต่เมื่อเฮารับเรียกรับงานแล้วเฮาสิหาวิธีแก้ไขแนวใดการก่อสร้างเส้นทางต่างๆเพื่อมีความสะดวกและบ่ให้มันไปแตะต้องถึงความยุ่งยากจนไปมาบ่ได้ของพ่อแม่เบอร์ศูนย์น่ะนะ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ถือว่าสำคัญหลายเน
1: า
0: ะ
1: เนาะก็สมเสยหลายโครงการที่ว่าผ่านมาหั่นสมมุติว่าเพิ่นวางไว้ว่า3เดือนจังซี่เพิ่นแล้วก่อนกำหนดก็มีก็สมเสยกับหลายโครงการเนาะและก็นอกจากแล้วก็ยังมีการติดตามเนาะหลังจากแล้วโครงการเพิ่นยังมีการติดตามอยู่หรือว่าบางโครงการอาจจ
0: ะ
1: ยังมีสัญญาเด้
0: ของการยังมีสัญญายังเหลืออีก10ซนห้อยเงินที่บ่ได้จ่ายให้หมดเพราะว่าเป็นการบุรณะดิ
1: ถ้า
0: ว่าโครงการเอา3ปีแล้วแบบสินะเพิ่นก็จะส่งให้ทางรัฐบาล
1: เจ้าเจ้า
0: ส่งให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบต่อหน่อยระยะที่บ่ทันมอบโครงการถ้ามันเปเพบ่ได้มันบ่คักบ่ได้เงินยัง10 15ส่วนห้อยแล้วเป็นเอาไปซ่อมแปลงเอาไปบูรณะรักษาซั่นซะแต่ผ่านมาหลายเส้นทางก็ได้มาตรฐานนั่นแหละเน
1: า
0: ะสมเสยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องแต่บางเส้นทางก็มีแต่แล่นๆลาดๆไปซื่อๆเนาะอันนี้ก็บ่อยากให้มันผ่านนั่นแหละเนาะสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปกวดกาไปเซ็นให้กันว่าผ่านบัดมานําใช้บ่ฮอดปีบัดมุนหมดเพหมดแบบซี่นะม
1: ัน
0: ก็สร้างความเสียหายเพราะว่าทุกอย่างก็คือฮู้นํากันมันงบประมาณของชาติเงินงบประมาณมาได้ก็เป็นเงินภาษีของประชาชนนั่นบ่ที่จะเฮ็ดให้ชาติบ้านเมืองเฮามีความเจริญรุ่งเรืองจะซั่นการนําใช้เงินจํานวนนี้ก็ต้องให้มันคุ้มค่ากับการเดินทางของประชาชนและที่เสียเงินไป
1: เจ้าเนาะ สำหรับมื้อนี้เนาะทางในการขับขี่ปลอดภัยนี่ก็คือได้นัดทางพันโทอัมพรคำอุนทรไว้เนาะซึ่งทางทีมงานก็กำลังติดต่อหาทางพันโทอัมพรอยู่เพราะว่าเว้าอันที่จริงแล้วเว้าว่าเพิ่นไว้ตั้งแต่ 2-3 มื้อแล้วเนาะว่าเอาเข้ารายการนำเด้อวันจันทร์เพราะเพิ่นก็ว่ายินดีเลยเพราะว่ามีสภาพเกิดขึ้นภายในเมืองคือกันแต่ว่าล่าสุดมื้อเช้านี้เฮาเห็นเพิ่นส่งข่าวทางกลุ่มขับขี่ปลอดภัยนี่ก็มีหลายเด้เนาะเฉพาะมื้อเช้านี่ก็มีประมาณ3เนาะ3รายนี่แหละ
0: ทางทีมงานติดต่อบ่ได้ว่าเป็นหยังเฮามาเบิ่งตัวคนส่งมานี่มีอย่างใด
1: เจ้าเนาะทางพันธุ์อมพรส่งมาอันน่ะมีเมื่อวานนี่แล้วกับมื้อนี้เนาะสำหรับเมื่อวานนี่วันที่3ขออภัยเพิ่นส่งของวันที่3มาเนาะเมื่อวานนี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ทางบ้านเสียงด่า 9:00 นหั่นแม่นอันน่ะรถจักรกับรถด้ามแก่ดินได้เฮ็ดให้พาหนะเปเพสมควร2คันบาดเจ็บสมควร1คนและเพิ่นก็ได้เข้าเลขที่ดำเนินคดีตามขั้นตอนส่วนมื้อนี้นี่เห็นทรงม้าหลายเลยมื้อนี้เป็นของเมื่อวานนี
0: ่จ้ะ
1: กรณีที่1แมนเกิดขึ้นเวลา 12:30 นาทีมีรถจักรกับรถกระบะต่ำกันอยู่เขตบ้านเสียงด่ารถเปเพสมควร1บาดเจ็บสมควร1คนเล็กหน่อย1คนได้รับบาดเจ็บนะก็ถือว่ารวมๆแล้วเป็น2คนคู่กรณีเพิ่นตกลงกันเองได้อยู่สถานที่เกิดเหตุอันนี้ก็ถือว่าอันน่ะเป็นเบื้องของเพิ่นไปตกลงกันเองแล้วก็กรณีที่2แม่นเกิดขึ้นเวลา 16:30 นาทีรถจิ๊บกับรถเก่งไฟฟ้าเนาะต่ำกันอยู่ทางไฟแดงโพนสะอาดพาหนะหันเปเพ2คันบ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนาะซึ่งอันนี้ผลเสียหายกับคู่กรณีเพิ่นไปตกลงกันเองส่วนมาอีกหนึ่งกรณีแมนเวลา 16:00 รถจักรต่ำกันกับอันน่ะคือสิแมนรถลากเนาะ อยู่ทางโน้นหวายเนาะพาหนะเปเพ1คันผู้ขับขี่รถจักรคันได้รับบาดเจ็บสมควรอันนี้นี่แมนคู่กรณีเพิ่นเห็นดีไปเฮ็ดบทบันทึกไกลเกลี่ยกันอยู่คันบ้านอันนี้ก็คือเป็นอันน่ะกรณีเกิดอุบัติเหตุของวันที่21เนาะก็คือเมื่อวานนี้เพิ่นอัปเดตสู่ฟังเนาะเพิ่นอัปเดตให้ฮู้แม่นมื้อเช้านี่เพิ่นส่งมาเวลาประมาณ 7:00 น.
0: เจ้าก็ล้วนแล้วแต่บ่พึงปรารถนาแหละเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถใหญ่กับรถใหญ่รถใหญ่กับรถจักรรถจักรกับรถจักร
1: เจ้า
0: พาหนะกับคนยาง
1: เจ้า
0: และอื่นๆอีกที่เกิดขึ้นในแต่ละมื้อแต่ละวันก็แน่นอนแล้วว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่ก็ความปรารถนาคือความปลอดภัยในการเดินทางบ่
1: เจ้า
0: คันเกิดอุบัติเหตุบ่ฮอดจุดหมายปลายทางบ่ฮอดโรงเรียนบ่ฮอดบ่อนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ฮอดตลาดตะลีบ่อนสิฮอดก็แม่นโรงหมอพุ่นแล้วบัดนี
1: ้เจ้า
0: ฮอดโรงหมอแล้วมันก็บ่ธรรมดาเด้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามันต้องเว้าเรื่องค่าใช้จ่ายเว้าเรื่องชีวิตนี่มันต้องรอดแม่นบ่
1: แม่น
0: บ่มีไผอยากจบชีวิตจังซั่นว่าบางเทื่อก็สาหัสบางเทื่อก็น้อยนึงเกี่ยวกับปานกลางล้วนแล้วแต่มันต้องเสียเงินทั้งนั้น
1: เ
0: สียเวลาอีกปิ้นปวดตัวเองจากมือใดสิเช้ามือใดสิได้ไปเฮ็ดงานอันนี้ปัญหาหลังเกิดอุบัติเหตุจังซั่นพฤติกรรมหลังการดื่มต่างๆก็ต้องได้ระมัดระวัง
1: เจ้าเนาะและตอนนี้เนาะทางพันโทอัมพรคำอุนทรห้องแผนกตำรวจผู้ซีนำเวียกงานจราจรเมืองไซเศรษฐาเพิ่นอยู่ในสายแล้วเนาะสบายดีพันโทอัมพร
0: สบายดีท่าน
2: ครับสวัสดีท่านเช้าสวัสดีรายการขับขี่ปลอดภัย
0: อันนี้ใส่ทางโทรศัพท์ส่วนตัวโทรหาเพราะว่าเอาทางตั้งโตโทรนี่บ่ได้เนาะก็สิเสียงก็สิบ่แจ้งปานใด
1: ท่าน
0: ก็บ่เป็นหยังเฮาล้มกันได้เนาะเพื่อให้มีรายการท่านผู้ฟังได้รับฮู้ข้อมูลข่าวสารการจราจรอยู่ทางเมืองไซเศรษฐาเฮาจังซั่นให้พันโทอัมพรรายงานสู่ฟังในสภาพการจราจรในมื้อเขาเรียกเขางานเริ่มต้นในต้นสัปดาห์อาทิตย์นี้เป็นจังไหนในเนาะการจราจรอยู่ทางเมืองไซเชตาเฮาเจ้า
2: เจ้าก็อีกท่านสวัสดีตอนเช้าเนาะเจ้าแนะนำตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองไซเชตาก็ขอรายงานอยู่เกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองไซเชตาบ่รับผิดชอบนี่เนาะซึ่งเริ่มตั้งแต่คุณเลยเนาะเส้นทางไกลสอนภูมิหาร
0: เจ้า
2: เป็นวัดจะเส้นทางสนามม้าแล้วก็เส้นทางนุ่นไว้นุ่นโคสอดเซป้อมสังกะสีขึ้นมาทางคนท่านขึ้นมาทางทางน้ำประปานี่เนาะแล้วเส้นยุทธาจะเป็นเส้นตัดเชียงดาแต่450ปีจนมาฮอดที่เลยเนาะไออำนาจคนประเป้า แล้วก็สังเกตรวมแล้วก็เห็นว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นสัปดาห์คือโคชโชคได้แจ้งมาหันก็เห็นว่าถ้าเขาเซ็นแค่สอนนี้เนาะเริ่มตั้งแต่แฟมนาดุงลูกจนมาหอดยูมอมาหอดลักลูกลักห้าแล้วก็ขึ้นมาใส่แฟมนาดสามีของเซ็งนี้เนาะขึ้นมาคนซาดก็ถือว่าถ้าเขานี่ก็ยังเงาอยู่ในช่วงระยะนี้ก็เห็นว่ามีความเงียบเล็กน้อยแต่กระบวนการเป็นขั้นน้ำมาภาคเนาะอันนั้นเซ็นที่นี้ส่วนเซ็นที่สองก็ถือว่าก็ถึงว่าห้องเรียนพัฒนาหันสิ่งแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังมีการเรียนเพิ่มก็ยังมีการเข้ากันออกอยู่เป็นปกติอันนั้นก็ถือว่าค่าเข้าสิ่งดังกล่าวนี่เป็นนอนที่แล้วเนาะตลาดหัวกลัว
0: เจ้า
2: เป็นหน้าทะลวงคุณมาทางกรมเรียนมหาประตูไซพีกายถือว่าค่าเข้านี่ก็ยังเงาอยู่ในช่วงตอนเช้านี่เนาะนั่นก็ถือว่ารายงานเนาะเกี่ยวกับสภาพการสัญจรชุดช่องเส้นทางก็ถือว่าปกติเนาะ
0: เจ้า
2: เส้นหนึ่งร้อยเส้นสี่ร้อยสิบปีสอดเชบนรถเป้าในที่นี้เส้นด้านนี่ก็ถือว่าปกติละเดี๋ยวนี้เจ้า
0: ในขอบเขตเส้นทางต่างๆที่พันธุอมพรเว้ามานี่ระยะนี้บ่มีการก่อสร้างบ่มีการซ่อมแปลงอย่างที่ท่านตามท่านได้สำรวจกวดกาบึง
2: เจ้าก็มีแต่เส้นทางนะแต่สอนนี้เนาะมันยังยุ่งยากเรื่องการคิดเส้นตัวเพิ่นยังบ่ทันเฮ็ดอันนี้เป็นละเอียดจัดเส้นเส้นกลางอะไรมันก็ยังบ่ทันครั้งนี้ส่วนเส้นอื่นก็ถือว่าปกติแล้วเนาะ
0: จังซั่นเพิ่นก็แข่งกับเวลาคือกันผู้เฮ็ดเวียกอะไรก็จะมีความยุ่งยากเพราะมันบวกกับการไปเวียกไปงานของแต่ละคนเด้ก็ค่อยไปค่อยมาแล้วเนาะเส้นทางใดที่มีการก่อสร้างมีการแต้มเส้นต่างๆซั่นปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเด้พันโทอัมพรในยะที่ผ่านมานี่มีหน่อยหลายซั่นใดเนาะพอรายงานสู่ฟังได้บ่
2: เจ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในเมืองของเราที่นี่ถือว่ามีอยู่เกิดขึ้นทั้งหมดมีอยู่11รายเนาะที่ทางที่พวกเราในลงบัตรเทคส่วนนั้นบ่ได้บัตรเทคก็สิยังหลายขึ้นอีกแต่ในนั้นก็ช่วงระยะที่มันเกิดเหตุมันมีเกิดขึ้นซ้อนกัน2 3รายพวกเราก็ลงไปรายนึงมันก็โดนแดบางเทื่อก็คู่กรณีก็ยกเลิกเขาเจ้าก็บ่เอาเรื่องกันบางเทื่อก็ครับสมเป็นกันเองอยู่
0: เจ้า
2: สถานที่เกิดเหตุเห็นว่าตัวที่เจ้าหน้าที่ของเทศมีอยู่ชีวิตหลายในนั้นเสียชีวิตเนาะอยู่ตลาดนู่นโคฮันเนาะ
0: เจ้า
2: ที่ว่าปัจจุบันกันที่ว่าพระเนกยังพรมสืบสวนสอบสวนอยู่อันนั้นก็ที่ว่าเก
0: ิ
2: ดขึ้นภายในอาทิตย
0: ์11รายเนาะแต่บ่มีสาหัสบ่มีเสียชีวิตเนาะท่าน
2: เสียชีวิตหนึ่ง
0: เสียชีวิตหนึ่ง
2: ร
0: าย
2: นู่นโคฮัน
0: โอ้อันนี้มันอีหยังต่ำกับหยัง
2: รถกระบะกับรถจักรรถกระบะมาแต่ทางนาคุ้ยฝนมุงนาเมื่อทางทะลวงแล้วรถจักรมันมาแต่ทางนั้นนั่นนู่นโคเนาะมุงนามาทางคำสวาพี
0: ่หน้าต่ำหน้าเน
2: า
0: ะ
2: แม่นแหละ
0: เฮ็ดให้เสียชีวิตโอ้ขอโทษเสียใจนำเนาะแล้วมันมีคำถามหนึ่งกับผมว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เขาสิได้อธิบายเรื่องนี้บอกเพื่อนว่าคนต่างประเทศหรือต่างชาตินี่นะมาบ่ว่ามาท่องเที่ยวบ่ว่ามาเฮ็ดธุรกิจบ่ว่ามาเวียกงานหยังก็แล้วแต่นี่ขี่รถป้ายเหลืองใส่ไปเวียกไปงานใส่ไปนี่ไปหั่นนี่ได้บ่ท่านป้ายเหลืองป้ายส่วนตัวแบบไทยเฮาเจ้าค่อยมีนี่นะ
2: เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีเนาะแล้วก็มีสะลักษณะสั่งสรรค์ในกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบของการสัญจรอยู่ประเทศเฮาเนาะบ่ได้กําหนดว่าคนประเทศใดต้องได้ขี่รถแนวใดหั่นเนาะก็คือว่าพวกเฮายังบ่ทันเห็นว่ามีกฎระเบียบข้อใดที่ว่าสามารถขี่ได้ไปมาได้หั่นแหน่เนาะรับใช้ได้เนาะเจ้านี่ที่ว่า
0: อ
2: ือๆเนี่ยผ่านมาพวกเฮาควรก็มีแต่ขอแต่ว่านี่มีเอกสารบ่เน
0: า
2: ะมีใบขับขี่บ่คนประเทศนั้นที่มาเรามีทะเบียนบ่สามมาแล้วมีบริญญาณดำเนินธุรกิจบ่แล้วก็มีประกันภัยบ่นั่นพวกเฮาบ่ได้จำกัดเนาะว่าประเทศนั้นประเทศนี้ต้องมีใส่ป้ายนั้นนี่นั่นที่ว่ายังบ่ทันมีสามารถใช้ได้จ้ะ
0: เพราะว่าสังคมให้ความสนใจหลายเรื่องนี้เพราะว่าต่างประเทศก็มาเที่ยวมาเฮ็ดธุรกิจมาใช้ชีวิตอยู่บ้านเมืองเฮาหลายฉันว่าขับรถ ป้ายเหลืองมันถูกบ่ทนแต่มันต้องเป็นป้ายขาวบางคนก็ตั้งคําถามขึ้นมาบัดซี่ก็มีโอกาสได้ล้มทานนี่แหละเพราะว่าเฮาก็ตอบบ่ได้คือกันเนาะเรื่องนี้เนาะเอาก็ถือว่าเป็น
2: ระเบียบระเบียบบ้านเฮายังบ่ทันนี่คือต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะคือเป็นบ้านอยู่ประเทศไทยเนาะรถเฮาสิขามหรือว่าประเทศเวียดนามเนี่ยเฮาสิขามก็ต้องเป็นเจ้าของรถขี่เองเนาะแต่ว่าเราเฮาอยู่ในภายในประเทศนี่ก็ถือว่านําใช้ได้เนาะบ่บ่ถ้าว่าบ่เกิดเหตุบ่หรือว่า
0: เจ้าเจ้า
2: ตัวกฎระเบียบบ้านเมืองบ่ก็ถือว่าใช้ได้เจ้า
0: สําคัญนับถือกฎระเบียบจราจรแล้วก็ผ่านการมีใบขับขี่อย่างถูกต้องแล้วเนาะบ่แม่นว่าขี่ได้ละขี่ไปได้ละไปบัดนี้นะคือเจ้าหน้าที่กวดก็มีการปรับหมายตามระเบียบการคือกันได้ขอบใจเนาะท่านเน
2: า
0: ะเป็นได้ท่านมีหยังอยากจะฝากตื่มเพื่อลดพรอุบัติเหตุในแต่ละมื้อแต่ละวันนี่รู้สึกว่าตัวเลขก็ยังสูงอยู่การเกิดบ่ว่าน้อยว่าหลายหรือว่าเสียชีวิตแบบนี้นะบ่เฉพาะแต่เมืองไสยเศรษฐาและในขอบเขตตัวประเทศท่านมีความเป็นห่วงได้เชิญเนาะ
2: เจ้าพี่ท่านนึงครับเจ้าแนะนําตางาเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรคันหลวงบ่รวมบ่เฉพาะกับเมืองไสยเศรษฐาซึ่งปัจจุบันนี้เนาะว่าการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละเมืองก็ถือว่ายังมีการเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บ่มีทางจะลดลงก็เนื่องจากว่านักขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนยังบ่รักษาเกียรติและกำหนดได้ทิศทางของตัวเองโดยเฉพาะกับรถใหญ่ที่มีลักษณะกินเราเมาหรือว่ากินเหล้ากินเบียร์นี่เมาแล้วขับขี่นี่นี่ที่ว่ายังมีสูงอยู่ทุกๆรายที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เราสามารถยังยืนได้ว่ามันรถที่ยืมเราหรือที่มึนเมาแล้วขับขี่ยานพาหนะ
0: เจ้าน
2: ั่นก็ขออย่าห้องมันยังนะครับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนจงเห็นใจกันเนาะเพราะระยะพันบ้านนี่ทุกๆครั้งนี่ถ้าเกิดเหตุแล้วนี่ส่วนหลายก็มันมีแต่รถจักรเนาะรถน้อยอันเป็นผู้เสียชีวิตเพิ่นผู้รถใหญ่ก็ตัวนี้หน่อยอันก็ตัวอย่าห้องมันยังนะครับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนจงให้เกียรติสําคัญในกันเนาะ
0: เจ้า
2: แล้วก็ฮู้เส้นทางของตัวเองนี่เนาะปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีความยากรถบรรทุกเปลี่ยนที่ที่กลางทะเลทะเลอยู่มือขวาตำลังสิเซ็งก็เซ็งบ่ได้อันนี้ก็ถือว่าอยู่ห้องมันยังนะครับคิดจึงใช้กฎระเบียบของการสัญจรอยู่ภายในประเทศของผู้เฮานะให้เข้มงวดเนาะขอขอบใจเจ้า
0: เจ้าเจ้าขอบใจพันโทอัมพรคำบุญธรท้องแผนกตำรวจซีนำเรื่องงานจราจรเมืองไสยเศรษฐานครหลวงวิ่งจันทร์สละเวลาเข้าร่วมรายการขอบใจท่านหลายๆ
2: คร
0: ับ
2: ขอบใจเช่น
0: เดียวกันสวัสดีก็ถือว่าทางเมืองไสยเศรษฐาในอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ11รายแต่ในนั้นเสียชีวิต1รายรถกระบะต่ำกับรถจักรคือตอดท้ายเพิ่นเว้าหั่นแหละ
1: เจ้า
0: ว่าพฤติกรรมหลังการดื่ม
1: เจ้า
0: ตัวนี้กฎระเบียบของพวกเขาก็มีกฎหมายก็มีแต่การบังคับปฏิบัติกฎหมายนี่ยังบ่ได้ดีเท่าที่ควร
1: เจ้า
0: เนาะเพราะว่าบ้านเมืองเฮานี่นะเล่ายาปลาแป้งใครจะขายก็ขายขายย้ำใดก็ได
1: ้เจ้า
0: โดยที่มียุระเบียบกำหนดเนาะห่างจากจุดนั่นบ่ขายผู้นี้มีหมดแต่บ่ได้เอามาอ่านแต่บ่ได้เอามาจัดตั้งปฏิบัติดีเท่าที่ควร
1: เจ้า
0: เนาะต่างจากบ้านใกล้เฮือนเคียงเฮาเขาจะมีเวลาขายและขายให้คนระดับใดเวลาใดควรกินเวลาใดควรขาย
1: เจ้า
0: ผู้ใดขายถูกผิดระเบียบ
1: กำหนดมงเวลาเนาะว่าต้องขายในเวลานี้หาเวลานี้แล้วก็อีกอย่างนึงเด็กน้อยเนาะไปซื้อนี่ก็คือพนจะบ่ได้ขายให้แต่ว่าเฮานี่ยังมีได้ไปซื้อให้พ่อให้แม่ยังมีอยู่เนาะ
0: ซื้อเงินพร้อม
1: เออมันจะไปซื้อให้ตัวเอง
0: ตัวนี้อันตรายเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าซื้อง่ายกินง่าย
1: อุ
0: บัติเหตุก็เกิดง่าย
1: เจ้า
0: สําคัญนี่เด้เพิ่นเว้าตัวนึงเป็นตาตกใจก็คือรถใหญ่นี่บ่ค่อยเสียชีวิตแต่ส่วนใหญ่แม่นรถจักรถามว่ารถจักรบ่เมารถจักรไปปกติแต่รถใหญ่เมาเกิดอุบัติเหตุไปสิผู้นั้นบัดเสาค่ําครอบครัวซะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสบ่สามารถไปหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ตัวนี้แหละแม่นพฤติกรรมที่อันตรายหลายแล้วก็บ่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยจังซั่นว่าย้อนมันมีสาเหตุแบบซี่นี่อยู่ประเทศจีน
1: เจ้า
0: เมาแล้วก็เมาอีก
1: เจ้า
0: เมาดื่มเมาแล้วไปขับรถนี่เจ้าหน้าที่จะจับเข้าคุกจับเข้าคุก
1: คือมาตรการค่ะเจ้านี่เด็ดขาด
0: เด็ดขาดเลยเนาะจับเข้าคุกแล้วปั๊บใหม
1: ่เจ้า
0: ถ้าว่าเป็นพนักงานไล่ออกกัน
1: โ
0: อ้อันนี้ย่านแต่ละคนก็ได้บ่กล้าเพราะว่ากฎหมายคือกฎหมายเน
1: า
0: ะมันกฎหมายมันอยู่เหนือกว่าทุกคนเด้
1: เจ้า
0: คนก็ต้องได้ปฏิบัติเรื่องกฎหมายแต่บ้านเฮานี่การดื่มการกิน ยังแบบอยากดื่มอยากกินย้ำใดก็เฮ็ดบางเทื่อพนักงานรัฐเฮาเองเนาะเฮ็ดผิดเองก็มีอันนี้ก็ต้องได้มีมาตรการหลายขึ้นกว่าเก่าอีกเพราะว่าชีวิตไผก็ฮักไผก็ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้ยาวนานที่สุดแต่มักเกิดอุบัติเหตุจากคนเมานี่มันให้อภัยยากนะ
1: เจ้า
0: ฮู้ทั้งฮู้ว่าดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับรถนี่มันจะบ่เที่ยงมันจะไปบ่ดีมันจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่พฤติกรรมนั้นก็ยังความมักมวนความมักง่ายดื่มกินบางคนก็ลงตัวเอง
1: ประมาทถือเบาเนาะ
0: แม่นละตัวนี้แหละเป็นเรื่องที่หับยากได้หับบ่ได้มันยากหลายที่เราจะแก้ไขแต่เราก็ต้องได้หาวิธีแก้ไขนำกัน
1: เจ้าเนาะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกๆคนนะดื่มเนาะแล้วก็ขอให้มีสติเนาะคิดว่านอกจากเฮาแล้วยังมีเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมทางกันยังมีครอบครัวที่ว่าถ่ายอยู่
0: ถูกแล้วเพราะว่าการดื่มนั้นมันก็บ่ได้ให้ประโยชน์อย่างไรดอกก็บ่มีเขียนใช้ว่ามีวิตามิน B วิตามิน C อย่างนี้แหละจะเมาอย่างเดียวนะ
1: บางคนจะว่าอาจจะขาดบ่ได้เลยก็มีได
0: ้แม่ละคนที่หับเคาะคือตัวเฮาเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนคนที่ได้รับผลประโยชน์แม่นไผล่ะผู้ผลิต
1: เจ้าน
0: ั่นตัว
1: เพราะว่าได้ยอดขาย
0: ยอดขายเลยจะกินหลายเท่าใดคอยดีใจเท่านั้น
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: ส่วนเจ้าเมาแล้วเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องเจ้าผมไม่ได้รับผิดชอบ
1: แต่ว่าเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้บังคับได้ว่าเจ้าต้องกินเจ้าต้องก
0: ิน
1: มันขึ้นอยู่กับโตของท่านเองเนาะว่าท่านจะเลือกเนาะดื่มในปริมาณที่เหมาะสมบ่หรือว่าดื่มเกินที่ร่างกายจะรับไหวสติจะรับได้มันก็เกิดอุบัติเหตุได
0: ้ได้จริงโฆษณาได้เอาขึ้นจอง่ายพุ่น
1: เจ้า
0: ไผอยากดื่มก็ดื่มไผจะกินจะกินแต่ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติกฎหมายเจ้าพวกว่าเจ้าต้องฮู้ตัวเจ้านะว่าเจ้าควรดื่มบ่ดื่
1: ม
0: ถ
1: ้
0: าเจ้าเมาแล้วเจ้าบ่ควรสิขับรถ
1: ต้องฮู้ขอบเขตของตัวเอง
0: รถเมื่อรถก็บ่อึดแล้วก็มีรถสกูตเตอร์ขนาดน้อยนี
1: ่
0: มานั่งเฝ้าอยู่หน้าห้านเหล้าแหละเมาออกมาปึ๊บนี่เอาไอ้ขึ้นรถเขาเจ้าก็ขับรถสกูตเตอร์ก็เจ้าขึ้นทั้งหลังกับบ้าบ่ทั้งหลังรถนะ
1: เจ้าร
0: ถเก่งนะกระโปรงเอาไว้ในหันอัดลงครับไปส่งเจ้าฮอดเฮือนเจ้ากระจายเงินเจ้าจ่ายบ่ได้กับครอบครัวเจ้าเด
1: ้
0: หรือว่าเพิ่นน่ะมีสัญญาก่อนอยู่หั่นแหละ
1: ก็ดีเนาะที่ว่า
0: ผู้นี้ก็ปลอดภัยผู้นั้นก็เอารถจักรขับมาบนเก่าหั่นข้าวคนต่อไป
1: เห็นบ่
0: บ้านของเจ้านั้นเห็นก็เจ้าเห็น
1: ใน
0: ที่ผ่านมาเนาะเอาเฮาจะพักจักน้อยนึงฟังสิน่าสนใจจากทางรายการตั้งหน่อยกลับมารายงานเรื่องอุบัติเหตุในแต่ละมื้อแต่ละวันที่มีการสรุปทั่วประเทศ
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: ในวันที
1: ่18แล้วก็19
0: จะเว้าสู่ฟังตอนนี้พักฟังสิน่าสนใจจากทางรายการ
3: ซื้อเบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
4: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการดื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
10: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
11: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
12: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
1: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
12: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่า เข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
1: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
12: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
13: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
14: ์ทหาร
15: ตำรวจ
14: พนักงาน
15: นักเรียนนักศึกษาน
14: ักธุรกิจ
15: สาวนาก
14: รรมกร
15: พ่อค้าแม่ขาย
16: ปัญญาชน
17: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
0: ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และคลื่นส่งต่อ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์อยู่ในปัจจุบันนี้
1: เจ้าเนาะก็กลับมาอยู่กับมิตรรายการเนาะระยะที่2ของทางรายการพวกเฮาผ่านไปก็ได้สัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วเนาะแล้วก็ได้นำเสนอหลายๆเส้นทางเนาะทีว่าวาสุมิตรรายการได้รับฟังนอกจากจำนวนการเกิดอุบัติเหตุภายในเมืองไซเซถาที่เจ้าหน้าที่รายงานมาแล้วพวกเฮาก็ยังมีตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศและก็ยังมีเวียกงานการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะที่จะมาแบ่งปันให้มิตรรายการได้รับฟังน้ำกัน
0: เอาก่อนจะฟังตัวเลขวันที่18 19เรามาเบิ่งอีกเรื่องนึงอันนี้มันเกิดขึ้นในวันที่19ที่ผ่านมานี้เนาะเกิดอุบัติเหตุรถจักรต่ำขอบทางรถเมย์ BRT
1: เจ้า
0: หน้าสถานีโพนสะอาดเมืองไซเซฐานครหลวงวิงจันทน
1: ์เจ้า
0: เหตุให้คนได้รับบาดเจ็บและรถจักรเปเพเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แม่นบนเกิดมันมืด
1: เจ้า
0: คนขับรถนี่คนขับรถจักรนี่อาจจะบ่แนมเห็น
1: เจ้า
0: หรือบ่ฮู้ว่ามีขอบทางอยู่ในบริเวณหน้ารถบ่จอดรถมี BRT หันบ
1: ่สถานีพ้นสะอาดหันบ่
0: แม่น
1: เจ้าเพิ่นว่ามันมืดเนาะ
0: คือว่า
1: ก็บ่ได้มืดปานใดเด้หรือว่าจังได
0: ๋หลายสถานีแถวดงโดกนี่แม่นขอบหั่นนะหน้าสถานีหันเพิ่นเอาออกแล้วจะบนอื่นนี่ยังอยู่บ่เฮาก็บ่ได้สำรวจ
1: เนาะก็บ่ได้หมดทุกสถานีเนาะที่ว่า
0: ข่าวออกได้ก็ดีหรือบอกออกเหตุผลอันใด
1: เจ้า
0: แต่ผู้จราจรผู้ขับรถนี่ก็ต้องแนบขัวไว้ตลอดนะเนาะบ่แม่นสิเจิดออกไปรถจักรก็ออกไปฮอดนอกคุณมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ฮู้ทั้งฮู้
1: เจ้า
0: ว่าการก่อสร้างนี่ก็มีมาได้ปี2ปีแล้วนำไส้แล้วยังมาเกิดอุบัติเหตุอยู่มันย้อนอีหยัง
1: เจ้าม
0: ันมืดคําว่ามันมืดเพิ่นก็ต้องได้ไปเบิ่งคืนเนาะให้ไฟมันสว่างขึ้นแต่รถถ้านํามันแล่นไปยังฮอดทางกลางมันบ่เข้าใจมันก็บ่อยู่ขั้วเมือง
1: เฮาต้องมีสติอยู่แล้วเนาะว่าถ้าเส้นทางใดที่เป็นเส้นทาง BRT แล่นจะต้องมีสถานี BRT ตั้งอยู่เคียงกลางเนาะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก็อยากให้ทุกท่านนะไปตามช่องทางจราจรของตัวเองเพราะทางกลางมันจะเป็นช่องทางของ BRT อยู่แล้ว
0: นั่นแหละเฮ็ดมาแล้วก็ต้องซมไส้เฮ็ดมาแล้วท่านก็ต้องได้ระมัดระวังการจราจรเนาะมันก็สะดวกอยู่แหละตั้งแต่คนนี่นะมักเรื่อง
1: เจ้า
0: บางเทื่อก็ได้แล้วก็แบบสิแล้วเกิดปัญหาแล้วก็หาเรื่องให้กันเอ้ยมันเนี่ยแนวนั้นแนวนั้นแนวนี้น่ะ
1: เจ้า
0: โอ้กันลงทุนกับบ่แม่นน้อยเนาะซมไส้แล้วก็มีสติแหละเห็นว่าบางเทื่อบักชุงสูงรถอ่ะนะเพิ่นมีอันไปขุดรถขุดสูง
1: เจ้า
0: ก็ไปทากเอาหลังคาเบียร์ที่หั่น
1: อืมเน
0: า
1: ะ
0: มันขี่อยู่ขวามือพี่แน่มันบ่ได้บ่มันเป็นมันต้องแลนเข้าหั่นนะความมักง่ายดิ
1: แม่น
0: อันนี้ก็เกิดปัญหาก็โอ้ซ่อมแปลงบ่แม่นน้อยเด้กับลักที่เพิ่นเอาเรียบน้ำแคมทางยางเห็นบ่เดี๋ยวนี้มีหลายบ
1: ่แ
0: ถวเมืองจันทบุรีน
1: ี
0: ่หลายผู้ใดไปต่ำนี่เสียเงินแท้ใดเนาะอันนี้คนฮู้จักเนาะไปต่ำบ่มืดจักลักก็บ่ได้ถาม
1: ประมาณ
0: 2-3เซาเมื่อไป500ดอลลาร์อันนี้เงินต่างต่างประเทศประมาณ10กว่าล้าน
1: แม่น
0: เลยปั๊บใหม่แนวนั้นดิมันเป็นระเบียบมันก็เจ้าต้องได้สั่งมาดิ
1: เจ้า
0: อันนี้แม่นเมาดิไปครับดิ ไปต่ำดิเนาะอันนี้มันคนหูจักเนาะว่าสู่ฟังอันซ่าอันซ่าว่ามีสติตื่มเนาะท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าทรัพย์สินของรัฐเสียหายนี่ก็ถือว่าอยากนักได้ท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นมีสติระมัดระวังเอาเนาะ
0: และอีกเรื่องนึงในวันที่20ที่ผ่านมาสุภลิน
1: เจ้า
0: เวลา 14:00 อันนี้โอ้ตอนเว้นเนาะ 14:00 นี่นะเหตุอยู่เขตดงปลานนครหลวงมิ่งจันทน์มีรถใหญ่ป้ายคอท 5588นี่
1: เจ้า
0: ได้ตำรถใหญ่คันอื่น3คัน
1: เจ้า

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าว
2: กรมมาตรฐานและบัตรแทกกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าร่วมกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสักได้เผยแพร่มาตรฐานข้าวสารที่แขวงจำปาสักเพื่อสุขยุส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากาแฟซาแป้งมันต้นและข้าวสารให้ได้รับการยั่งยืนตามหมายมาตรฐานแห่งชาติและขึ้นทะเบียนสินค้าหุ้มห่อสอดคล้องตามมาตรฐานและได้คุณภาพท่านศรีสังคมโคตรโยธาหัวหน้ากรมมาตรฐานและบัตรแทกกล่าวว่ากองผสมครั้งนี้สุดที่มีความสำคัญหลายจุดประสงค์เพื่อพันขยายเนื้อในแผนการหัวมือระวางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและแขวงจำปาสักให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะบรรดานาเวียกที่ติดพันกับพลปตปาดของกรมมาตรฐานและวัดแทกเส้นโครงการส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากาแฟซาแป้งมันต้นและข้าวสารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กสิกรรมต้นต่อของลาวในการส่งออกให้ได้คุณภาพและขึ้นทะเบียนสินค้าหุ้มห่อฉะนั้นเฮียกร้องให้บรรดาข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนบรรดาผู้ประกอบการบริษัทจงให้ความร่วมมือและสุกยูการปฏิบัติเวียกงานโครงการให้มีมากพลเพื่อประกอบส่วนสร้างสาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเหตุให้ประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งในกองประชุมยังได้เผยแผ่มาตรฐานข่าวสารและนำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญของมาตรฐานและคุณภาพเผยแพร่เวียกงานบาร์โค้ดพร้อมทางปรึกษาหารือประกอบความเห็นอย่างสร้างสรรค์กงไปกงมาเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจต่อเนื่องในเอกสารที่นำมาเผยแพร่และมีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเหตุให้กองประชุมมีเนื้อในความหมายสำคัญเลือกซึ่งในระยะผ่านมากรมมาตรฐานและวัดแทกได้ดำเนินเวียกงานกวดกากวดสอบยังยืนคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าและการหมายมาตรฐานแห่งชาติให้ผู้ประกอบการผู้ดำเนินธุรกิจอยู่ลาวเพื่อประกอบส่วนรักษาความยุติธรรมและปกป้องผู้บริโภคในทั่วสังคมพร้อมเดียวกันนั้นยังเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการของลาวให้ดำเนินการผลิตและการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแห่งชาติภาคพื้นและสากลเพื่อรับประกันการปฏิบัตินโยบายเปิดกว้างการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างลาวกับต่างประเทศสามารถแข่งขันได้ตามมาตรฐานแห่งชาติภาคพื้นและสากลเห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ดีในขั้นพื้นฐานและมีการพัฒนาเป็นก้าวผู้เข้าร่วมกองประชุมยังลงเคลื่อนไหวติดตามหงสีเข้าของบริษัทสหแสงพัฒนาจำกัดผู้เดียวอยู่บ้านแก้งเกิงนครปากเซย้ำย้ำบริษัทน้ำสีอยู่อาเพนอยู่เมืองสนาสมบูรณ์เพื่อลงสุกยูเวียกงานคุณภาพตื่นอีกจบข่าวบันทังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ตื่มเงินเสียเบื่อละค่ะเฮ็ดเนาะได
4: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบื่อละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โอ้โตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด้อ

0: ดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
1: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
3: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
3: แมนละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แมนดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
3: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: บายดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีสายฝน
1: เจ้าสบายดีต้นน้ำ
0: เจ้าสบายดีมีทางแฟนรายการทุกท่านน้ำพระท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการพวกเขามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำนะทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นยังไงมื้อนี้ต้นน้ำ
0: เจ้ามื้
1: อน
0: ี้กัน
1: แบบนี
0: ้เริ่มต้นอาทิตย์เนาะพบพ้อกันมิตรรายการพบกันในมื้อนี้วันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่22เดือนมิถุนายน2026
1: วันนี้ก็เป็นวันศีลเนาะต้นน้ำเนาะ
0: เจ้ามื้อนี้วันศีลเนาะขึ้น8ค่ำผู้ใดที่ว่าใต้ธูปใต้เทียนบูชงบูชาต่างๆก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเด้อเพราะว่าบวกใส่กับอากาศร้อนอบอ้าวแน่ในระยะนี้ใต้แล้วก็อย่าลืมมอดเด้อมิตรรายการเป็นห่วงเนาะยันว่าบางคนมีใต้ทูบใต้เทียนบูชงบูชา
1: แล้วไปเฮ็ดอันอื่นเนาะ
0: แล้วก็
1: ลืมคาวไปเลยเพราะว่าจัง นั้นแล้วต้องมีสติให้ดี
0: เจ้า
1: เพราะว่าการจุดทูบเนาะหรือว่าจุดเทียนบูชาพระนะเวลาจุดแล้วก็ต้องได้เบิ่งพร้อมเนาะ
0: เจ้า
1: เป็นการดีที่สุดแล้วเฮาก็ต้องมีสติหรือว่าจุดไปได้หน่อยนึงหรือว่าเฮาม้อยก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: แมนมิตรรายการเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเห็นแล้วเนาะเกิดอัคคีภัยในระยะผ่านมา
1: แมนแล้ว
0: ก็มีหลายๆเหตุการณ์บ่ว่าจะเป็นใต้ทูบใต้เทียนบูชาในกะลืมมอด
1: แมน
0: หรือว่าผู้ใดที่ว่าอยู่กับฟืนกับไฟก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเด้อ
1: เพราะว่าที่ผ่านมาสาเหตุหลักๆก็ย้อนว่าใต้เทียนละลืมมอด
0: อืม
1: แมนบางสารก็ได้
0: เจ้าหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรก็มีเน
1: า
0: ะ
1: แม่นหลายสาเหตุที่เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วเฮาก็ต้องได้มีสติน้ำกัน
0: เจ้าเวลามีสติทุกครั้งหลังจากที่สมใจแล้วก็อย่าลืมเนาะมอดให้ดีมิตรรายการเพื่อว่าบ่ให้เกิดอคีภัย
1: แม่นเก็บภา
0: พมาพบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆเคียงคู่กันนั้นก็มีสาระนะฮู้แน่มาสลับสะเปียนพร้อมด้วยเสียงเพลงมาฟังมาต้อนบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่ามกลางท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสมื้อนี้ก็มีแสงแดดมาแต่เช้าๆแหละเนาะก็เป็นมื้อเต็มอิ่มในการสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียงงานบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชน
1: บ่ว่าท่านจะอยู่ไสครับขี่รถอยู
0: ่
1: อยู่ทางภาคใต้ทางภาคเหนือทางภาคกลางของเฮาก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เนาะ
0: เจ้า
1: สภาพอากาศในแต่ละมื้อหรือว่ามื้อนี้เป็นจังไหนแน
0: ่
1: ทางพุ่นฝนตกบ่หรือว่าแดดออก
0: เจ้าแม่นแล้วเพราะว่าสภาพอากาศหลายเขตหลายพื้นที่ก็บ่คือกันเด้สายฝน
1: แม่นแล้ว
0: บางทีนครหลวงเวียงจันทน์ในอากาศร้อนแต่ว่าอยู่ทางต่างแขวงนี่ท้องฟ้าครึ้มก็มีเนาะคือฝนสีตกแดดเพิ่นว่าบางทีนครหลวงฝนตกอยู่ทางต่างแขวงเพิ่นแดดออกก็อย่าลืมเน
1: า
0: ะติดตามรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดทางภาคเหนือภาคใต้สภาพอากาศเป็นขึ้นใดก็แจ้งรายงานเข้าสู่ทางรายการพวกเขาได้เนาะพร้อมกับการแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาอย่างครับฟังเสียงเพลงใด030-578-7052สะดวกหน้าไมค์ก็ได้เนาะหลังไมค์ก็ดีเด้อพวกเขายินดีต้อนรับบางคนนี่ก็ครับฟังยินดำรถได้ครับขี่รถไปนำเนาะเดินทางไปใกล้ไปไกลก็ขอให้ทุกคนมีสติคอยไปคอยมาขับขี่รถด้วยความปลอดภัยเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอวยพรใส่ให้ทุกคนเดินทางด้วยสวัสดิภาพเนาะฮอตจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยบรรยากาศในตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้หาฟังเสียงเพลงกันก่อนสัญญาต่อไปพวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากบริทานตอนนี้เสียงเพลงคิดฮอดจึงโทรหาฝากตอนมิตรรายการทุกทานหลังจากที่บ่ได้พบพ้อกันในเมื่อวานนี้เนาะวันเสาร์พวกเขาก็เปิดปิดรายการบันทึกแดมื้อนี้ดำเนินรายการสดเด้อมิตรรายการครับ
1: หลายทางก็อาจจะคิดฮอดแล้วเนาะว่าใส่ฝนต้นหน้ามื้อก็อยากให้ฮอดวันจันทร์ค่ะวันศุกร์ไวๆดีจะได้ฟังเสียงเป็นรายการสดแน่เน
0: า
1: ะเพราะว่ารายการบันทึกเพิ่นก็บ่ได้โทรเข้ามาเพราะว่าเฮาก็บ่สามารถทําได้เน
0: า
1: ะย้อนว่าเฮาบันทึกไว
0: ้เนา
1: ะรายการสดที่ว่าเขาจัดอยู่ก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ปกติเช่นเคย
0: เจ้า030-578-7052ตอนนี้เสียงเพลงพวกเขาพร้อมแล้วคิดฮอดจึงโทรหาหมุนม้วนน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเปิดปันมวลซืนแล้วเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาฝากต้อนให้มีรายการทุกท่านเจ้า
1: เป็นยังไงอากาศเมื่อนี้ทางภาคเหนือภาคใต้เพิ่นได้โทรขันเข้ามาแล้วบ่
0: เจ้า
1: ทุกเสียงทุกสายที่ว่ากำลังฟังรายการพวกเขาอยู่ณตอนนี้
0: อืมแม่นล่ะเนาะมีรายการรับฟังในพื้นที่ใดก็แจ้งมาได้เติมเด้อผลของการรับฟังได้เป็นเท่าใดสัญญาณชัดเจนหรือบ
1: ่
0: การติดตามรับฟังก็หลาย2ทางได้บ่ว่าจะเป็นผ่านทางวิทยุแน่แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์แน่เนาะระบบอินเทอร์เน็ตรับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและบางที่นี่ก็ขอบใจเด้อทางพอทองในนามเสียงเพลงกันเข้ามากำลังใจคังหูฟังให้ทุกเสียงทุกสายที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี
1: ้พิเศษเหมือนกันเนาะ
0: แม่นละมื้อนี้พิเศษจังว่าฝากลงกลางใจทั้งเอ้ยติงคำเด้อทั้งแม่คำจันทลังสีเนาะมื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นอาทิตย์เพิ่นว่ามื้อนี้ก็แม่นพ่อทองเด้อโทรเข้ามื้ออื่นนี่อาจจะแม่นแม่คำโทรเข้ารายการพวกเฮา
1: เปลี่ยนกันไปเนาะ
0: เจ้าส่งกำลังแห่งใจให้กันและกันเน
1: า
0: ะเป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นคู่ขวัญใจของทั้งรายการพวกเฮาพ่อแม่หลายๆคนก็โหจังได้ถามว่ามีลุงท้องก็ต้องมีแม่คำโลด
1: เป็นคู่มา
0: เจ้าแล้วก็มีคู่ขวัญใจหลายๆคู่เนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งแม่วอนพ่อวอนแน่ทั้งแม่จันทราแน่เนาะคู่ขวัญใจก็อยู่ทางด้านสร้างทั้งแม่มณีลาก็ขวัญใจไอ้เบานครหลวงกันหลายๆคู่ได้นี่ทีว่าเป็นความฮักหลายๆคนที่ว่าโอ้ฟังแล้วก็อ่อนซ้อนไปน้ำ0305787052ครับสายหน้าไม้กันก่อนเนาะสายนี้เป็นสายทำอิฐของรายการสบายดี
2: สบายดี
1: สาย
2: เ
0: จ้าสบายดีสบายดีแพงเจ้า
1: เป็นยังไง
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: า
0: ะ
2: ID บ่พอ
0: ID บ่พอเจ้า
1: ไผเนาะที่ว่าเห็นเอ้ยเพลงนี่ว่า ID บ่พอนี่เนาะบ่พอสําไดตอนนี้ว่า
2: เคยเจ้าแหละ
0: เคย
1: ยังบ่พอในใจเอ้ยอีกบ่
0: เจ้า
2: ไปไกล
0: พุ่นไปไกลเนาะ
1: คือทอดได้เนาะ
2: เจ้า
1: เป็นไงค้าขายในมื้อนี้เอ้ยแพง
2: ลูกไทยอยู่ห่านแม่คนนี้เพิ่งด้วย
1: เจ้าพอมีลูกค้าพี่น้อง
2: เ
1: จ้า
0: เจ้าเอาไอ้ดีบ่พอนี่ฝากไปทั้งใดบ่เอ้ย
2: ถ้าให้หลวงผู้คำป้าคำนาเรียนแม่เรียงต้น
1: เจ้า
2: ป้าจันทราไปตามน้ำซวงปัดปุกสะอาดทุกเที่ยงทุกกายพิเศษน้องสลัมนาใหม่เด้อ
1: เจ้าขอบใจเด้อ
2: สุขภาพเพียงเพียงเด้อเป็นรายการเอ้ยฟังเด้อ
1: เจ้าสิ้นกันเด้อแพง
2: หักกันดีกว่าสั่งกันเด้อน้องเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเอ้ยแพงเอ้ยแพงรบกวนเด้อไอ้ดีบ่พอนี่ผู้ใดฮ้องเนาะเอ้ยจือบ่
2: ก็
0: จะบ่ชื่ออ๋อถ้าทําว่าบ่มีนี่เอาเพลงอื่นได้บ่เอ้ย
2: เอาเพลงอันตกเอาอันบ่เดี๋ยวคืนดีพวกเก่าก็ได
0: ้คืนดีพวกเก่า
1: พวกเก่าเนาะ
0: เจ้าเจ้า
2: บ่มีก็สุขดีเด้อแฟนอายก็ได
0: ้โอ้แต่ละซื้อเพลงนี่บ่ธรรมดาเน
1: า
0: ะ
1: แฟนอายบ่จักเนาะ
2: ขอบคุณใจน้องเด้อ
0: เจ้าเจ้ายินดีมีแห่งเอ้ยเจ้าเจ้าโชคดีก็แพง
1: เจ้า
0: โชคดีเด้อขอบใจขอบใจก็แพงเนาะติดตามรับฟังรายการทุกมื้อทุกมื้อหลายคนที่เคยโทรเข้ารายการบางคนก็ว่าโทรเข้าเมื่อวันเสาร์นี้เป็นหยังก็บ่มีคนรับสายเนาะเพิ่นว่า
1: เป็นรายการบันทึกเนาะ
0: เป็นรายการบันทึกเด้อมีรายการในมื้อ
1: ตอนนั้นใส่ฝนก็ต้องน้ําจักไปใส่บ่แหละท้องเหี่ยวอยู่เต้อยู่
0: สนว่าเมื่อรัฐการพวกเขาก็ดำเนินรายการปกติเนาะมีรายการก็สามารถโทรเข้ามาส่งกำลังแห่งใจโอ้ลมสนทนาว่ากันเนาะฝากความคิดฮอดคิดถึงบ่เห็นหน้ากันสองมื
1: ้
0: อก็อาจจะเป็นมื้อพักแต่เนาะวันเสาร์วันอาทิตย์มื้อนี้เป็นมื้อทำอิฐในการสืบต่อการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของหลายๆคนฮับตื่มนึงสายสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดีขอบคุณกันมาก
0: เจ้าสบายดี
2: ขอฟังเพลงน้ำเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: าะขอเพลงเสียดายอ้ายมาที่หลังเด้อ
0: เสียดายอ้ายมาที่หลังเจ้าเจ้าม
1: องไปเพลงบ่เจ้า
2: ฟังรวมกับอารามแม่คำกับปัญหาครูฮักของคนเด้อ
0: เจ้า
2: แม่มณีลาลักษณ์แม่จันทรา
0: เจ้า
2: ประการต่อเพลงเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็มอบให้ท่านรายการเนาะทุกเสียงทุกฝ่ายที่ว่าบ่ฮอดบ่ถึงแล้วก็พิเศษมอบให้นะสองสาวเด้อ
0: เจ้า
2: ดีๆมีแฮงโชคดี
1: เจ้าเซ็งกันเด้อขอบใจหลาย
0: ขอบใจเนาะทักขอบใจทางบ่าวสมมิตรเด้อแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเสียดาย
1: เข้ามาเป็นประจำเนาะ
0: เสียดายไอ้มาทีหลัง
1: มาทีหลังแล้วซะ
0: จากไหนทยอยทยอยเปิดให้ตามความขอเด้อ
1: มาท
0: ี
1: หลัง
0: แล้ว
1: มีเสียดายเน
0: า
1: ะ
0: มือหน้าก็ให้มาทำอินเนาะให้มาก่อน
1: จริงๆไม่ได้เสียดายเด
0: ้สบายดีครับติมหนึ่งสายสบายดี
1: เจ้าสบายดี
2: เ
0: จ้า
2: เจ้า
0: เจ้าสบายดีในมะนิลา
2: เพลงด
0: ี
2: เด้อ
0: เจ้า
2: เพลงอยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้มเด้อ
0: เจ้าอยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้ม
2: อยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้มแล้วนี่เสียงหวานร้อนที่ใส่กันที่คุณฝนเลย
0: เจ้า
2: ให้โลกนี้จะมีสลายชาติมีหอยยิ้มเสียงหวานเนาะ
0: เจ้า
2: เจ
1: ้า
2: เ
1: จ
2: ้
1: า
2: โลกจะบ่มีสลาย
1: แน่ละ
0: เจ้า
2: อาทิตย์นี้มอบเด้อ
0: เจ้าเสร็จเลย
2: มาไปบ้านสมมิตรเมื่อกี้เด้อ
0: เจ้า
2: อ
0: ัน
2: นี้เป็นรายการใครได้เนาะบ้านสมมิตรเนาะ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เพิ่นโทรมาประจำประจำเลยเนาะ
2: เพิ่นอันไหนบ้าวอันคำเล็กเข้ามาอีกเด้อมันมีเด้อบางจะบอกเพิ่นเข้ามา
1: เด้อได้ยินบ่เบาคำเล็กเพิ่นว่า
2: เบาคำเล็กเปลืองเด้อ
1: พอคำเล็กเพิ่นไปใส่เนาะมันนี่เนาะ
2: เด
1: ้อเดี๋ยวสิห้องหาอีกแม
2: ่เจ้า
0: เจ้า
2: เจ้า
0: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ
2: ้
0: าเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเ
1: จ้า
0: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ้
2: าไอ้บ้าหัวคุณช่วงเบาล็อกเขบางเสียงโดนลุ่มอันน่ะอาจารย์รีบพวกแค่อาจารย์รีบดังๆอันนี้จะปล่อยรีบเลยเนาะ
0: เจ้า
2: ไอ้บ้าหอม
0: เจ้า
2: ไอ้บ้าสอนเรียนก็เข้ามาเด้ออ
0: ืมเจ้าเจ้า
2: สะอาดไอ้บ้าออดบ้านบัวหนองสาไอ้บ้าเคยโดนบ้าคำดิบกุ้ยหลงดิไอ้บ้าอันคุณตู้เอ็มซีหนองเชียง
0: เจ้า
2: แก้วอุดมใจเด้อเจ๊พิเศษแล้วมอบให้อันนี้ก็ต้องประหลวดเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เจ็ดนิดนึงกดจดทั้งสองสาว
0: เจ้า
2: วันวันอ่อนไหวไปตามอารมณ์มัน
1: เจ้า
2: วันวันเดินสองสาวเด้อ
1: ขอบใจหลายเด้อแม่เจ้า
2: แล้วก็จะต้องดังในวงฝั่งกลมเป็นนั้นที่ก่อนที่ดีเจนฮอกตาเด้อ
1: เจ้าสาธุขอบใจสำหรับคำอวยพรที่
2: ด
1: ี
2: เจ้าสักนี้ก็ดีแล้วพัฒนาไปอีกเลยนะ
0: เจ้าเจ้า
2: ไว้เสิร์ฟดีทั้งสองเด้อ
1: เจ้าแม่เซ็นกันเด้ออยู่ดีมีแฮงเจ้า
2: ขอบใจสบายดีสองสาวเด้อ
0: เจ้าโชคดีโชคดีโชคดีเด้อขอบใจทางเมย์มานิลาเน
1: า
0: ะ
1: ไวพรให้เนาะเป็นคำไวพรที่ดีของพวกเขาทั้งสองคนก็
0: แ
1: ล้วกัน
0: แม่ละ
1: เพราะเขากันยังจะสืบโตพัฒนาตนเอง
0: เจ้าให้ดีขึ้นก็เก่าเนาะปรับปรุงรายการพวกเขาแลกเปลี่ยนสนทนาว่ากันไปแต่มื้อนี้ท่านผู้ฟังมาฮับฟังทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็ได้แจ้งเนาะเพราะว่าอากาศบางเขตบางพื้นที่นี่ก็ยังสืบต่ออากาศร้อนอบอ้าวส่วนว่าอยู่ทางภาคเหนือนี่จะมีอากาศหนาวเย็นเนาะแล้วก็มีฝนตกในระดับคอยหาปานกลาง บ่ว่าจะเป็นทั้งแขวงหัวพันพงศรีเสียงขวางอุดมไซบ่อแก้วหลวงน้ำท้าหลวงพะปางสยบุรีอาจจะมีฝนตกเด้อมิดรายการสนานพ่อแม่พี่น้องทางใดที่ว่าอยู่ทางภาคเหนือก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันหรือว่าผู้ใดที่มีแผนในการเดินทางขึ้นไปทางภาคเหนือก็ขอให้ทุกคนมีความเกียมพร้อมเนาะก่อนออกเดินทางและอยู่ทางภาคใต้ท่านผู้ฟังทั้งบ่ว่าจะเป็นทั้งแขวงเสกองอัตตปือเพิ่นก็แจ้งมาว่านี่อากาศยังสืบต่อฮ้อนอบอ้าวเนาะ
1: จ้า
0: ฉะนั้นแหละมีรายการหลายเขตหลายพื้นที่เว้าถึงสภาพอากาศนี่เอาแน่เอานอนบ่ได้แ
1: ด
0: ะบางทีนี่ขับขี่รถไปฝนตกก็มีบางเขตบางพื้นที่นี่ก็แดดออกบางคนว่าขับขี่รถไปน้ำปรับเปลี่ยนตู่บ่ทันถ้าว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจจะเฮ็ดให้ห่างกายนี้ปรับน้ําบ่ทันอาจจะเฮ็ดให้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายแด
1: แม่น
0: บางคนว่าอากาศเปลี่ยนจากร้อนๆแล้วมาอากาศเย็นนี่นะมักเจ็บหัวเด้
1: แม่นๆๆ
0: ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ํากันเด้อเม็ดรายการนี่คือข้อมูลเนาะจากกรมอุตุนิยมและอุทกสารเพิ่นก็แจ้งให้ฮู
1: ้
0: ก็คือรายงานในวันที่22ท่านผู้ฟังส่วนมืออื่นนี่เพิ่นก็อัปเดตลงแต่ละมือแต่ละมือในสภาพอากาศภายในขอบเขตทั่วประเทศเนาะมีรายการก็สามารถติดตามรับฟังได้บ่ว่าจะเป็นทางภาคคาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าจะติดตามผ่านทางเพจของกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ก่อนได้เช่นเดียวกัน
1: ก็เป็นการเกี่ยมพร้อมอันนึงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่นละ
1: ที่ว่าเฮาติดตามไว้ก็ดีอันนึงเพราะว่าจะได้เกี่ยมพร้อมหลายๆอย่างแน่
0: เจ้าอะตอนนี
1: ้เจ้าเดี๋ยวพักฟังเพลงบ่
0: เจ้า
1: เวลาเขาเนาะ
0: ต้นน้ำกับสายฝนก็จะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนหลายคนก็รอถ่าติดตามรับฟังเสียงเพลงอยู่จังหน่อยสิว่าโอ้สายฝนต้นน้ำนี่ว้าหลายโคตร
1: ว่าได้ฟังเพลงเที่ยงเน
0: า
1: ะ
0: เหลียวเบิ่งมองเบิ่งเวลานี่ฮอดถึงสมองแล้วได้นี
1: ่
0: เวลานี่ไวไวเสียงเพลงพวกเขาพร้อมแล้วกำลังใจข้างหูเนาะจากพ่อท้องแนะนำกันเข้ามาฟังห่วมกับทุกเสียงทุกสายเด้อพิเศษกับฝากลงกลางใจทั้งแม่คำเนาะแม่คำจันทรังสีเด้อจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงที่เอ้ยแพงแนะนำกันเข้ามาขอคืนดีพอเก่าเนาะแล้วพบกันในระยะต่อไปตื่มอีก

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บหุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั๊มหัวใจการปิ้นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

0: มวลมวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาฟังให้เป็นความสุขกับมิตรรายการทุกทาน
1: เจ้า
0: ที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงวันกี้นี้หลังไม้ขอบใจเด้อทางแม่จันทนา
1: เจ้า
0: แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะกุหลาบแทนกาย
1: เจ้า
0: ฝากต้อนให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคน
1: เจ้า
0: พี่เสกาฝากไปทางคู่ขวัญใจทั้งพ่ออื่นเนาะอยู่บ้านดันสร้างที่กำลังหาฟังรายการอยู่ในตอนนี
1: ้
0: ก็ขอฟังให้เป็นกำลังแห่งใจเด้อบรรดาพ่อแม่ๆที่กำลังหาฟังรายการอยู่ขอให้เป็นที่ฮักของทุกคนเนาะสำหรับท่านใดที่ติดตามหาฟังรายการอยู่ในตอนนี้เสียงเพลงใดอยากหาฟังเป็นพิเศษหรือว่าอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงถามข่าวกันเนาะในมื้อวันพักแดเสาร์อาทิตย์ไปลินไปเที่ยวทางใดหรือว่าไปกินข้าวยามพี่ยามน้องอยู่ทางใดแดกาโทรมาเว้ามาว่าล้มสนทนากันได้เน
1: า
0: ะ
1: สามารถโทรกันเข้ามาได้เนาะ
0: จ้าม
1: าอัปเดตข่าวกันวันเสาร์วันอาทิตย์ไปลินซ้ายหรือว่าบางทานพักพรอยู่เฮือน
0: เจ้า
1: ปลูกผักบ่
0: เลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่ว่าเรื่องเป็นเรื่องไก่แล้วก็คิดฮอดทั้งแม่วอนเนาะแม่วอนครับฟังรายการอยู่บ
1: ่บ่โทรมาสวัสดีบ
0: ่ทักทายสบายดีอีกเด้อนึงเด
1: ้อ
0: บางคนนี่หาก็หมุนขึ้นมาฟังทาง FM 103.7 MHz ของพวกเฮาทั้งแม่วอนแม่วันเด้เป็นอะไรแม่วันนี่ก็หาฟังรายการซุมื้อได้หาอยู่ทางคิวรถสายเหนือเนาะถ้าว่าได้ไกลไปทางนั้นกาจิได้เวหาได้นอกแม่วันทั้งพ่อคำเล็กเลยเนาะพ่อคำเล็กเด้อทางเมืองเฟืองเป็นอะไรเนาะอากาศอยู่ทางพุ่นยินข่าวว่าท้ายอาทิตย์นี้จะมีบุญบั้งไฟได้อยู่ทางเมืองเฟืองนะ
1: หอยต้นน้ำ
0: พ่อคำเล็กครับฟังอยู่บ่เน
1: า
0: ะ
1: สิบ่ได้ไปเฝ้ากินข้าวปุ้นแถวนั้นบ
0: ่แล้วก็ทักทายสบายดีเด้อเพราะว่าจะเป็นทั้งบ่าวสอนวังเวียงแน่และกาทางเบาแสงเพชรในเด้อ
1: มีรายการทุกๆทานอะไรเนาะ
0: เจ้ามีรายการทุกคนเนาะทางไอ้เบาเล่เนี่ยกันหลายคนเนาะแต่ว่าเอ้ยซื้อโบทัวร์โบถึงก็ต้องขออภัยเด้อ
1: ไม่ว่าพวกเขาจะคิดว่าเมื่อทุกคนเท่าไหร่วันนี้อาจจะโบถึงซื้อโบไหนแน่
0: เจ้าลุงใหญ่พวกเขานี่ก็บอได้ยินเสียงโดนละทางแม่เวียงสอนนำเนาะบ่ได้ยินเสียงดดแล้วลืมรายการแล้วบ่เนาะหรือว่ายังติดตามมาฟังรายการอยู่
1: แต่ละทานเนี่ยแต่ละคนแล้ววันนี
0: ้นะแม่นคิดฮอดคิดถึงมีรายการทุกทาน
1: เฮ็ดอีหยังอยู่กันแล้วแต่เนาะกินการกับเข้ามาให้ได้ยินเสียงแน่จ้าหน่อย
0: เจ้าแม่นบางคนนี่ก็ยังหาฟังรายการอยู่หาฟังแล้วแล้วก็ยิ้มไปนำเนาะคือแม่มณีลาว่าแล้วว่าหอยยิ้มคือสิ่งที่สดใสอยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้ม
1: แม่น
0: ฮักกันไว้มีแต่กำไรได้
1: ถูกต้อง
0: ถ้าว่าสังกันนี้มีแต่ขาดทุน
1: เพราะว่าคนเฮาฮู้แต่เมื่อเกิดเฮาบ่ฮู้ว่าจะจากกันไปตอนใดจะอยู่น้ำกันได้เท่าใด
0: แม่น
1: ฮักกันดีกว่ามีหอยยิ้มแห่ซึ่งกันและกันมีความฮักมีความผูกพันเป็นมิตรที่ดีต่อกัน
0: เจ้าน
1: ั่นแหละคือความสุขทางใจ
0: เจ้าแมนแล้วเนาะบางคนว่าอาจจะมีความเครียดแน่มีความคิดหลายๆอย่างเพราะว่าจะเป็นทั้งเรื่องงานส่วนตัวแน่หรือว่ามีความคิดอื่นๆถ้าว่าเป็นสิ่งที่เห็นหายตัวเองบ่มีความสุขกับบ่คิดเด้อมิตรรายการให้คิดแต่สิ่งดีๆเนาะแน่นอนว่าเฮาคิดดีแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหอยยิ้มคือกันเนาะถ้าว่าบ่มีไผยิ้มให้เฮาเฮาก็ยิ้มให้กับตนเองก็ได
1: ้
0: ตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:45 น.แต่ยานี้สายฝนก็มีสารานะฮู้เนาะนำมาฝาก
1: ว่าเรื่องคุณประโยชน์ดีๆจากหมากเกี้ยง
0: เจ้า
1: ตัวน้ำ
0: เจ้า
1: หมากเกี้ยงนะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็คือวิตามินซีสูงอะไรหมากเกี้ยงเป็นแหล่งของวิตามินซีที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงป
0: ้
1: องกันอาการไข้หวัดคือระยะนี้อาการไม่ขันเปลี่ยนแปลงก็สามารถรับประทานหรือว่ากินหมากเกี้ยงเพราะว่าหมากเกี้ยงนี่เป็นวิตามินซียังบ่พอยังสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเฮาแข็งแรงอีกตัวนั้นแล้วก็ช่วยให้ร่างกายนี่ฟื้นตัวได้ไวขึ้นเป็นบ่เวลาเฮาบ่สบายเนาะไปหาหมอหลายหมอเพิ่นก็บอกว่ากินหมากเกี้ยงเด้อ
0: กินน้ําหมากเกี้ยงสดแน่เนาะ
1: แม่นแล้วยังบ่พอบํารุงผิวพรรณให้สดใสน้ําอีกเพราะว่า ป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
0: เจ้า
1: เกี้ยงนะจะมีส่วนที่ช่วยให้ร่างกายนะสร้างคอลลาเจนได้ดีช่วยให้ผิวพรรณมีความยืดหยุ่น
0: เจ้า
1: ลดห้อยเหี่ยวยานและ
0: เฮ
1: ็ดให้ผิวพรรณเบิ่งคือว่ามีน้ำมีนวลเติมอีกช่วยในการระบบขับถ่าย
0: เจ้า
1: เกี้ยงมีกากใยอาหารที่ว่าเป็นไฟเบอร์สูง
0: เจ้า
1: โดยเฉพาะเม็ดเส้นใยขาวๆที่อยู่อ้อมรอบเนื้อหมักเกี้ยง
0: เจ้า
1: การกินทั้งเนื้อจะช่วยกระตุ้นในการเฮ็ดเวียกของลำไส้และการป้องกันอาการท้องผูกได้ดี
0: เจ้าน
1: อกนั้นกันยังบำรุงสายตาตีต่อสุขภาพหัวใจ
0: เจ้า
1: พร้อมกันตื่นกันยังเติมความสดชื่นและก็ลดความเครียด
0: เจ้า
1: เพราะว่ากินหอมอ่อนของหมักเกี้ยงนะจะเป็นกินที่ว่าสามารถไปเฮ็ดน้ำมันละเหยได
0: ้
1: ต
0: ้
1: นน้ำ
0: เจ้า
1: และก็มีหมักเกี้ยงกันยังแถมไปด้วยรสชาติที่มีความสดชื่นจะซวยห่างไก่รู้สึกผ่อนคลาย
0: เจ้า
1: และลดความอิดเมื่อยได้น้ำอีก
0: เจ้าและก็นี่คือคุณประโยชน์ดีๆนอมินรายการหลายคนก็ได้หาฟังผ่านไปแล้วได้หาฟังถึงคุณประโยชน์ของหมักเกี้ยงนอกจากจะให้คุณประโยชน์ดีแล้วก็ยังช่วยบำรุงผิวพรรณแน่นอนล่ะถ้าว่าผู้ใดห่างไก่อิดเมื่อยร้องกลิ่นสมๆหวานๆได้เนาะจักหน่อยนึงจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้วิตามินซีให้กับร่างกายจะให้ความสดชื่นหลายคนก็กินเป็นประจำอยู่เรื่อยๆเนาะบางคนเนี่ยกินเป็นอาหารวางเนี่ยเป็นของหวานแดบางคนนี่ก็ไปคั่นเอาน้ำมาเกี้ยงสดมากินจะกินแล้วจะให้เอิ้นว่าร่างกายนี้มีความสดชื่
1: น
0: นี่ก็คือสารณหูเนาะนำมาฝากบรรดาทานมีรายการทานใดที่ได้หาฟังผ่านไปแล้วก็อย่าลืมเด้อสำหรับทานใดที่ว่าขาดวิตามินซีก็ลองกินมะเกี้ยงลองเบิงมีรายการเพราะว่าจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กำลังกายให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้มีรายการ
1: ต้นใส
0: ่ครับนำไม้ก่อนๆเนาะสบายดีเจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: าะ
0: มืดแรงเนาะ
1: มืดแรงนี่สิไปใส่เนาะเครื่องมือแรงเนาะนะ
0: ซิสเตอร์มือแรงเนาะมือแรงสิไปกินข้าวน้ำแมนบ
2: อเมือน
0: เจ้าจากทางไหนเน
2: าะทางตะแคกที่เด้ออ
0: ๋อทางใต้พุ่นหมอทางตะแคกเจ้าไอ้เปล่าไดโน่นี
2: ่
0: เอ๋อบ่อยากบอกซื้อเลยนี
1: ่เอาน้ำก็ได้
0: บ่เป็นอย่างเนาะมอบให้ไผบอ
2: ทางกับข้าว
0: โ
2: ค
0: ชกเ
2: ช
0: ีย
2: งหวาน
0: เจ้าเจ้าขอบใจเด้อขอบใจเนาะขอบใจที่ติดตามรับฟังรายการพวกเขาคือจะเป็นมิตรรายการใหม่สายฝน
1: จะโทรเข้ามาพอดีเน
0: า
1: ะ
0: ขอบใจเด้อทางเบาท่าแค่จังหน่อยต้นน้ำสายฝนเปิดให้ตามคำขอว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศให้มีรายการได้ฮับฟังเสียงเพลงขออนุญาตทับเติมเรื่องสายกันก่อนสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าฟังเพลงอย่างเนาะเพลงอย่างเกาะ
3: ฮักอย
0: ู่ห่างๆเจ้าทางแม่วันบอ
3: แม
0: ่โอ้คือเสียงคอยไทยเนาะแม
1: ่หาก็ถามหาได้นี่
3: เราเ
0: พีย
3: งก
0: ัน
3: ม
0: ัน
3: ส่วนก
0: ับ
3: ว
0: ิ
3: ทย
0: ุโอ้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าหักอยู่ห่างๆเนาะแม่เนาะฝากไปทั้งเดบโบ
3: ฝากให้
0: คู่
3: ต
0: ก
3: เ
0: กีย
3: งหวานเลย
0: เจ้า
3: สองสาว
0: เจ้า
1: อยู่ห่าง
3: ๆ
1: อยู่ยังห่วงๆเนาะ
0: เจ้าขอบใจแม่วันเด้อ
1: เ
0: จ
1: ้า
3: อย่างเนาะจะว่าหวาน
1: หรอกินหมักเกี้ยงนี่แหละหากว่าคนไปหยอกหมักเกี้ยงไป
3: จะกินหน้าด้วยเนาะ
0: มีโอกาสเด้อแม่เด้อมีโอกาสจะได้พบพ่อกันเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวบางทีให้แม่วันพ่อกันมื้ออื่นในไลฟ์สดกันก็ได้
0: อ
1: ้
0: า
1: วบางทีมื้ออื่นทำมาไลฟ์สดกัน
0: เจ้าอยู่ดีมีแฮงโชคดีแม่ขอบใจเด้อเจ้าเจ้าขอบใจแม่วันนี้ก็ฟังเสียงเพิ่นก็อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเนาะเว้าแล้วก็นุ่มนวลอ่อนหวาน
1: คือยังนุ่มอยู่ตลอดเวลาเนาะเสียงเพ
0: ิ่
1: น
0: เสียงเพลงพวกเราพร้อมแล้ว
1: เจ้า
0: ไอ้มาทีหลังจากเบาสมมิตรเนาะแนะนำกันเข้ามาฟังให้คู่ขวัญใจทุกท่านเด้อทางแม่มณีลาพร้อมเนาะแม่จันทลาทางพ่อทองนำเด้อ
1: เจ้า
0: เสียงเพลงนี้พร้อมแล้วมวนน้ำกันก่อนแล้วก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงอย่างให้ลูกนี้มีแต่หอยยิ้ม

0: อยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้ม
1: เจ้ามันมวนกันไปสองบทเพลงเนาะ
0: เจ้าฝังว่าจะสั่งความสุขความเบิกบานมวลซึนให้มีรายการทุกท่านที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และก็ขอบใจเด้อแห้งใจหลังไม
1: ้
0: มาจากดินแดนทางใต
1: ้
0: ทางอัตตปือแดนงามขอบใจเด้อแม่ที่ติดตามหับฟังอยู่ทางแขวงอัตตปือเพิ่นว่าอัตตปืออากาศฮ้อนฮ้อนก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันเด้ออากาศฮ้อนอบอ้าวใจอย่าฮ้อนตามอากาศเนาะ
1: นั่นขอไว
0: ้ยิ้มไว้ให้โลกนี้เป็นโลกที่สดใสดังกับเสียงเพลงนี้เนาะที่แม่มานิลาได้ในน้ำกันเข้ามาอยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้มพร้อมเพียงกันขนาดเนาะ
1: นั่นแล้ว
0: ขอบใจทุกคนเด้อเนื่องจากว่าเบิ่งเวลานาทีดำเนินรายการ1ชั่วโมงนี่คือว่าบื้อเดียวเนาะเดี๋ยวเบิ่งมงเบิ่งเวลานี่ฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้ว
1: ต้นน้ำฟ้าว่าแบบย่านใส่ฝนสิบ่ได้ไปเป็นไผทางใต้บ้านที่สั่งให้น้ำใจน้ำใจสาวไร้ราวใต้ให้กับทางแม่ดอกสมัยที่เป็นขอมาเมื่อกี้เนาะพันยูทางอัตตปือเพิ่นได้พันว่า
0: แม่นแล้ว
1: เพิ่นมีพันมีหลาน2คนเพิ่นว่าสนิท
0: ขอบใจเด้อทั้งแม่ดวงสมัยเนาะที่กำลังฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้โทรมากะท้ายๆรายการแน่พันว่าเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแน่เนาะกะความใจแห้งใจทุกคนเด้อเสียงเพลงใดเปิดบทวงบทันมือนี้กะอย่าเฝ้าว่าวาเนาะ
1: อย่าเฝ้าน้อยใจกันเถื่ออ
0: ย่าเฝ้าน้อยใจเนาะใจใหญ่ๆไว้เมื่ออื่นถ้าว่าต้นน้ำเปิดให้ก็จะเปิดแต่ต้นรายการนั่นล่ะบอกว่าจะเป็นทั้งเสียงเพลงกุหลาบแทนกายจากแม่จันทราแล้วก็มือแรงเนาะนะจากทางผู้บ่าวอยู่ทางท่าแค่
1: จ
0: ้าแล้วก็ฮักอยู่ห่างๆในเด้อจากแม่วันเนาะก็ต้องขออภัยเด้อถ้าว่าเสียงเพลงใดเปิดบ่ทวงบ่ทันจะยกย้ายเปิดให้มืออื่นแต่ว่าปิดท้ายรายการนี้ก็ฝากไปทางแม่ดวงสมัยสายฝนนี่ก็ย่านบ่ได้ปิ่นไพ่เลยปิดท้ายน้ำใจสาวลาวใต้เนาะมวนๆน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้สายฝนต้นน้ำต้องลามิดรายการไปก่อนสบายดี

0: นอกจากเลือดของมนุษย์ด้วยกันที่จะบริจาคให้กันมาฮอดปัจจุบันยังบ่มีโรงงานหรือวิธีการอันใดมาทดแทนได้นอกจากเลือดของมนุษย์ด้วยกันที่จะบริจาคให้กันมาฮอดปัจจุบันยังบ่มีโรงงานหรือวิธีการอันใดที่จะผลิตเลือดได้เทื่อฉะนั้นการขาดเลือดก็คือขาดชีวิตเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดที่ได้รับบริจาคในแต่ละปีอยู่ทั่วโลกสามารถช่วยชีวิตคนเจ็บได้นับล้านคนและเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตรักษาชีวิตของแม่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดลูกเด็กน้อยที่เป็นพยาธิเลือดจางคันห้าแห้งเนื่องจากไข้เลือดออกรวมถึงคนเจ็บที่ผิดปกติของระบบการสร้างเม็ดเลือดในแอกระดูกพยาธิมะเร็งมะไข้หลังสุดโทรมผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุภาวะฉุกเฉินภัยธรรมชาติรวมทั้งการผ่าตัดชนิดต่างๆล้วนแล้วมีความจำเป็นต้องการเลือดเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด
1: การบริจาคเลือดนี่ข้าพเจ้ายืนยันนะว่ามันบ่เป็นอันตรายเพราะว่าบริจาคเลือดนี่บางคนยังบ่แข็งแรงเท่าของเฮาอีกเนาะยังห่างน้อยคือน้องๆนักศึกษาจะเห็นว่าน้องๆนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาหญิงเนาะเขาเจ้าแห้งห่างกายน้อยๆนึงแต่ว่าเขาเจ้ากลับมาบริจาคฉะนั้นพวกเฮานี่ที่เป็นผู้ชายเนาะที่ไปห่างกายแข็งแรงใหญ่นี่เขาสามารถบริจาคได้เลยเนาะบ่เพียงแต่ว่าก้าวข้ามขอให้พวกเฮาก้าวข้ามจุดความย่านกลัวจุดนั้นไปเลือดของเฮานี่นะจะสามารถไปช่วยให้คนเจ็บกำลังต้องการในมันมีชีวิตแข็งแรงและก็ต่ออายุของกระเจ้า
0: ในโอกาสวันผู้บริจาคเลือดโลกที่14มิถุนายนประจำปี2026นี้องค์การกาแดงแขวงหลวงพ่อบางได้จัดกิจกรรมปลุกระดมการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่หวังสิ่งตอบแทนที่โรงแรมอาวานีในวันที่12มิถุนายนนี้มีผู้บริจาคเลือดเป็นจำนวนหลายได้รับเลือดจำนวน168ถุงจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด้อ
5: นายอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
4: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิดเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายแม่แล้วแม่กินนี่นานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะแต่กินแม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องหยังนี่นะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลงลิดเนาะลูกเนาะนี่หลายรอบเด้อ
5: โดย
4: แต่มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมากินปัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเน
5: า
4: ะ
5: ขอบใจหลายๆแม่ที่สมใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิดพวกเฮาเนาะ

0: ็นไอ้ดำขี้ลีอย่าเฝ้าขี้เหือกายได้ผู้สาวเห็นไอ้ดำพลอยลอยอย่าพาวพายเหือเว้นบัดว่าเหือขาแก่งดำคอยลอยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายสุขสบายดีมิตรรายการสบายดีมิตรทักแฟนเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกเขตทุกแก่งทั่วประเทศเข้าสู่รายการลองลิสทางขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับโฆษกบ่าวไทยขวัญใจมาส่วนคนเก่าคนเดิมมาฮอดจอดถึงพอดีงามนะ1ชั่วโมงเริ่มกันที10โมงถึง11โมงเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์กับรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมื้อนี้ได้ไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวเช่นเคยแล้วก็ไลฟ์สดทาง Facebook PU Thai Music แล้วก็ออนแอร์ออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียคือเก่าเข้ามาเบิ่งแล้วกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ได้เด้อมิตรทักแฟนเพลงเฮาก็ได้แล้วก็อีพ่อแม่เฮาบ่ได้เบิ่งเห็นบ่ได้เบิ่งภาพเนาะฟังแต่เสียงเฮาก็ได้อยากอยู่เฮือนอยู่ศาลเปิดดังๆได้จักหน่อยมาเฮ็ดเวียกไปนําฟังเพลงไปนําทราสบายดีไอ้น้องกรรมกรทุกท่านเลยนายสร้างนะคุมเวียกคุมงานไอ้น้องกรรมกรเฮาว่าก็จะได้มื้อนี้ได้ฟังอยู่บ่รายการฟังเป็นประจำก็อย่าลืมเด้อกดเข้ามาขอเพลงฟังน้ำแดงสบายดีภาคส่วนที่เป็นโซเฟอร์รถนำนะฟังเพลงไปนำเปิดเพลงขับรถนะซูมวิวติดตามบึงการเดินทางให้มีความปลอดภัยแล้วก็สบายดีเพื่อนมิตรแฟนรายการที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ห้องล่างห้องการนะก็ถือเป็นมงเห็นเวียกแต่ยามนี้ก็ยังไม่ได้พักเถอะรายการพวกเขาเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับการอุปถัมภ์ลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้สรรสร้างและเป็นผู้อุปถัมภ์ลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งน้ำสู้ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบ2ไอ้น้องขอบใจห้านเท่าพันโมบายฟุ่นหนองแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงหนองแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง4ท่านก็คือห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงฮาบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดจำหน่ายยามองลองลิสทั้งตลาดน้ำงามเมืองแปดแข่งเสียงขวงนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้และก็เป็นผู้ตัวแทนจำหน่ายอีก3ภาคส่วนที่เข้ามาเป็นตัวแทนพวกเราแล้วก็ยังมีตัวแทนอีกถึง16สาขาทั่วประเทศนะเฉพาะลองลิสต์พวกเราเด้อก็มีเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เป็นเบอร์ทั้งห้องการลองลิสต์พวกเราบริการจัดส่งถึงบอนถึงทีรับประกันให้ได้บริการพวกเขาจัดส่งฟรีเกี่ยวกับอาหารเสริมแต่ละประเภทผ่านขนส่งหรือว่าที่อยู่บ้านใกล้ๆพนักงานพวกเขาจะเดินทางไปส่งให้ฮอดเงินเลยนะอันนั้นก็คือข้อดีของการบริการจัดส่งอาหารเสริมให้มิตรรายการที่สั่งซื้อก็ถือว่ามาพร้อมกับบทเพลงมวลๆอีกหลายๆบทเพลงที่จัดสรรมาเปิดสุยพอยเมฟังในแต่ละมือนะเมื่อวานมือซื้อเมื่อก่อนนี่ก็ถือว่าโคศกกับบริเข้ารายการก็บ่เป็นยังก็ถือว่าบริเข้าสดๆให้ออนไลน์กันแบบสดๆเลยกดเข้ามาได้ได้มีรายการเท่าที่เบอร์021-224173หรือว่า030-5787052 2เบอร์นี้กดเข้ามาได้มีรายการเฮาสามารถออกหน้าใหม่ได้เลยเนาะจ้าสบายดีจ้าท่านสมนึกบ่นี่เจ้าจะได้อาหารเสริมจีโก้พลัสเนาะโอ้สั่งแล้วบ่เจ้าดีใจนำเจ้าโอ้พนักงานทางการห้องการเพิ่นจะแนะนำเพิ่มเติมให้ได้จ้ะเด้อเพิ่นส่งมาเพิ่นจะบ่บอกว่าชิ้นแม่นว่าอ๋อบ่ยากดอกเดี๋ยวครูซุกจะบอกให้ก็ได้ท่านสุมิตรสามารถรับประทาน2แคปซูลในก่อนนอนก็ได้เด้อก่อนจะนอนเออ 1แคปซูลก็ได้บ่เป็นหยังเอาเป็นตอนแรงละดีที่สุดเอาตอนนอนเลยได้ทานสมิตรเด้อเออครับประธานเป็นประจําเจ้าเพลงหยัง
1: แม่นบ่ได้เพียงขอเป็นเพียงอ้ายก็พ
0: อขอเป็นเพียงอ้ายเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเพลงอีหยังล่ะมันคือว่าซื้อยาวแท
1: ้
0: ศิลปินศิลปินท่านใดบอกบอกท่านศิลปินมาดูแม่นบ่ได้เคียงจ้าจ้าเดี๋ยวแทบไอ้จะสอบเบิ่งให้เนาะเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขับไปท่านสมมิตรเด้อเจ้าอ่ะมิดรายการ1เสียง1สายเข้ามาเนาะมิดรายการในสวกมันร่ํารวยอยู่ดีมีแฮงติดตามรายการของเฮารับไปที่สาย021กันต่อเจ้าสบายดีอันนี้แม่นอีพอภูมิเนาะถ้าอีพอภูมิแควว่องทางหน้าได้สายยาวใหม่แล้วเนาะยามนี้เนาะลำอย่างพอสาวห้านปิงแบ้วะเอาไปของศิลปินยิงเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเจ้าผ่านไป1เสียง2สายขอบใจ FC แฟนรายการที่ติดตามทาง Facebook นะสบายดีทั้งน้องสาวกุมภามาละคำคนงามเด้อเพิ่นบอกว่าสบายดีหลักการสบายดีทั้งน้องสาวมอนแก้วคำดีแดบ่าวจอยเจริญศิลป์ทั้งท่านสุมภาวันแดเนาะทั้งทีมงานสาวงามพี่น้องทางบ้านนาควายเด้อติดตามรายการเป็นประจำเนาะและส่วน FC แฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวเฮาน่าเข้ามาแล้วก็สนใจต้องการจากฟังเพลงแล้วก็ถือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้โคศกจะอ่านมักเพลงอย่างจังหวะใดๆก็ว่ากันไปเอาไปเริ่มสตาร์ทกันก่อนจักหนึ่งบทเพลงมีรายการเฮาจัดสรรมาให้เพลงนี้มวลๆซึ้งๆเย็นๆเผ็ดในตุ่มนาอาจารย์สมบัติแก้วคำดีเป็นผู้ขับห้องมวลๆกันเจ้า

อ้ยคิดทอดแฟนเก่าได้เนาะหมดสอนอาจารย์ไปกับห้องเพลงมอนเอาลงกลางใจให้ทั้งทันสมมิตรเด้อ จังหวะนี้ซึ้งให้สไตล์คอลูกกุ้งกระแด

0: ยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงคอกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: จากนั้นก็ถือว่าจัดไปตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาที่ติดตามรายการตั้งแต่เปิดสถานีพละแต่ละรายการก็ถือว่าติดตามอย่างงานข่าวสารอย่างบ้านการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศสมงนี้เป็นสูงสมงของทั้งรายการลองลิศนะเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและรับสั่งแบรนด์สินค้ากับผัวพันสอบถามเดิมมีรายการเฮาในแต่ละมือนิโคซุกก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมให้ฟังน้อยยกขึ้นมาเว้ากันบางท่านก็สนใจบางท่านก็ยังบ่ได้มีเงื่อนไขบางท่านก็รับประทานแล้วบางท่านก็กําลังเริ่มดูแลตัวเองหลายแนวเรื่องร่างกายก็ได้ยามเจ็บยามป่วยมากระทู้เงินทองเนาะมีรายการเฮาบ่มีเงินมีคําแดก็ถือว่าอยากยุ่งนิดนึงเด้คันเจ็บป่วยมาแล้วก็ได้ภาคส่วนหนึ่งมีปัญหาเรื่องของดวงตาเนาะสายตาก็บ่ค่อยจะดีได้พ่อแม่ทางบ้านเฮาว่ากันจังได๋เนาะสายตาพ่อแม่เฮาน่ะอีพ่อเป็นจังได๋สายตาเบิ่งแจ้งอยู่บ่ยามนี้แม่ได้เป็นจังได๋เบิ่งคักอยู่บ่โฟกัสสิ่งของชัดเจนบ่หรือว่าเป็นน้ำพยาธิประจำตัวเป็นเบาหวานนี่ค่าน้ำตาลขึ้นสูงบ่ยามนี้คันว่าค่าน้ำตาลขึ้นสูงมันก็ไปกระทบฮอดดวงตาเพิ่นเบาหวานขึ้นตาส่วนหนึ่งก็มีอาการตาต่อเนื้อต่อกระจกวุ่นในตามันเสื่อมอาการร้ายแนวนะพยาธิทางดวงตาก็ถือว่าแนะนำเด้อมีรายการเฮาไปเสกไปกวดให้มันฮู้แจ้งเลยให้มันฮู้ว่าเฮาเป็นจังได๋มากันจังได๋คันเฮาบ่ไปเสกไปกวดมันก็บ่ฮู้จักว่าเฮาเป็นจังได๋กับดวงตาเฮาเนาะเมื่อเสกกวดมาแล้วเด้เห็นบ่เฮาฮู้ละกลับมาเฮือนมาซ่านก็ซอกหาแนวมาบำรุงซอกหาแนวมาปิ่นปัวซอกหาวิธีทางได้แหละมันสิให้มันดีเนาะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบำรุงอาศัยตานะดูแลปัญหาเรื่องของดวงตาเฮานี่แหละก็คืออาหารเสริมเป็นประเภทแคปซูลชื่อว่าโคลาลินพาสเตอร์มีรายการเฮาพอพันสอบถามและสั่งซื้อได้นะรับประทานเป็นประจำช่วยบำรุงเส้นประสาทและสมองช่วยให้ดวงตาของท่านลดพรอาการสู่แสงสู่ลมลดพรและป้องกันสี่ประการใหญ่ก็คืออาการต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินต่อลมที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ภาคส่วนหนึ่งก็เป็นมาแล้วก็ต้องได้เข้าสู่กระบวนการการฟื้นฟูและดูแลปิ่นปัวภาคส่วนยังบ่เป็นหยังรับประทานไว้ละดีที่สุดมีรายการเฮาเด้อเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพทางดวงตาบ่ควรปล่อยปละละไหลเนาะอันนั้นก็คือข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมบำรุงสายตาก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้เด้ออีพ่อแม่เฮาฟังเพลงไปนำนะเอาเบอร์โทรศัพท์ไปนำนะโทรหาพนักงานทางห้องการเพิ่นมักเอาจากกล้องจากใดก็โทรหาเพิ่นเด้อแม่เด้ออันที่020-9829-4228 9829-4228เด้ออาหารเสริมบำรุงสายตานะ หลายเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ติดตามทางการไล่สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวสนใจก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ในกล่องคอมเมนต์ทาง Facebook โคชกก็คือกันนะคอมเมนต์เข้ามาทาง Messenger เลยก็ได้หรือว่าจะจดเบอร์โทรของโคชกไว้ก็ดีที่020583-9850เด้ออันนี้ก็เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดเดี๋ยวโคชกอธิบายให้แบบรวมๆให้เพราะว่าเป็นการประหยัดเวลาเนาะรายละเอียดมีเรื่องการโทรเข้าห้องการเลยพนักงานเพิ่นจะอธิบายให้หลายกว่านี้อีกเติมเนาะเพียงนอกจากเพลงนี้ซึ่งเย็นๆศิลปินอูแก้วสยวงเนาะเก่าๆจะหน่อยได้มีรายการเฮาเด้อจักหน่อยนะท่านสมิทธิ์สิเปิดเพลงให้ฟังจักหน่อยเนาะแล้วก็ท่านภูมิแดนะสาวฮั่นปิงแบ้แล้วก็เพลงหนึ่งหันทานภูมิขอมาจะเปิดให้ฟังจักหน่อยเจ้าฟังเพลงนี้ก่อนเจ้า

0: ็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: มีรายการถามว่าโคสุก็เปิดเพลงซึ้งเท่าบัดนี้วะก็ไปตามอารมณ์นะบางท่านก็บ่ได้เปิดเอาใจเจ้าของเด้มันมี FC เพิ่นแซดมาทาง WhatsApp ขอเพลงนี้แน่ว่าซั่นนะแล้วก็มีรายการแซดมาทาง Messenger ก็มีเนาะกิ้งกังกิ้งกังบ่ได้เพิ่นบ่ได้เบิ่งเด้เพิ่นฟังกันทั้งกันนะพุ่นเด้แซดไปทางหลังไมค์ผักส่วนก็ขอเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์ก็กดเข้ามาถ้ามีรายการเฮามีเบอร์ใหม่นําบางท่านก็มีได้มีโอกาสได้มาเปิดฟังวิทยุระบบ FM 103เพิ่นมาพ้องรายการอีโคสุกใบแบบอยู่ที่021เด้อ021-224-173อันนี้เป็นเบอร์ใหม่ส่วนเบอร์เก่าก็030-578-7052นะเคียงข้างไปทำกันนี่แหละมักเบอร์ใดก็กดเข้ามาโคสุกจะออกหน้าใหม่ให้สนใจอาหารเสริมหรือว่าอยากฟังเพลงก็ว่ากันไปนะเสาปูนนี่รายการเฮาเสาปูนก็ว่าดีเสาไม้ก็ว่าคักเสาเล็กก็ว่ามันแน่นมันหนาเสายังกบทเสาหลักครอบครัวเนาะมีรายการเฮาเสาหลักครอบครัวเป็นที่พึ่งพาของคนที่เฮาฮักคันมื้อใดเสามันกลมันคอนมื้อใดเสามันเกิดพุยมื้อใดเสามันเกิดคดเกิดนึ่งหรือว่าเกิดสำรุดพุดพังไปก็แน่นอนแล้วมีรายการเฮาผู้เดือดร้อนก็คือคนที่เฮาฮักมันสิเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวเฮาทั้งทุกๆคนเลยเฮาเดือดร้อนไปหมดเลยฉะนั้นเฮาต้องเรียกรักษาสุขภาพไว้นะรักษาสุขภาพไว้เพื่ออย่างเพื่อว่าได้ดูแลคนที่เฮาฮักให้ไปโดดๆให้เขาใหญ่เติบโตมีหน้ามีตามีปีกบินจึงเฮาสิค่อยสิสบายและจึงค่อยสิได้นอนตาหลับในตอนนี้ก็ถือว่าสู้ซนนะมีรายการหลายๆท่านก็ถือว่าประสบพบพ่อปัญหาต่างๆบ่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของหลายแนวนะเข้ามาสู่ในสมองนี่คึดแต่ละมือก็ได้จังได๋ก็ตามสร้างนะบางสิ่งบางอย่างก็มีทางออกและมีทางแก้ไขการคิดหลายก็ป่วยนอนบ่หลับก็ป่วยบ่กินข้าวก็ป่วยเฮ็ดเวียกหนักหลายเกินแห้งตัวเองก็ป่วยคือกันมีรายการเฮาต้องเอาแบบพอดีพองามเบิ่งสุขภาพตัวเองนําเนาะเพื่ออย่างเพื่อว่าให้มันได้ใช้งานไปดลๆอาหารเสริมจีโก้พลัสมีรายการเฮาหับสายหน้าไมค์กันก่อนจะสบายดีแก้วสบายดีตู้เพลงบ่ตู้เพลงว่าจะไหนเนาะ
2: ขอฟังเพลง
1: เลยเอิ้นตู้เพลงนี่บ่อยากเว้าบ่ได้นั่น
2: ต
1: ู้
2: เพลงเอา
1: เอาเอ้ยเพลงหยังมื้อนี้สาวเพลงจักฟังเพลงหยังเนาะขอเอิ้นสาวเพลงซะซั่นคิดฮอดถึงโทรหาเนาะโอ้เอิ้นนั่นเอิ้นตู้เพลงอยากฝืดนเล็งบ่อยากออกบ่ได้แม่นบ่เคยเอื้นสาวนี่ปาดโทปาดน้ำมันยนต์นะปาดตู้เลยบ่อ่ะ
2: เฮ
1: ็ดแล้วบ่เฒ่าแต่หนูเด้อเจ้าคิดฮอดจึงโทรหาฝากไปหาผู้เบา
2: แม่เบาๆสกุลนั่นล่ะ
1: จ้าพิเศษภายในเนาะเจ้า
2: เบา
1: น้ำเสียงเสียงหวานหวานคือได้ไปซีมกันว่าจะคนหัวหวานเจ้าเจ้าโดยขนาดสบายดีทั้งตู้เพลงเอื้อนตู้เพลงอยากฝืดจะหน่อยคันว่าเอิ้นสาวเพลงนี่โทษฟรีล่อออกเป็นปาดเป็นธรรมดาตู้เพลงกันคนมักมวลนะรายการเฮาตามสไตล์บ่าวคุไทยจัดรายการเด้อรายการเฮามีมวลมีซื่นมีตลกเฮฮา เว้าหยอกว่าหยังกันไปเพื่อเป็นการสร้างสรรค์และเป็นการผ่อนคลายเนาะเมื่อกี้นี้เว้าไปฮอดอันอาหารเสริมจีโก้พลัสนะเว้าเรื่องของสุขภาพเอาเรื่องของกระดูกผู้สูงอายุเฮามีปัญหาเรื่องของกระดูกเออว่าเรื่องกระดูกนี่เกิดหลายๆทานนี่เกิดนอนสะแคงกับปวดนอนหงายกับปวดนั่งอยู่กับเจ็บเอวย่างลายกับปวดเอวเฮ็ดหยังกับรู้สึกบ่อยากคักเลยเรื่องของกระดูกได้หากายทุกบอนทุกทีปวดไปเบิดนะเจ็บคอนั้นคอตีนคอมือคอปวดเมื่อยไปเบิดทุกอันทุกแนวนะเรื่องบางท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขมันแดโอ้ยไขมันก็แม่นหลายๆท่านก็ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าไปกวดพบกวดพ่อแล้วก็จากคลำคำแคบไปละแต่เก่านี่ก็เคยกินดิบกินถ้วยจอกซอยจุลาบก้อยซอยแซ่กินเป็นสมปิเมื่อไปกวดพ่อไขมันแล้วก็ได้เห็นหมูกินกับน้ำลายเฮ้ยบ่อยากกินบ่ได้ดินะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญคือโคศกเว้าหั่นแหละนะบางท่านก็เดี๋ยวฮู้สาเหตุแล้วก็มากับปฏิบัติอยู่เฮือนอยู่ศาลนะและส่วนปัญหาเรื่องของกระดูกอันนี้ก็ถือว่าโคศกกำลังจะยกขึ้นมาเว้ามาว่ากันนี่แหละนะพ่อแม่เฮานะเพิ่นก็ถือว่าผ่านฮ้อนผ่านหนาวมาหลายอันนี้ก็บ่ได้ตีดอกเพราะว่าอายุสังขารแต่สมัยเป็นเบาเป็นเบาเป็นสาวมาได้ก็โทมันมักมาหักกันแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีลูกมีเต้าเนาะบางท่านก็พื้นฐานครอบครัวก็สมบูรณ์บางท่านหากฐานครอบครัวก็ถือว่าทุกข์ยากกันแล้วไปก็ได้เฮ็ดสู้ลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแบกหามเฮ้ไปสมปิเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะเฮ็ดให้ห่างไกลกระดูกกระเดี่ยวก็ถือว่ารวยลายไปจนถึงอายุเกษียณนี่ก็ถือว่าบางท่านก็จะหลังคุกหลังกุงบางท่านนี่ก็เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตบางท่านก็ย่างบ่ได้บางท่านก็ต้องได้ใส่เหล็กเทียมนะบางท่านก็ต้องได้บำบัดรักษาเนาะต้องได้รับประทานยาอยู่ตลอดเวลาเนาะเรื่องของกระดูกนี่ก็ได้แต่ว่าอย่าลืมมีรายการเฮาทางรายการของเฮานี่มีอาหารเสริมประเภทบำรุงกระดูกก็คืออาหารเสริมจีโก้พลัสเด้อในภาคส่วนเป็นผู้สูงอายุหรือวัยทำงานคือเฮานี่มันเหมาะสมที่สุดในการเติมเต็มวิตามินแคลเซียมสารอาหารที่ขาดหายไปเจาะจงเน้นนักเกี่ยวกับเรื่องของสร้างให้มวลกระดูกแข็งแรงสร้างให้มวลกระดูกแข็งแรงเนาะป้องกันอาการที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเฮาบ่ฮู้จักดอกเฮาบ่ฮู้จักว่าเฮาสิเป็นหยังในตอนหน้าไปแต่สิ่งที่มันบ่ควรหักบ่ควรแตกมันก็บ่แตกมันก็บ่หักเนาะอันนี้คือการเติมเต็มความแข็งแกร่งให้กระดูกให้เนื้อของกระดูกให้มวลกระดูกมันแน่นหนาขึ้นเติมเนาะเมื่ออายุหลายขึ้นแล้วมันต้องได้ใส่ตัวช่วยในการเติมเต็มสุขภาพให้มันแข็งแรงอันนี้เฮาเน้นเรื่องของกระดูกนะอย่าลืมเด้อพ่อแม่เฮาท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของข้อกระดูกโอ้ยอยากกินได้อยากรับประทานได้ป้องกันไว้บางทีไปให้ไปน้าไปหัวไปส่วนไปมื่นพระล้มน้อยเดี๋ยวนึงก็ว่าหักว่าแตกแล้วบอกแห้งๆอาการแบบเช่นกับมีหลายๆท่านก็เกิดขึ้นมาแล้วนะบางท่านก็ไปมื่นพระลาลมอยู่ห้องน้ำห้องยังไปก็เกิดอาการพิกแพงแตกหักลุดคนไปนะก็ถือว่าซ้ำเหือมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบ่เซาอยู่ยังบ่เซายังมีอาการเครื่องเครื่องมาเสนอไปบางท่านก็ยังได้ใส่ไม้สามขาครึ่งตัวเองอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะหลายๆท่านเกิดอุบัติเหตุสิ่งที่บ่คาดฝันขึ้นแต่ว่าการที่เฮากินอาหารเสริมประเภทนี้เข้าไปนะอันนี้ก็บ่ได้มาการันตีว่าโอ้มันต้อง 100% บ่แม่นอันนี้บ่ได้ฮาร์ดเซลนะบ่แม่นฮาร์ดเซลเด้อเป็นการดูแลบำรุงเอาที่ความต้องการและเป็นทางเลือกให้แก่อีพ่ออีแม่เฮาเนาะเลือกที่จะรับประทานอาหารเสริมของลองเล็ดของเฮานะปฏิว่าโอ้โคซุกคือว่าเอากันคักๆเลยเอามันดีแท้บ่ดีแท้อันนี้โคซุกบ่ได้การันตีถึงจุดนั้นนะอันนี้ถือว่าเป็นการที่แบบว่าเฮาล้มกันในเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมว่ามันไปดูแลจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นในเมื่อมีรายการได้ฮู้จักแล้วเป็นความพอใจเป็นการตัดสินใจเมื่อเงินใครมีอยากลองอยากถามอยากเข้าถึงข้อมูลพวกเฮาก็ล้มกันได้นะหลายๆท่านก็สิสนใจว่าเออมันคักแท้บ่คักเฮาต้องได้เข้ามาเบิ่งก่อนล้มกันเบิ่งแล้วรับประทานเบิ่งนะครับมันดีแท้ดีจริงก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์บอกเล่ากันไปนะอันนี้ละท่านก็ถือว่ามีประสบการณ์การกินก็เอามาเล่าสู่กันฟังมีเคสสัมภาษณ์มาให้มีรายการได้เบิ่งได้ฟังกันนะเกี่ยวกับอาหารเสริมประเภทจีโก้พลาสก็จะจำหน่ายมาหลายปีแล้วเฉพาะลองลิดของเฮานะใน30เม็ดใน1แคปซูลหลายท่านก็ถือว่าสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงกระดูกนอกจากบำรุงกระดูกแล้วยังเป็นเพื่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์เม็ดเลือดแดงอีกเด้ผักส่วนนี้ก็เป็นละแต่ละประเด็นไปเนาะสรรพคุณเพิ่นหลากหลายดอกมีรายการจีโก้พลัสเนาะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โรงเรียนของเฮาจัดสรรมาให้สู่สังคมบัดเพื่อพ่อแม่สุขภาพแข็งแรงนะกดเพื่อพัวพันสอบถามเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อกับอาหารเสริมจีโก้พลัสนะรักษาสุขภาพโดยรวมอาหารพึกเบาหวานความดันไขมันกระดูกนอนบ่หลับบ่จังซี่เด้อาการเจ็บหัวนะอาการประเภทภาคส่วนที่เจ็บเส้นประสาทดุๆหรือว่าเจ็บหัวในยามเศร้าบ่ยามสวยยามแรงเป็นประจำต้องได้ไปไปสิกไปกวนหูแล้วก็ต้องได้รับประทานอาหารเสริมไปนำและดีที่สุดเป็นรายการฮอเดอร์ไปฟังเพลงกันต่อเนาะเพื่อเป็นการประหยัดเวลานี่มันเพลงนี่แหละมันจากทั้งคำขอจากทั้งอีพอภูมิเพิ่นบอกว่าเพลงนี้สาวฮานปิงแบ้เด้อน้องสาวนกแก้วสุมีไซเพิ่นเป็นศิลปินผู้ขับห้องม่วนๆกันเจ้า

0: าวดีข่าวดีข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแย้งคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

คันแม่นน้องมีผัวแล้วอย่าลงเฮือนให้หมาเฮาเด้อล่ะเด้อให้น้องนั่งเข้าเมาไผอย่าอยู่เฮือนก็ยาวกันไปมีรายการเฮาตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ได้รับฟังล่ะครับรับชมในปัจจุบันนี้นะเป็นรายการลองลิสต์ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะเข้าสู่ช่วงปลายๆของรายการในเหลืออีก15นาทีในรายการเฮายังพอได้ฟังเพลงอยู่เนาะสบายดี FC แฟนรายการที่ติดตามรายการก็คือพี่น้องทั้งบ้านนาเพลงนะทั้งแม่มะนิลาอาปากหวานเด้อว่าซั่นเอาเป็นจังหวะลำวงให้เพิ่นได้เด้อทั้งอาจารย์สมสะอาดนะจังหวะลำวงแด่เพลงหยังก็ได้ดอกว่าซั่นได้จัดให้เด้อจะเอาเป็นทั้งอนาเพลงเชิญเที่ยวแข่งเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้ดอกเนาะเพิ่นมักเพลงหยังหวานนี่หรือว่าจะเป็นสาวโทรคมก็ได้นะทั้งพี่น้องทั้งบ้านนาเพลงเพิ่นแล้วก็เมื่อกี้นี้จัดให้สาวฮานปิงแบ่มอบให้แล้วเด้อทั้งพ่อภูมิไปที่ทั้งศูนย์การแพทย์ป้องกันกันน้ำแดงเนาะเพิ่นเป็นผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ก็คือทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีนโยบายพิเศษในการผ่าตัดต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อเนื้อนะพยาธิทั้งดวงตาไปกวดไปเสกครบวงจรมีเครื่องมือที่ทันสมัยประสานสมทบกับผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเด็กน้อยและผู้ใหญ่เดินทางมาแต่ปักกิ่งประเทศจีนท่านดร.เซียเทียนโปแพทย์อาวุโสมากประสบการณ์เด้อมีรายการเฮาไปหาเพิ่นได้ดวงตาเบิ่งบ่แจ้งบ่คมบ่สัดดวงตามีปัญหาหลายๆด้านที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันเป็นจังได๋มากันจังได๋อยากฮู้กกปลายสาเหตุก็ไปเซ็กไปกวดได้ยี่ที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งภาคส่วนที่สนใจต้องการอยากให้เพิ่นปิ่นปัวให้ในทางด้านการแพทย์ก็ไปเลยนะในปัจจุบันนี้เพิ่นบริการผ่าตัดฟรีบ่ได้เสียเงินจักกีบเสียเงินแต่ซื้อยา กับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นพอพันและสอบถามได้มีรายการที่020-5755-4111 5755-4111นะพอพันเพิ่นเด้ออันนี้เป็นเบอร์ทั้งศูนย์การแพทย์020-5755-4111อีก13ตู่เนาะกับพวกพันสอบถามหาพันเลยเดี๋ยวโอกาสได้มามีเงินไขเพียงพอแล้วก็เดินทางมาเลยเนาะไปฟังเพลงกันต่อได้มีรายการฮะก็เป็นการประหยัดเวลาเดี๋ยวเบรกต่อไปจึงมาเข้าตื่มอีกเนาะเพลงนี้แหละแมนเอาเป็นเพลงของอีทองของอีเมทั้งอีเมอนาเพลงเนาะเพิ่นคิดฮอดจึงโทรหามีรายการทั้งพูดทั้งวังเวียงเพิ่นขอมาม่วนๆกันจ้ะ

เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลองเลสโดยระบบคลื่นความถี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นะก็รับฟังกันได้ทั่วประเทศนะทุกเมืองทุกบ้านนะคันฟังแจ้งดีคมสัตย์ก็อย่าลืมเด้อกดเข้ามาลินมายามนำโคศกนำนะมีเบอร์ให้2เบอร์มื้อนี้ก็คือสิบ่ทันแล้วนะเวลาเบิดแล้วเด้เบอร์ทั้งห้องส่งเฮาประจำก็มีทั้ง0305787052แล้วก็ยังมีเบอร์ใหม่อีกเติม02122413เนาะแล้วก็เบอร์ทั้งห้องการอยากได้อาหารเสริมประเภทใดจะเป็นจีโก้บ่โคลินบำรุงสายตาอาโรเจนพาสบำรุงผิวพรรณฟิกเซซี่ดีท็อกซ์ลำไส้ปัญหาเรื่องอาการถ่ายยากบ่หรือว่าจะเป็นพยาธิยิงดับเบิลคลิกมีจำหน่ายเด้อมีรายการเฮาตลอดถึงเครื่องดื่มซากาเฟ่ความงามต่างๆนะไม่คอยบริการมีต้องขอบใจทั้งบริษัทลองเลสการค่าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจทั้งโรงงานตัดเย็บ SMKM สกีฬาพิมพ์ลายขอบใจทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จ้อยขอบใจอาหารกระเปียกแซบ2ไอ้น้องขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งนำโซกขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง16สาขาทั่วประเทศและก็พิเศษ3สาขาที่เข้าร่วมผู้ทำรายการก็คือห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงพ่อบางห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวางจำหน่ายยามองลองเลดเดอร์ช่องทางที่2แขวงเสียงขวางตลาดน้ำงำนะก็ไปใส่บริการสนใจต้องการอยากได้ไปทูไปทาก็มีทั้งสูตรห้อนและสูตรหนาวเนอร์ไปคอยไปทาทูทาถูเนาะไปฟังเพลงปิดท้ายรายการกันเลยนี่เหลืออยู่เพียงแต่7นาทีนะได้ยกเพลงไป อาจารย์ทุกท่านเอาเพลงนี้เลยสาวทุลคมให้แกทั้งกันในอีเมลมณีลาปากบานบันนาเพลงเนอร์ผัดคอมาม่วนกันเลยสะเจ้าหลังจากจบเพลงนี้แล้วนะเรียกตื่นอีเพลงหนึ่งก็ว่ากันไปนะกับม่วนๆกันทำมือนี้ขอบใจทานสมสะอาดควบคุมเครื่องเสียงคือเก่าข้าพเจ้าเบาไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวในโอกาสเข้าร่วมกล่องประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำพอยบรรณสารประธานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวฮู้ว่าผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวได้นำพาปรับปรุงเวียกงานโฆษณาและข่าวสารด้วยหลายวิธีการและทันสมัยขึ้นกว่าเก่าสามารถเฮ็ดให้พนักงานสมาชิกพรรคมีความรับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกฎหมายมติคำสั่งคำแนะนำแจ้งการระเบียบการและมูลเสื้อวันสำคัญของชาติของพรรคของกรรมกรลาว
2: เรื่องงานโฆษณาและข่าวสารก็ได้นำพาเรื่องงานดังกล่าวโดยหลายวิธีการเป็นแนวใดเห็นให้สมาชิกพนักงานสมาชิกพรรคเขาสมาชิกกรรมบาลเขานี่ครับผู้เข้าใจต่อแนวทางต่อนโยบายของพรรคของรัฐต่อมติคำสั่งต่อมูลเสื้ออันดีงามของชาติของพรรคของกรรมบาลลาวของพวกเฮาอันที่คุณเด่นแม่นได้คนคว้าบทวิจารณ์ศาสตร์แนวคิด

0: ทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ให้ว่องไวทันกับสภาพการดีขึ้นกว่าเก่าสมภวันมาวงไซอ่าน
1: รายการอค MOIC สื่อสาร
2: รายการอค MOIC

0: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน
1: แก้วสบายดีท่านผู้ชมตอนหาประธานข่าวสู้รายการออกข้อสื่อสาร
0: MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร
1: เจ้า
0: วันนี้พวกเราพบกันก็คือมื้อทำอิฐของอาทิตย์เริ่มต้นเดินมาเป็นอาทิตย์เกือบสุดท้ายของเดือนมิถุนา
1: ดำเนินมาถือว่าจะครึ่งปีแล้วจะครึ่งปีแท้ๆแล้วเนาะพอเบิดเดือน6ปุ๊บนี่ก็บอกว่าครึ่งปีแล้ว2016คือว่าผ่านไปไวแท
0: ้เอ
1: าการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็ยังคงสืบต่อดำเนินต่อมื้อนี้ก็เสื้อในว่าหลายท่านก็สิตื่นตะดึกลุกแต่เ
0: ช้า
1: เพื่อกล้าเกี่ยมไปปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในขณะที่บรรดาลูกๆหลานๆเฮาก็สำเร็จไปแล้วสำหรับบั้นสอบสิ่งม.7ถือว่าหากจ

0: ไปนี
1: ่เจ้าเอากลับเป็น
0: บางวันคงจะผ่านหมดทุกคน
1: ถ้าที่ตามผลสอบสิ่งมาน้ำกัน
0: เนาะ
1: ก้าวเข้าสู่การเอิ้นว่าปิดจุกเฮียเราได้เนาะสองเงินสองพังเงินสองแล้วลูกหลานพ่อแม่บุปผงกับซีเมนคนครัวในการซอกหาการเฮียนผักแรงให้กับลูกหลานบ่ว่าจะเป็นการเฮียนภาษาต่างประเทศเฮียนดนตรีกีฬาก็ถือว่าเฮ็ดให้ลูกหลานได้เอิ้นว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนาะ
0: เจ้า
1: ก็เป็นบรรยากาศของต้นอาทิตย์ทักทายและการของพวกเฮามาคือเก่าเวลาก่อนอาหารเที่ยง 11:00 น. ถึง 12:00 น. ออกอากาศทุกๆวันจันทร์วันคารและวันพุธ3มื้อต่ออาทิตย์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็มีการกดแบ่งปันไปทางเพจของ MOIC สื่อสารหรือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังบ่ว่าจะเป็นบรรดาทีอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเนาะบรรดากรมบรรดาห้องการหรือว่าท่านผู้ชมทั่วไปที่เข้ามาแล้วอยากให้รายการนี้อยู่กับท่านผู้ชมกับสังคมไปดลๆก็ขอน้ำจิตน้ำใจจากทุกท่านกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์พวกเราได้เด้อ
0: เจ้าเพราะว่าตัวที่นี่เป็นผลดีหลายเนาะเป็นผลดีหลายเพราะว่าข้อมูลนี่มันจะได้ไปกระจายไปทั่วไปถึงสำคัญเลยแม่นว่าถ้าหากว่าท่านติดตามรายการพวกเขาเป็นประจำท่านจะบ่พลาดทุกๆข้อมูลขออนุญาตแจ้งไว้เลยเพราะมื้ออื่นนี่มีแขกรับเชิญเข้าร่วมในรายการปกติแล้วเนี่ยแม่นวันอังคารแล้วกับวันพุธเนาะจะมีแขกรับเชิญเข้าร่วมในรายการมื้ออื่นนี่เพิ่นจะมาตอบไขข้อข้องใจก็ว่าแม่นเนาะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังข้อมูลรายการพวกเขาผ่านในอาทิตย์ที่ผ่านๆมาเนาะอาทิตย์ผ่านมาเป็นพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องของการซมไส้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล
1: ์หรือพลังงานแสงตะวัน
0: เจ้าถึงราคาเนาะ
1: เจ้า
0: แต่ว่ามื้ออื่นนี่เนาะทั้งเบื้องของไฟฟ้าลาวนี่เพิ่นจะมาห่วมสนทนาโดยจะเป็นทานฮ้อผวมด้วยการใหญ่จากทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวคือทานบุญทานพันดอลลาร์เพิ่นจะมาห่วมสนทนาในมื้ออื่นนี่แม่นภายใต้หัวข้อเหตุผลของการปรับปรุงโครงสร้างราคาไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยในแต่ละระยะเนาะเพราะว่าตัวนี้นี่ก็ยังเป็นคำถามที่ยังได้ยินมาอยู่ตลอดเน
1: า
0: ะในขณะเดียวกันที่ถามว่ามาฟังคำตอบในมืออื่นฟังเกี่ยวกับการสนทนาแล้วท่านก็จะได้ฮู้ถึงเป็นหยังมาพุ่นจึงมีการปรับราคาโครงสร้างค่าไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยนี่ขึ้นเนาะซึ่งการปรับขึ้นนี่ในแต่ละข้างก่อนที่จะมีการปรับขึ้นนี่ก็บ่หมายความว่าเพิ่นจะปรับแบบปึ๊บๆปั๊บๆเด้เพิ่นจะมีการประชุมมีการปรึกษาหารือกันด้วยเหตุและผลว่าจำเป็นเฮาเป็นหยังเฮาจึงต้องขึ้นและขึ้นนี่ขึ้นในระดับใดเพื่อให้มันกระทบหน่อยที่สุดต
1: ่
0: อกับการดำรงชีวิตของไทยเฮาจะค่อยในทั่วสังคมนี่แหละมื้ออื่นนี้โดยแม่นท่านฮอผมในการใหญ่จากทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพิ่นจะมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้จะมาให้ฮู้ถึงด้วยเหตุและผลอันใดและจำเป็นต้องขึ้นคือแบบใดและย้อนหยังจึงขึ้นแล้วตัวที่ขึ้นไปนี่จะมีการปรับขึ้นมีการปรับขึ้นแบบใดในระยะใดเด้เพราะว่าการปรับขึ้นแต่ละครั้งเพิ่นก็จะมีการปรับขึ้นค่อยๆปรับขึ้นเนาะมื้อนี้ท่านจะบุคคลพลาดเนาะบอกว่าบุคคลพลาดเลยเพราะช่วงเวลาที่เฮามีการสนทนาสดนั้นท่านก็ถามว่าท่านใดที่ว่ามีข้อข้องใจอยากจะถามเพิ่นโดยกรงผู้อื่นได้เน
1: า
0: ะถามแบบสดๆเลยตอนที่ออกอากาศสดเลย
1: แม่แล้วเอาเชิญชวนทุกท่านมาหับฟังหับสมการสนทนาไปพร้อมๆกันมื้ออื่น 11:00 น. ถึง 12:00 น. เด้อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าว่าขับขี่รถอยู่ในตอนนี้ฟังไปนำแล้วก็จื้อเวลาไว้ว่ามื้ออื่นพวกเราจะได้มาสนทนากันผ่านทางออนไลน์ก็แมนเพจวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าลาวเนชั่นแนลเรดิโอเนาะแล้วก็มีการกดแบ่งปันไปทางรายการ MOIC สื่อสารของพวกเรารวมถึง FM ก็แมน 103.7 เมกะเฮิรตซ์
0: เจ้าเอาอันนี้ก็บอกกล่าวไว้ก่อนเนาะเพื่อว่าหลายๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้จะได้มู้ตื่นมามื้ออื่นนี่จะเป็นทันใดจะมาห่วมสนทนาเน
1: า
0: ะซึ่งในอาทิตย์นี้คือว่าอะไรว่าจะมีอยู่2ภาคส่วนที่จะห่วมสนทนาอันนี้ก็เป็นการห่วมสนทนาในมื้ออื่นก็คือจะเป็นทั้งท่านห้องผมในการใหญ่จากทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพิ่นจะมาใครข้อข้องใจตัวนี้เกี่ยวกับเป็นอย่างจึงมีการปรับสำหรับโครงสร้างราคาไฟฟ้าลาว2025ถึง2029
1: เนาะและพร้อมเดียวกันนั้นใน มื้อต่อไปเนาะวันพุธเป็นการแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนอกจากหัวข้อที่เฮาจะสนทนากันในวันอังคารมื้ออื่นแล้วในมื้อวันพุธเฮาก็ยังมีอีก1หัวข้อสําคัญนะพนักงานที่อยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้รอท่าติดตามรับฟังไปพร้อมๆกัน
0: เพื่อจะได้กะเกี่ยมไว้ว่าท่านมีข้อข้องใจอันใดมีคําถามอันใดอยากจะถามทางภาคส่วนเกี่ยวข้องอย่าลืมเนาะในมื้อวันที่24ก็คือวันพุธนี้จะแม่นร่วมสัมภาษณ์โดยแม่นท่านปริญญาเอกบุญเพ็ง4บุญเฮืองหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมและปรุงแต่งเพิ่นจะมาสนทนาแม่นภายใต้หัวข้อกาลโอกาสและสิ่งท้าทายการสร้างนิคมอุตสาหกรรมอยู่สปป.ลาว
1: อ
0: ันนี้ทวนคืนตึมอีกเนาะบางท่านอาจจะว่าเอ้าท่านหัวหน้ากรมเมื่อก่อนเพิ่นเป็นหัวหน้ากรมส่งเสริม SME หรือว่ากรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำหรับท่านปอ.บุญเพ็ง10บุญเฮืองแต่ว่าตอนนี้เพิ่นไปรับหน้าที่ใหม่แต่ว่ายังอยู่กระทรวงเก่านี่แหละเนาะแต่เพิ่นไปรับหน้าที่เป็นหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมและปรุงแต่งฉะนั้นท่านใดที่หาฟังรายการอยู่ในขณะนี้อย่าลืมเด้ออันนี้มันเฮามีนัดกันในมื้อวันพุธ24มิถุนา
1: เจ้าคือกาวเวลาเดียวกันก็แม่น 11:00 น. ถึง 12:00 น.พวกเฮาก็จะได้สนทนากันเรื่องกาลโอกาสเนาะสิ่งท้าทายในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมอยู่สปป.ลาวโดยเฉพาะก็คือแขนงการอุตสาหกรรมปุงแตงก็สิได้เห็นทั้งโอกาสสิได้เห็นทั้งสิ่งท้าทายในเวลาเดียวกันฉะนั้นเป็นการบอกข่าวในต้นอาทิตย์ไว้เลย
0: เ
1: พื่อทุกท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้สบายดีแฟนรายการคำพรศรีสุพรรณทองสบายดี
0: สบายดี
1: กุมภาเนาะกุมภาสบายดีเด้อเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนา สบายดีทักทายท่านผู้ชมที่เข้ามาตอนนี้อยากโอ้ล้มกับทุกท่านเด้อเนาะพิมพ์ขอความให้ฮู้แดว่าท่านรับชมรับฟังอยู่ไสรับชมอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสิเน
0: า
1: ะยุกกลมใด
0: หรือว่ากระทรวงใดเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็สามารถประกอบความคิดความเห็นได้หรือว่าอยากให้ทั้งรายการพวกเขาเสื้อเสื้อเอาทั้งกระทรวงอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องที่มันเป็นเวียกงานต้องสู่ที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเช่นว่าหลายๆท่านก็สิฮู้ดีก็มันเกี่ยวข้องกับทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้านี่ก็มันมีหลายกระทรวงในที่มันปิ่นอ้อมแต่แท้เนาะบ่ว่าจะเป็นทางเบื้องของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้
1: อม
0: ห
1: รือว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งหรือว่าภาคส่วนอื่น
0: ๆเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็สามารถแสดงความคิดความเห็นเข้ามาได้เน
0: า
1: ะหรือว่าท่านใดที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารนอกจากรายการของพวกเราที่เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าฝาก Facebook ของทางกระทรวงเพิ่นไว้แน
0: ่
1: การติดตามข้อมูลข่าวสารออนไลน์ก็คือข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่า Ministry of Industry and Commerce เข้าไปติดตามการเคลื่อนไหวกิจการกิจกรรมต่างๆของเพิ่นเนาะผ่านทางเพจ Facebook เดี๋ยวระยะต่อไปพวกเราจะมีการแจ้งราคาน้ำมันล่าสุดอีกน้ำมันเสื้อไฟ
0: ตอนนี้ฟังแล้วก็ซึ้งใจเพราะเป็นการปรับราคาลง
1: เจ้าอีกจังไรพวกเราจะลงรายละเอียดให้ฟังเพราะว่ามาพบกันตอนต้นเขาก็ใส่ข้อมูลกันเลยเนาะ
0: คิดฮอดเลย
1: บ่ได้มา
0: เพราะว่ารายการเขานี่เฉพาะรายการออกข้อสื่อสารหรือว่า MOEC สื่อสารนี่มันเขาพบกันทุกๆต้นอาทิตย์เด้วันจันทร์วันอังคารวันพุธสนั่นเนาะวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์กันจะมีข้อมูลที
1: ่
0: สะสมไว้เนาะสนั่นฮอดวันจันทร์แล้วก็เป็นอยากลมสู่ฟังเลย
1: เอ
0: าตอนนี้เขาจะพักรับฟังเสียงเพลงบนม้วนจากทางรายการก่อนเนาะซึ่งเขาก็มีบทเพลงจากทางเบื้องของอุตสาหกรรมรายการค่าเนาะเพิ่งมาฝากมาต้นเนาะหรือว่าท่านใดที่ว่าฟังแล้วติดใจอยากฟังอีกขออีกได้เด้อ
1: ขอกันเข้ามาได้เพิ่มเติมเนาะทาง Facebook ก็ดีหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์เฮาก็ยังแม่น0305787052เดี๋ยวนี้ไอ้ทองดีเพิ่นกำลังซอกเพลงของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อได้เปิดให้มวลซื้อน้ำกัน
0: เจ้าหรือว่านอกจากเพลงที่เฮาจะจัดให้แล้วท่านใดที่ว่าโอ้อยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษยังสามารถขอได้ร่วมจัดทำรายการกับคุณสุขทั้ง2
1: เจ้าตอนนี้พวกเฮาจะพาทานทรงทานไปมวลซื้อฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

0: ติดตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร
1: หลังจากครับฟังเสียงเพลงไปหวังว่าคงจะถูกใจมีทางแฟนเพลงรายการเฮาเนาะสำหรับบทเพลงของทางเรื่องของอุตสาหกรรมการค้าน่ะจักหน่อยเด้อจะเปิดให้เด้อเมื่อกี้นี่มีแฟนรายการเพิ่นทักทายเข้ามาอุ้ยสายนี่ไก่เลยจากทางใต้เลยมาจากไอ้บ่าวปักเซ่เพิ่นว่า
2: ไอ้เบา
1: หุ่นทวีตบ
2: ่หุ่นทวีตหยอกลุงเด้อเนาะเพิ่นว่าโอ้ลุงนี่เป็นพนักงานบำนาญฟังรายการเป็นประจำเพิ่นว่าขอบใจสาวโคสุกทั้งสองเด้อที่มาดำเนินรายการมอบข้อมูลข่าวสารให้เพิ่นแล้วเพิ่นขอฟังเพลงร่วมกับรายการพวกเฮาเพิ่นว่าค่าดองคนละครึ่ง
1: อาจจะจะเป็นเจ้าห้องว่าสิเป็นเจ้าภาพบ่เป็นเจ้าคนลุงตาบ่เนาะช่วยเจรจาเรื่องค่าดองให้ลูกหลานเนาะเพราะว่าเพลงนี้มันอยากมอบให้กับทั้งนายสร้าง
2: นายสร้าง
1: พระพุทธรูป
2: เกศลักษณ์พระพุทธรูปอยู่ทางวัดจอมเพชร
1: จอมเพชรเพิ่นว่าซั่นเด้
2: เดี๋ยวให้ทีมงานเฮาซอกให้เนาะค่าดองคนละครึ่งขอฝากไปให้หมดทุกคนทางไอ้น้องนายสร้างแกะสลักพระพุทธรูปอยู่วัดจอมเพชรอยู่ทางปักเซก็คือแดนใต้นะเพิ่นฟังทางไกลเลยแต่ว่าก็ดีใจเนาะถึงจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแต่ว่าพวกเฮาก็ยังอยู่ใกล้กันอยู่ไกลแต่ก็ยังคืออยู่ใกล้ย้อนว่าสัญญาณสายใหญ่แก้วไปฮอดไปถึงได้โบได้ล้มกันแต่น่าเสียดายเพิ่นว่าโอ้ยได้ฟังผ่านทางขึ้นวิทยุเลยบ่เห็นหน้าโคซกแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะได้ฟังเสียงพวกเฮาก็ดีใจแล้วแต่ว่าคันท่าทานเข้ามานี่เอิ้นว่ากําไรได้พวกเขามาทาง Facebook ได้เห็นทางหน้าโคซก
1: เห็นทางหน้าโคซก
2: ได้ฟังทางเสียงพร้อมกันซั่นก็อย่าเอิ้นว่าปะโอกาสนี้ให้เสียไปทันใช้โอกาสนี้แหละในการสื่อสารกับพวกเขาได้ในการโอ้ลมน้ำกันได้พวกเขาเองก็อยากได้คำตำหนิติชมกับท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อเฮ็ดให้รายการเป็นรายการของสังคมเนาะโดยเฉพาะก็คือการส่งต่อข้อมูลข่าวสารเวียกงานของอุตสาหกรรมและการค้าให้ทุกท่านได้รับชมรับฟัง
1: เจ้านี่ก็เป็นช่องทางในการติดตามรายการพวกเขาเป็นประจำก็คือออกอากาศทุกๆวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธเวลา11โมงหาเวลา12โมงผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นี่ก็เป็นช่องทางหลักเลยเน
2: า
1: ะและช่องทางเบอร์ของออนไลน์ก็มีเช่นเดียวกันเนาะเฮาออกอากาศผ่านทาง Facebook Page ของทางวสโลหรือว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรวมไปถึงเพจของทางรายการพวกเฮาก็คือออกขอสื่อสาร
2: เจ้าเอาดังที่สัญญากันไว้ว่าพวกเฮาจะมาแจ้งข่าวจากทางหน้า Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าทุกท่านโดยเฉพาะบางคนก็อาจจะได้รับรู้แล้วเนาะเกี่ยวกับการแจ้งการปรับลดราคาน้ำมันเสื้อไฟได้ปัญญาแต่ว่าล่าสุดของล่าสุดอีกได้เพราะอาทิตย์ก่อนเฮามาเฮาก็ได้มีการแจ้งแล้ววันนี้เพิ่นก็จะมีการปรับเติมอีกเนาะปรับใน4มื้อก่อนที่ผ่านมา
1: ปรับในมื้อวันที่18มิถุนายน2026เริ่มแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นมาเนาะจนฮอดมื้อนี้ราคาก็ยังคงเดิมสำหรับราคาน้ำมันที่เพิ่นมีการปรับลงคงเดิมอยู่บนคงเดิมนี่แม่นตัวที่ปรับล่าสุดแด
2: เจ้าราคาตอนนี้แจ้งให้ทุกท่านทราบสำหรับสองประเภทเนาะก็คือน้ำมันเสื้อไฟประเภทกระส้วนและก็น้ำมันแอดซั่งอันนี้เป็นราคาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะน้ำมันแอดซั่งธรรมดาเมนยูทีสามหมื่น190กีบต่อลิตรส่วนว่าน้ำมันกระส้วนเป็น 25,040 กีบต่อลิตรก็ดีใจไปกับทั้งผู้ที่สมไส้ลดน้ำมันเสื้อไฟเพราะว่ามีการปรับลงแบบนี้ก็เฮ็ดให้น้ำมันในถังเพิ่มขึ้นจำนวนเงินอาจจะบ่ทันได้เพิ่มขึ้น
1: เจ้าสำหรับแอดซั่งธรรมดานี่ปรับลงราคาล่าสุดเพิ่นปรับลง 1,100 สิกีบต่อลิตรเนาะถ้าว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่นบอกว่า 3.55% ส่วนว่ากระส้วนปรับลงล่าสุดนี่มันปรับลงหลายได้ 2,580 กีบต่อลิตร
2: เจ้า
1: ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เป็น 9.34% หรือว่าส่วนห้อยเนาะอันนี้มันปรับพร้อมกันทั่วประเทศเลยจนกว่าจะมีแจ้งการออกมาข้างหน้าเนาะว่าจะมีการปรับขึ้นหรือปรับลงกะติดตามน้ำกันเนาะท่านผู้ฟัง
2: เจ้า
1: ก็มาฮอดระยะนี้ก็ถือว่าราคาน้ำมันนี่มันเพิ่นก็ปรับลงทยอยปรับลงหลายๆครั้งแล้วเนาะก็เป็นสัญญาณที่ดีเป็นข่าวดีที่หลายๆคนก็จะหวังว่าเนาะราคาสินค้าต่างๆก็จะมีการปรับลงคือกัน
2: จะแต่อาจจะต้องติดตามการแจ้งการไปเติมแต่ละระยะเพราะว่าการปรับลงราคาน้ำมันแมนยูว่าปรับลงใน4มื้อข้างหน้านี้แต่ราคาสินค้าแมนบ่สามารถปรับไว้ได้หลายไว้ขนาดนั้น
1: อา
2: จจะย้อนว่าตอนที่เพิ่นซื้อสินค้ามาเนาะท่านผู้ฟังลองคิดน้ำกันเบิ่งว่าเพิ่นซื้อตอนราคาน้ำมันแพงฉะนั้นจำเป็นต้องได้ขายก่อนจึงไปว่าอ๋อเป็นอย่างราคาน้ำมันลงแล้วราคาสินค้าจึงลงบ่ได้เนาะก็ต้องได้เบิ่งสินค้าในงวดต่อๆไปเพราะมันจะเว้าเรื่องของการ ขนส่งเนาะที่เป็นต้นทุนทางด้านน้ำมันเสื้อไฟนั่นเองเอาติดตามต้องกัน
1: เจ้าซึ่งในอาทิตย์ผ่านๆมานั้นทางเบื้องของหัวหน้ากลุ่มการค้าภายในเพิ่นก็ได้มาร่วมสนทนาในรายการมาอธิบายสู่ฟังมาเราสู่ฟังว่าด้วยเหตุใดเน
2: า
1: ะที่คำถามที่สังคมที่ยังให้ความสนใจถามหลายเนาะก็คือถ้าว่าราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นสินค้ารู้สึกว่าจะปรับขึ้นไว้ตามแต่ว่าเวลาที่ราคาน้ำมันปรับลงแต่ว่าเป็นยังสินค้าราคาสินค้าจึงปรับลงซาแท้หรืออาจจะบอกว่าบางสินค้าบ่ปรับเลยเนาะ
2: อ
1: ันนั้นเบื้องของทางเบื้องของหัวหน้ากรมการค้าภายในพื้นกอมาห่วมสนทนาในรายการแล้วและฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่เข้ามาฟังทางช่องทางออนไลน์ท่านก็สามารถไปฟังขึ้นหลังได้เนาะเกี่ยวกับการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้เนาะ
2: เจ้า
1: เมื่อว่าถึงเบื้องของทางเบื้องของกรมการค้าภายในกระทรวงพื้นกอฮิตเวียกนักพอสมควรได้เนาะพอมันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นข้อมูลที่มันปิ่นอ้อมกับชีวิตประจำวันของเฮาเจ้าข่อยดีล่ะอันนี้เป็นข้อมูลในระยะต้นๆเดือนเนาะซึ่งอันนี้มันเป็นการเอาใจใส่แล้วก็ติดตามเกี่ยวกับการกวดการราคาสินค้ารวมไปถึงสินค้าที่หมดอายุเพื่อเป็นการรับประกันต่อกับผู้บริโภคแล้วก็รับประกันต่อกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าของพวกเฮานี่แหละเนาะทางเบื้องของแขวงอัตปือก็เช่นเดียวกับทางเบื้องของแขวงอื่นๆเมืองอื่นๆกันเป็นที่ว่ายังมีข่าวตัวนี้ออกมาเรื่อยๆหมายถึงว่าทางเบื้องเจ้าหน้าที่เองเพิ่นก็ปฏิบัติหน้าที่เนาะเพิ่นก็พยายามปฏิบัติหน้าที่ให้มันลงลึกแท้ๆเนาะแต่ว่าในหั่นเองต้องได้บำเบิงน้ำกันแล้วว่าสังคมจะต้องได้มีส่วนช่วยกันแท้ๆเนาะเรื่องของเว้าถึงว่าราคาสินค้าบ่เว้าถึงว่าสินค้าหมดอายุบ่สินค้าบ่ได้คุณภาพบ่สินค้าเสื่อมคุณบ่อันนี้เป็นเฮาเป็นผู้บริโภคเนี่ยจะต้องได้ติดตามต
2: ้
1: องติดตามช่วยกันแล้วถ้ามาเฮาฮู้ข้อมูลว่าโอ้มันมีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคสมมติว่าเนาะเซ็นว่าทางด้านราคาทางด้านคุณภาพทางด้านอื่นๆนี่ท่านก็สามารถห้องเฮียนไปหาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่นก็เปิดสายด่วนได้สายด่วนก็คือ1510
2: และเพิ่นก็ยังกล้าเกียมที่จะเปิดแอปพลิเคชันเสียงเนาะที่ให้ท่านได้ส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาเพื่อเพิ่นจะได้รวบรวมเอาในการเอิ้นว่าเฮ็ดแนวใดเพื่อให้เป็นการปกป้องผู้สุมไส้ก็คือผู้บริโภคนั่นเองเมื่อกลับไปเว้าถึงสินค้าเนาะโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นทั้งอุปโภคบริโภคบรรทานถ้าว่าเฮาไปซื้อเครื่องบางครั้งมันจะมี2กรณีอันที่1คือเจ้าของห้างค้าจงใจเอารัดเอาเปรียบส
1: ิน
2: ค้าหมดอายุแต่ว่ายังขายอยู่ก็มีแต่ว่าอีกกรณีนึงเพิ่นบ่ได้สังเกตแต่เฮาในนามผู้สุมไส้เองก็ควรมีจุดที่จะสังเกตทุกครั้งที่เขาจะจ่ายเงินค่าสินค้าเขาก็ต้องเบิ่งก่อนว่าผลิตมื้อใดหมดอายุมื้อใดเพื่อรับประกันทางด้านเอิ้นว่าคุณภาพของเขาแหละหรือว่าชีวิตของเขาสุขภาพของเขาเพราะว่าบางอย่างยิ่งเป็นอาหารการกินมันก็เรื่องของสุขภาพด้วยเนาะคันว่าเป็นเครื่องใช้กับสุขภาพภายนอกคือกันรวมๆแล้วคือเขาในน้ำผู้สมใส่ผู้บริโภคถ้าเห็นว่ามันมีอันใดที่บกหักบนเนเขาก็สามารถส่งความคิดความเห็นได้แจ้งได้คือกัน
1: แจ้งได้เอาสายด่วนเลยก็คือ1510เนาะย้ำอีกครั้งนึงว่าท่านสามารถรับชมขึ้นหลังกับการร่วมสนทนากับทางเบื้องของหัวหน้ากลุ่มการค้าภายในเพื่อนได้มาเว้าละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องการปกป้องผู้สมใส่เน
2: า
1: ะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพสินค้าเรื่องของราคารวมไปถึงเรื่องที่มันใกล้ตัวเฮาเช่นว่าน้องหญิงเว้าเรื่องว่าการสมใส่การบริการเกี่ยวกับศูนย์ความงามบ่หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการสมใส่ต่างๆนี่ถ้าว่ามันบ่ได้คุณภาพหรือว่ามันเกิดปัญหานะเฮาก็สามารถห้องเฮียนไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เนาะเพิ่นก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือในจุดนี
2: ้
1: แล้วอีกประเด็นนึงที่เพิ่นเว้าฮอดในมื้อนั้นก็คือเว้าเรื่องของการสมใส่รถไฟฟ้าเน
2: า
1: ะถ้าว่าเฮาหักเป็นผู้นึงที่สมใส่รถไฟฟ้าแล้วหากว่าพบเห็นเรื่องของคิดว่ามันเป็นการเฮาเสียเปรียบเฮาอับประโยชน์ได้เนาะท่านก็สามารถโฮงเฮียนได
2: ้
1: เส้นว่าคุณภาพของ
2: ร
1: ถบอหรือว่าอื่นๆเนาะนี่แม่นท่านก็สามารถโฮงเฮียนได้เพราะว่าในจุดนี้เฮาอยากจะมาย้ำเตือนนี่ย้อนอย่างย้อนว่าบางท่านอาจจะบ่ทันฮู้ว่าบ้านเฮาก็สามารถโฮงเฮียนได
2: ้
1: บ้านเฮาก็สามารถ
2: ส่งความคิดความเห็นได้
1: ส่งความคิดความเห็นได้หรือว่าหน่วยงานเกี่ยวของพื้นสามารถช่วยเหลือเฮาได
2: ้
1: ขอเพียงแต่ท่านนั้นต้องห้องมาบนนอนหลับทับสิทธิ
2: ์
1: เพราะว่าเฮามีสิทธิ์เนาะเฮามีสิทธิ์เฮาก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของเฮาถ้าเฮาว่าเฮาถูก เอารัดเอาเปรียบบ่หรือว่าเฮาอัปประโยชน์นี่ท่านก็สามารถแจ้งไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สําคัญเลยแม่นเอาชื่อง่ายๆเลยที่สายด่วนก็คือ
2: 1510
1: เพิ่นก็จะรวบรวมข้อมูลไว้แล้วเพิ่นก็จะลงให้ทางเจ้าหน้าที่ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปเก็บกำข้อมูลแล้วก็ลงไปให้การช่วยเหลือ
2: เ
1: ริ่มต้นก่อนนะ
2: อันนี้เว้าถึงเรื่องงานการคุ้มครองหรือว่าการปกป้องผู้สมไส้นั่นเองและอีกอันนึงที่เฮาอยากเว้าเติมอีกก็แม่นเว้าเรื่องของเอิ้นว่าการสมไส้หรือว่าบริการทางออนไลน์การค้าทางออนไลน์ยิ่งเฮ็ดให้ผู้สมไส้นี่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าเอิ้นว่าถูกโกงได้เลยเนาะอันนี้เป็นซวยๆกัน
1: ได
2: ้
1: มันสามารถเกิดขึ้นได้ระวางเว้าง่ายๆคันสรุปง่ายๆก็คือระวางผู้ซื้อและผู้ขายเนาะเฮาก็เห็นมีกรณีแบบนี้ถ้าจะเว้าถือว่าโอ๊ยมีแต่อนาผู้ผู้ที่สมไส้หรือว่าในน้ำลูกค้าเองที่ถูกเอารัดเอาเปรียบอันนี้ก็แมนเนาะแต่ว่าในน้ำผู้ขายเคยถือบอกผู้ขายก็เคยถือคือกันเนาะฉะนั้นสองฝ่ายนี้จะต้องมีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกัน
2: ค่ะว่าเห็นว่าผู้ขายเอาเปรียบผู้ซื้อเนาะเฮาผู้สมไส้
1: ไก่ฟองเฮียนได
2: ้เฮียนได้หรือว่า
1: ผู้ขาย
2: ผู้ขายหักถูกผู้อันนั้นผู้
1: ซื้อ
2: เนาะผู้ซื้อเอาเปรียบเฮาเช่นว่าส่งเครื่องไปแล้วบ่โอนเงินหรือว่าหลายๆครั้งนี้จะเป็นส่งเครื่องไปแล้วบ่ไปเอาเครื่องสินะกรณีนี้มันจะเป็นเอิ้นว่าเป็น
1: การยังสามารถท้องเฮียนได้
2: สามารถแจ้งได้เป็นการส่งคำคิดคำเห็นมาเพื่อว่าเฮ็ดแนวใดในอนาคตจะบ่เกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้
2: ส่วนหลายแล้วผู้บริโภคผู้สมไส้นี่ถือกันแม่นว่าบ่ได้สินค้าโกงกับที่เฮามาตรฐานที่เฮาจ่ายเงินไปหรือกรณีที่ว่าโอนเงินไปแล้วบ่ได้เครื่องเลยอันนี้เฮาสิเฮ็ดจังได๋เนาะในการปกป้องมันก็จะมีหน่วยงานเพิ่นนี่แหละรับเอาคำเอิ้นว่าเฮียคำห้องเฮียนของทานเพื่อจะเฮ็ดแนวใดซวยในการอัดทรงโวทรงวางนี
1: ่เพื่อให้การห้องว่าเป็นการค่าที่มันมีความยืนยงเนาะปัสจากบ่ได้ได้ทําผู้ชมทําผู้ฟังปัจจุบันนี้เว้าเรื่องการค้าขายนี่มันก็มีความสะดวกสบายหลายยิ่งขึ้นเช่นว่าช่องทางของออนไลน์จ่ายก็ง่ายรับสินค้าก็ง่ายเนาะมีบริษัทขนส่งนําอีกที่โอ้ยส่งบางครั้งหรือบางเจ้าเลยบอกว่าส่งฮอดตีนเท่าใดก็มีเนาะ
2: เจ้า
1: เอาซะนั้นเว้าเรื่องว่าความสะดวกสบายมันมาบางครั้งมันก็มาพร้อมกับควบคู่กับการแฝงห้องแฝงควบเอาเปรียบก็มี
2: ตัวละก็มีอันตรายต่อผู้ต้องเป็นเหยื่อเพราะว่าหลายคนเด้เนาะคนเดียวเป็นคนที่ไปตั้งใจที่จะโกงคนอื่นอยู่แล้วนะผู้ละเล็กผู้ละน้อยแล้วกลายเป็นว่าอย่าท้อเสียเงินน้อยๆผู้นี้ก็อย่าท้อเสียเงินน้อยๆรวมกันแล้วก็จะเอิ้นว่า
1: จะเป็นมูลค่ามหาศาลได้บ่นี
2: ่
1: เนาะฉะนั้นอยากให้ย้ําเลยว่าเฮาต้องปกป้องสิทธิ์ของเฮาเองเนาะในนามสิทธิ์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐนี่เพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจท่านผู้ฟังเพิ่นก็เอาใจใส่แท้ๆเนาะเรื่องของการกวดกากวดเข็มตัวนี้แต่ว่าบางครั้งมันก็บ่สามารถทั่วถึงเนาะสิ่งที่สําคัญและแม่นว่าผู้ใดที่ถูกคิดว่าเฮาอับประโยชน์เฮาได้รับผลกระทบนี่ท่านต้องให้ข้อมูลแก่ทางเบื้องของภาครัฐก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เพิ่นได้เก็บกำข้อมูลตัวนี้และให้การช่วยเหลือที่ถูกต้องนะเอาอันนี้ว่ากันพอเป็นข้อมูลหรือว่าท่านใดที่ฟังโฆษกอธิบายอยู่นี่แล้วล่ะอยากจะไปฟังคืนหลังก็ได้เช่นเดียวกันและรายการFOIC สื่อสารหรือว่าโอโคสื่อสารพวกเขาในเทปที่มีการสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เนาะหลังจากที่เขาออกอากาศสดไปแล้วก็ยังมีบันทึกให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมคืนหลังได้เช่นเดียวกัน
2: เอาตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศมอบเสียงเพลงให้ตามแห่งใจคำขอโขกันเข้ามาเนาะ
1: โอ้ยค่ะดอกคุณละครึ่งคุณวาส
2: น
1: ี
2: เจ้าเป็นการแนะนำเสียงเพลงจากทางแดนใต้จากปักเสเนาะมอบพิเศษให้กับทางนายสร้างแกะสลักพระพุทธรูปอยู่ทางวัดจอมเพชรเด้อแล้วก็ต่อด้วยเพลงอุตสาหกรรมการค้าก้าวไปเงินบ่พอสิ

0: านกำลังติดตามหับฟังรายการออกโค้สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟัง MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมรายการค้าสื่อสารสบายดีมิตรรายการใส่ซื้อว่าตุ้ยโอเวอร์แดนซ์เนาะสบายดีไอ้ตุ้ยเด้อเพิ่นเข้ามาเป็นกำลังใจให้สองเอ้ยน้องจัดทำรายการ
2: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อที่เพิ่นพอแต่ว่าเพิ่นมีเวลาว่าซั่นซะเนาะเพิ่นเข้ามาฟังเพิ่นเข้ามาชมแล้วเพิ่นก็สิหยอกมาหากระทรวงทั้งสองอ่ะขอบใจหลายๆเด้อจังได๋ก็อยากขอบใจเพราะว่าอยู่เคียงข้างกันเส้นเดียวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้
1: มีอีกนึงกำลังแห่งใจจากทางบ่อแก้วใส่ชื่อว่าอุดรเนาะไอ้อุดรเพิ่นว่าขอฟังเพลงในเด้อฮักร้องใจเพิ่นว่าเอ้าเดี๋ยวให้ทีมงานเฮาซอกให้เบิ่งว่ามีบ่อเสียงเพลงนี้คันหามีพวกเฮาก็สิได้จัดมอบให้ในระยะต่อไปท่านผู้ฟังเข้ามาสู่ระยะนี้ของรายการของพวกเฮาเฮาก็ยังอยู่กับผู้ให้การสนับสนุนนั่นก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าย้ำกันเติมอีกเพื่อว่าหลายคนที่เข้ามาตอนต้นบ่ทันเข้ามาตอนใกล้จะฮอดเวลาเที่ยงพวกเฮาอยากขอแจ้งว่ามื้ออื่นพวกเฮาจะมีการสนทนาสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับเรื่องของหลายๆคนให้ความสนใจสังคมให้ความสนใจโดยเฉพาะก็คือราคาของการซ่อมไส้กระแสไฟฟ้าในภาคที่อยู่อาศัย
2: เจ้าภาคที่อยู่อาศัยหรือภาคครัวเรือนนั่นแหละเนาะว่าเป็นหยังเพิ่นจึงจำเป็นมีความจำเป็นอันใดจึงมีการปรับขึ้นและการปรับขึ้นนี่เพิ่นปรับขึ้นในลักษณะแบบใดเน
1: า
2: ะนับแต่2025ถึง2029เนาะนั่นการปรับและหลังจากฮอด2029แล้วดิบางท่านอาจจะถามว่าเอ้าหลังจากฮอด2029แล้วเพิ่นสิอยู่ราคานั้นเลยบ
1: ่
2: หรือว่าจะมีการปรับลงหลังจากที่ปรับขึ้นแล้วเนาะจะปรับลงบ่หรือว่าจะปรับขึ้นตื้
1: ม
2: อีกฉะนั้นทุกๆคำถามนี่นี่ท่านจะมีคำตอบแน่นอนในมื้ออื่นนี้อย่าลืมมารับชมรับฟังรายการพวกเรา
1: เจ้าโดยทางท่านห้องผู้บริการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพิ่นจะมาร่วมสนทนากับรายการของพวกเราจึงอยากแจ้งและก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านที่กำลังให้เกียรติที่ตามรับฟังอยู่ในตอนนี้จะได้เข้ามารับชมรับฟังน้ำกันหรือว่าอีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพวกเราก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้เข้าไปศึกษาข้อมูลอ่านเอิ้นว่ากระดานข่าวเนาะกิจกรรมต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าได้ผ่านทาง Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าหรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ท่านก็จะได้ข้อมูลที่กว้างหลากหลายมหาภาคพิมพ์เข้าไปที่ www.moic.gov.la หรือว่า .gov.la นั่นแหละเนาะเข้าไปในท่านก็จะเห็นบรรดาหลายๆกลุ่มที่ขึ้นกับกระทรวงเพื่อให้ท่านนั้นได้ไปศึกษาด้วยตัวเองบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกหรือว่ากำลังมีแผนเนาะในการเฮ็ดเวียกที่จะพัวพันกับแต่ละกลุ่มที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าท่านจะได้ไปฮู้พลบุตรบ้านหรือว่าการติดต่อกับเพิ่นการประสานงานจะเข้าไปบนใดห้องการยุ่ยใส่เพื่อได้พัวพันเวียกงานของท่านอันนี้ก็คือเป็นเวียกงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: เจ้าก็เกินๆไว้ก่อนเนาะแจ้งๆไว้ก่อนว่าใน2มื้อต่อหน้านี้มื้ออื่นแล้วก็มื้อฮื้อเฮาจะมีการร่วมสนทนากับท่านใดแดและที่สำคัญคือบางกี้นี่ทั้งเบื้องของแฟนรายการเฮาที่เป็นโทรทักทายเข้ามาหารายการพวกเฮาเนาะจากทางภาคใต้จากทางเบื้องจำปาซาด
1: จำปาซาด
2: เนาะเพิ่นก็ว่าอยู่ในเพิ่นก็ถามขึ้นอยู่ว่ามื้ออื่นนี่จะสนทนาเกี่ยวกับประเด็นไหนเพราะเพิ่นก็อยากร่วมสนทนานําเนาะหมายถึงว่าอาจจะมีคําถามในใจเลยว่าอยากจะถามอันใดๆเนาะฉะนั้นเส้นเดียวกับท่านผู้ฟังเส้นเคยเนาะว่ามื้ออื่นนี่ผ่านการสนทนาแล้วท่านสามารถรับชมรับฟังรายการและก็สามารถถามได้โดยตรงเลยเอาแบบตอนสดๆเลยก็ได้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าม
2: ื้ออื่นนี่แม่นเฮาจะมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องของราคาไฟฟ้าในภาคครัวเรือนหรือว่าที่อยู่อาศัยเนาะที่มีการปรับขึ้นหั่นแต่ว่าบางท่านอาจจะในน้ำที่เป็นผู้ประกอบการก็อาจจะอยากถามเติมอีกว่าในน้ำอันน่ะเรื่องของภาคธุรกิจจะมีการปรับขึ้นบอหรือว่าแนวใดเติมอีกเนาะแล้วผ่านมาเนาะก็ยังมีคำถามจากทางสังคมเติมอีกว่าโอ้คันถามราคาไฟเพิ่นมีการปรับขึ้นแบบนี้แน่นอนล่ะเฮาพ่อแม่ประชาชนคนธรรมดานี่มันก็ได้รับผลกระทบได้เนื่องจากว่าเงินเดือนเฮาก็น้อยเน
1: า
2: ะเงินเดือนเฮาก็น้อยแต่ค่าไฟนี่เพิ่นปรับขึ้นนี่โอ้น้ำมันก็ปรับขึ้นค่าไฟก็ปรับขึ้นเฮาอยู่ยากได้แบบนี้น่ะแล้วภาครัฐเด้จะมาช่วยเฮาแนวใดเพิ่นจะมีการผ่อนผันเติมอีกบอหรือว่าแนวใดเน
1: า
2: ะ
1: เอากระถาติดตามน้ำกันเนาะเป็นการสนทนาแบบออนไลน์เลยสดๆเลยฉะนั้นถ้าว่าทานมีคำคิดคำเห็นในมุมของทานในมุมผู้ชมไส้ในมุมของภาคธุรกิจเนาะก็แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นในเวลาที่พวกเรา ออกอากาศสดผ่านทางเพจFacebook ของรายการ MOIC สื่อสารที่พวกเราจะได้มีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ออกจากทางเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าลาว National Radio ฝากกันเติมอีกสำหรับเพจของรายการของพวกเราตอนนี้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันได้กดเถื่อติดตามเถื่อเข้าไปเลยเนาะก็สุขอให้ท่านเข้าไปที่ Facebook ของท่านและเข้าไปที่ห้องทรงซอกหาหรือว่าค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าMOIC แล้วตามด้วยภาษาลาวสื่อสารแล้วไปกดติดตามให้เดกดถูกใจให้เด
2: เอาอันนี้ก็เป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลเอาตามแฟนรายการเฮาทีขอมาอยากฟังเพลงร้องหักร้องใจเอาจัดให้ตามคำขอลดบคัดของเนาะเนื่องจากว่าใกล้ๆจะฮอนมงรับประทานอาหารเที่ยงแล้วหรือว่าตอนนี้ท่านใดกำลังรับประทานอาหารเที่ยงอยู่ก็ขอให้รับประทานอาหารเที่ยงด้วยความแซ่บซ้อยเด้อสักหาโคสุกเด้อ
1: ตอนนี้พาท่านไปม่วนซื่นเสียงเพลงกันก่อนเนาะ

0: ให้ตามคำขอเลย
1: ร้องหักร้องใจ
0: ร้องหักร้องใจโอ้ยร้อง
1: มีบ่เน
0: า
1: ะ
0: เออ
1: ในความเป็นจริงก็มีได้ต้องร้องใจก่อน
0: แม่นบ่คือกันกับเฮ็ดธุรกิจนี่บ
1: ่ร้องผิดร้องถูก
0: ต้องร้องผิดร้องถูกบ
1: ่บางเทื่อก็บ่ได้อยากร้องดอกแต่ว่ามันผิดเด็กก็ต้องได้ลุกแล้วเอาไม้แล้วก็ไปในทางที่ถูกเนาะ
0: สำคัญแล้วสำคัญแล้วแม่นว่าการศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นนี่มันสำคัญตัวนี้เน
1: า
0: ะ
1: การ
0: ม
1: ีข้อมูล
0: เออได้ข้อมูลแล้วก็จะใช้คำว่าลองบ่ลองเห็นบ่ก็บ่แม่นก็ได้เพราะว่าประสบการณ์ของบ่ทันมีเด้บางคนเป็นน้องใหม่
1: เจ้าก็จึงเฮ็ดให้ว่าบางเทื่ออยากลองแต่ว่าลองไปแล้วถูกเนาะลองทําผิดแต่ว่าไปถูกเลยก็ดีแต่ว่าคันลองแล้วผิดก็ลองใหม
0: ่ก็บ่เป็นหยัง
1: ก็บ่เป็นหยัง
0: มันก็เป็นประสบการณ์เนาะ
1: เจ้าแม่นแล้วเอาคือกันกับภาคธุรกิจเนาะถ้าว่าธุรกิจของทานหากพบอุปสรรคหรือปัญหาอยู่ก็อย่าเฝ้าตามคอยน้อยใจอาจจะมีทางอื่นที่ดีกว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้เห็นหลายๆคนที่หันเปลี่ยนธุรกิจเอ้ยมันงา
0: เจ้า
1: ในเมื่อว่าเส้นทางธุรกิจทั้งออฟไลน์ดำเนินไปบ่ได้ดีบ่ดีปานใดเนาะเอิ้นว่าบ่ดีปานใดติดพันเรื่องค่าเซาติดพันเรื่องค่าให้งานคนที่ต้องไปช่วยในการจัดการการขายเดี๋ยวนี้เพิ่นก็บ่จําเป็นละบ่ต้องเซาฮั่นเฮ็ดอยู่เฮือนนี่แหละขายออนไลน์นี่แหละเก็บแต่ออเดอร์อย่างเดียวเฮาก็แพ็คเองให้เฮือนเฮาแพ็คเองยิงโฆษณาเฮ็ดเองเฮียนมาแล้วเฮ็ดเองต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงานลดลงไปเลยก็เฮ็ดให้ธุรกิจนั้นไปต่อได้ก็เห็นหลายคนที่แบ่งปันประสบการณ์แบบนี้
0: เจ้าสำคัญเป็นการปรับตัวเนาะสำคัญที่เป็นที่สุดเลยคือว่าแบบมันเป็นการปรับตัวยุคปัจจุบันนี้มันปราศจากบ่ได้ว่าเฮาอยู่กับยุค
1: ข้อ
0: ม
1: ู
0: ลข่าวสาร
1: ข้อมูลข่าวสารไปเคียงคู่กัน
0: การปรับตัวนี่เฮาจะต้องได้ปรับไปตามอีหลีเนาะถ้าว่าเฮาบ่เฮ็ดก็จะไปยากได
1: ้
0: ถ้าว่ายังยึดอยู่คำว่าฮีดเก่าของเดิมเคยเปิดห้านมีต้องมีหน้าห้านต้องมีพนักงานนั่งประจำอย่างเดียวต้องมีผู้ขายอยู่หน้าห้านอย่างเดียวต้องรอท่าให้ลูกค้าไปซื้อฮอดหน้าห้านอย่างเดียวอันนี้ก็อาจจะไปลำบากแหละจะไปยากแหละฉะนั้นต้องควบคู่กันบ่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็เป็นการดีเนาะถ้าว่ายังบ่ฮู้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้เนาะ
1: เจ้า
0: แต่ว่ากับปัจจัยบ่ได้ได้น้องๆรุ่นใหม่ลูกๆหลานๆรุ่นใหม่นี่ก็เจ้าก็มีการพัฒนาไว้ในขณะที่บางประเทศเว้าเรื่องของการนําใช้ AI นี่ก็ถือเข้าไปอยู่ในหลักสูตรของการเรียนแล้ว
1: แม่นแล้วจําเป็นแท้ๆที่ต้องได้เอามาช่วย
0: ถึงแม้ว่าบ้านเฮาจะยังบ่ทันถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในหลักสูตรการเรียนแต่ว่าในอนาคตนี่จะต้องมีอย่างแน่นอนถามว่าบ้านพื้นเฮ็ดบ้านเฮาก็จะต้องมีย้อนอย่างย้อนว่ามันก็บ่เรื่องการปรับตัวแล้วเรื่องการค้าการขายเรื่องการดําเนินธุรกิจมันบ่เฉพาะตั้งแต่ภายในประเทศเดี๋ยวเฮาจะต้องมีการสื่อสารกับต่างประเทศจากสากลอันนี้เฮาก็จะต้องไปให้ไกลตัวนั้น
1: เจ้าต้องเอิ้นว่าเทียบทันเนาะทันยุคทันสมัยไปพร้อมๆกันหรือว่าก้าวไปทันโลกว่าซั่นซะถ้าว่าเฮาบ่เฮียนก็คือการปิดประตูตัวเองที่จะบ่ออกไปสู่สังคมที่จะบ่ได้ไปฮู้สภาพแวดล้อม
0: เจ้าเอาว่ากันพอสมควรเบิ่งเวลาเห็นทีไล่หลังพอสมควรแล้วฉะนั้นฝากเติมอีกเนาะสำหรับการรับชมรายการพวกเฮาเป็นประจำก็คือวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น.หาเวลา 12:00 น.พร้อมเดียวกันนั้นก็ขอฝากเติมอีกสำหรับการติดตามข้อมูลของเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านจะบ่พลาดข้อมูลการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นมีเพจของทาง
1: ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเป็นข่าวออนไลน์ที่เพิ่นได้มีการลงเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ
0: รวบเอาข้อมูลต่างๆที่เพิ่นมีการเคลื่อนไหวต่างๆเลยนี่มาลงบ่เฉพาะตั้งแต่ศูนย์กลางได้ท้องถิ่นทั่วประเทศเลยเพิ่นก็มาลงนี่นี่
1: พร้อมทั้งข้อมูลของแต่ละบรรดากลุ่มที่ขึ้นกับกระทรวงเพิ่นก็ได้มีการกดแบ่งปันหรือว่าแชร์ม
0: า
1: หรือท่านจะเข้าไปกดติดตามแต่ละกลุ่มของกระทรวงเองก็ได้เพิ่นก็จะมีเพจ Facebook แต่ว่าหลักๆให้ท่านเข้ามาที่Facebook ข่าวสารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและท่านจะได้ข้อมูลต่อเป็นการขยายออกไปเลยเนาะมื้อนี้ขอบใจอีกครั้งนึงกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดมีรายการของพวกเฮาขอบใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ประกอบส่วนในการแสดงความคิดความเห็นแนะนำเสียงเพลงและก็ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาด้วยดีตลอดมาเมื่ออื่นเฮาย้ำกันเติมอีกเนาะพวกเฮามีพบกันเวลา 11:00 น. หา 12:00โมงเมื่ออื่นพวกเขาจะได้มีการสนทนากับทั้งทานห้องผมในการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในหัวข้อเหตุผลการปรับปรุงโครงสร้างราคาไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยในแต่ละระยะ
0: เจ้าความสนทนาโดยท่านบุญทันพันดลักห้องผมในการใหญ่จากทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเมื่ออื่นนี้กับหัวข้อเหตุผลการปรับปรุงโครงสร้างราคาไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยแต่ละระยะมีคือเท่าใดเนาะย้ำเตือนว่าแต่ละระยะเพราะว่าล่าสุดได้เป็นผลปรับเป็น2025-2029ดิ
1: มื้อนี้เวลาหมดเวลาส่งทานรับประทานอาหารเที่ยงแซ่บๆกับ พื่อนร่วมงานหรือว่ากับครอบครัวกับคนที่ท่านถืออกถือใจว่าจะสามมื้อนี้พวกเฮา2คนพร้อมด้วยนายสางควบคุมเสียงถือโอกาสนี้ลาไปก่อน
0: สบายดี
1: สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การปฏิบัติเวียกงานในการสร้างตั้งตาแสงในระยะผ่านมายังมีด้านอ่อนและข้อคงข้างบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นคณะกรรมการหัวมือลาวจีนขึ้นไว้สุกยูเวียกงานอยู่ศูนย์กลางลาวสร้างชาติเน้นหนักการพันขยายแถลงการหัวมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของพยาธิอีโบลาญี่ปุ่นประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับสาวต่างประเทศถึง5เท่าองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการยุดช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการพัฒนาประเทศต่างๆในโลกจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมพยาธิเอสต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว

0: สอบการเมืองของบรรดาสหายในขณะบริหารงานผักขณะหน่วยผักและสมาชิกผักเป็นปกติแก้ไขจุดอ่อนของบุคคลในขณะผักสมาชิกผักในแต่ละระยะให้เป็นรูปธรรม
1: ผักนักแน่นผักปลอดไซกิแพนจิกซาผักนำพาพอผักนำพาด้วยเนี่ยผักนำพาด้วยแนวทางผักนำพาด้วยการหันแนวทางเป็นนาเดียผักนำพาด้วยการปลุกระดมมาส่วนเขาในการปฏิบัติแนวทางผักนำพาด้วยการจัดวางบุคลากรก็ผักเขากำเนิดตำแหน่งที่สำคัญผักนำพาด้วยความเป็นแบบอย่างน้ำหนาของสมาชิกพรรคขันอยากนำพาได้ขันมันต้องปลอดใช้มันต้องนักแหน่มันต้องเข้มแข็งขันตัวนีออนเลยไปนำพาเจ้าชีวะอย่างเจ้าชีวะอย่างสองด่านมันติดผักน้ำกันเดี๋ยวนี้แม่นนี่เป็นเวียกมากที่ต้องเห็นแม่นทิศเทียบท่าที่ผักเขาเบาถือต้องอีนี้และมีวิธีการมีมาตรการแต่พวกเขาก็มีบทเรียนอันนี้เสนอให้พวกเขาเบิ่งขึ้นปวดขึ้นขันไปตามทีมจีนแต่อยู่ในเงื่อนไขใหม่ควบปลอดไซควบนักแน่นควบเข้มแข็งแต่ต้องไปเบิ่งอย่างละเอียดต้องเบิ่งอย่างลึกซึ้งอีนี้
0: ท่านกีแก้วไข่ข้ามพิทูลเฮียกห้องให้เอาใจใส่บำรุงก่อสร้างพนักงานสมาชิกแม่หญิงซึ่งเป็นเวียกงานที่เป็นคอกุญแจและเป็นต้องสู่สำคัญในทุกระยะของการปฏิวัติก็คือภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นอันตัดสินผลสำเร็จของการวางแผนและจะตั้งปฏิบัติแนวทางการเมืองของพรรคนโยบายของรัฐขณะพรรคต้องเพิ่มระวีการตีราคาเลือกเฟ้นพนักงานให้เป็นปกติและเข้มงวดกว่าเก่าเคียงคู่กับการปรับปรุงกงจัดให้เข้มแข็งนับตั้งแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นให้เป็นระบบครบสุดเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การปฏิบัติพระราชบัญญัติของตนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
2: กองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปี 2021-2025 และทิศทางแผนการ5ปี 2026-2030 ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นจัดขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับเป็นประธานของท่านบวกคงนามวงศ์รัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าองค์การเทียบเท่าขั้นศูนย์กลางรองหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงหัวหน้าห้องว่าการห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่านครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงในทั่วประเทศพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรภายในห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมท่านบวกคงนำมาวงกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะได้ร่วมกันตีราคาอย่างรอบด้านต่อผลสำเร็จขอคงข้างบทเรียนที่ถอดถอนได้จากการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในระยะ5ปีผ่านมาโดยเฉพาะการจะตั้งปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่เป็นเสนาธิการเป็นใจกลางประสานงานเป็นผู้บริการรับใช้แก่รัฐบาลคณะนำของบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าและการนำของนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงพร้อมนั้นจะได้พร้อมกันกำหนดทิศทางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสืบต่อยกระดับคุณภาพของเวียกงานใน5ปีต่อหน้ากองประชุมยังจะได้รับฟังการเผยแพร่บรรดานิติกรรมและบทประกอบคำเห็นจากบรรดาแขนงการจำนวนหนึ่งเป็นต้นห่างบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปี 2021-2025 และทิศทางแผนการ5ปี 2026-2030 เผยแพร่ข้อตกลงว่าด้วยระเบียบและกลไกเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุทธิสิทธิ์ฉบับเลขที่29/ย.ลงวันที่20เมษายน 2026ข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งเวียกระหว่างนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่18/ย.ลงวันที่20เมษายน 2026ข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงลงสวยเวียกนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงทั่วประเทศฉบับเลขที่27/ย.ลงวันที่20เมษายน 2026ห่างแบบฟอร์มโครงห่างระเบียบการและกลไกการเฮ็ดเวียกของบรรดาแขนงการคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงและเวียกงานอื่นๆ
3: กองประชุมของพวกเราครั้งนี้ได้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพวกเราอยากจะได้พร้อมกันกำหนดทิศทางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อยกสูงคุณภาพของเวียกงานห้องว่าการให้มีคุณภาพสูงกว่าเก่ากองประชุมของพวกเรายังจะได้มีการเผยแพร่เกี่ยวกับระเบียบการและกลไกเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุทธิสิทธิ์ตามแบ่งงานระหว่างทางนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีตามแบบของรัฐสภาบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าเพื่อนหลงซอยและพันร่วมกันและบรรดาแขวงห่างแบบฟอร์มของห่างระเบียบการและกฎไกเห็นเรียบของบรรดาคะแนนการคณะกรรมการปกครองและพันร่วมกันและแขวง

0: ทางเว็บฟอร์มของทางรายงานสภาพทุกประเด็นของคณะกรรมการและท้องถิ่นและจะได้รับฟังการมีความคิดความเห็นของต่างหน้าห้องว่าการสุขการพักต่างหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศต่างหน้าให้แก่ห้องว่าการสภาแห่งชาติต่างหน้าให้แก่กระทรวงการเงินและต่างหน้าแก่บรรดาห้องการและความร่วมมือกันบรรดาแฟนจำนวนหนึ่ง
1: ท่านบุคคลนำมาวงกล่าวตื่นว่ากองประชุมยังจะได้รับฟังการนำเสนอบทเรียนประสบการณ์และความสำนาญในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานห้องว่าการจากอดีตการนำขันสูงพิเศษในตอนท้ายของการดำเนินกองประชุมครั้งนี้แม้จะได้รับฟังการโอ้ล้มและให้ทิศซี่นำจากท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเข็มซี่ทิศเนืองทางให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานห้องว่าการโดยเฉพาะการเป็นเสนาธิการประสานงานและบริการรับใช้การนำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงการปฏิบัติเวียกงานในการสั่งตั้งตาแสงในระยะพันมายังมีด้านอ่อนและขอบคงข้างบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นในต่อหน้าในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสั่งตั้งตาแสงต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19มิถุนายนนี้ที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงเวียงจันทน์สหายวิไลวรรณบุตรคำกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าสิ่งที่ยังเป็นข้อคงข้างเป็นต้นการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับเวียกงานตาแสงยังบ่ทันทั่วถึงเฮ็ดให้หลายภาคส่วนพบความยุ่งยากในการค้นคว้าพันขยายและดำเนินการก้าเกี่ยมสั่งตั้งตาแสงถึงว่าจะมีนิติกรรมเป็นบ่อนอิงก็ตามแต่ก็ยังบ่ทันครบถ้วนเป็นต้นนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองของคะแนนการให้ตาแสงนิติกรรมเกี่ยวกับการเงินตาแสงโดยเฉพาะแม่นนิติกรรมที่เป็นบ่อนอิงให้แก่การจัดสรรเงินอุดหนุนให้พนักงานช่วยเวียกตาแสงรวมทั้งแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆของคะแนนการยังบ่ทันได้รับการปรับปรุงหลายท้องถิ่นยังพบความยุ่งยากในการประกอบบุคลากรเข้าในตาแสงโดยเฉพาะแม่นคณะนำตาแสงและปัญหาอื่นๆ
2: เห็นว่าจะมีคลื่นทางนิติกรรมเป็นวันอีกก็ตามแต่ก็ยังบริหารควบคุมเป็นต้นเงินนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งการคุ้มครองของคะแนนการให้ตาแสงนิติกรรมเกี่ยวกับการเงินตาแสงโดยเฉพาะเงินนิติกรรมที่เป็นวันอีกในเกี่ยวกับการเงินทุนในพนักงานช่วยเหลือตาแสงรวมทั้งแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆของคะแนนการนำไปในรับการปรับปรุงและอื่นฉะนั้นจึงเห็นให้ตาแสงจำนวนหนึ่งที่ได้ประกาศไปแล้วนั้นพอสามารถทำได้พอสามารถถอนตามประทับบ้านได้และนั้นแห่งบ้านเฮ็ดเบียดบริหารรัฐแทนแต่สัญญาหลายท้องถิ่นยังพบความยุ่งยากในการประกอบบุคลากรคณะตัดสินโดยเฉพาะในคณะนำตัดสินมีบางตัดสินในนายบ้านที่เป็นกรรมการพักเมืองเอวอมในนักกรเป็นประธานน้องประธานคณะกรรมการปกครองตัดสินหลายตัดสินในประเทศนี้อาคารสถานที่บริเวณที่สมบูรณ์ยังขาดทุกอุปกรณ์ทุกสิ่งขาดมีประมาณแต่เองยังมีหางเสียงจมราจากต่อส่วนจำนวนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลกระแสซึ่งได้ใช้เวลาและค่าเดินทางเพิ่มค่าเทียบใช้ไปบริการยอมการบ้านในเมื่อก่อนสถานที่บริการของกระแสก็ยังแออัดยอมการพกเอาเวียดของแต่ละบ้านมาบริการในกระแสจุดเดียว
1: สหายวิไลวรรณบุตรคำให้หูตื่นว่าเพื่อแก้ไขข้อคงข้างที่เกิดขึ้นต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบของพนักงานรัฐกรต่อเวียกงานการสร้างตั้งตาแสงมีการแบ่งเวียกให้บุคคลรับผิดชอบจะแจ้งมีกลไกการคุ้มครองรัฐที่ดีมีจรรยาบรรณจรรยธรรมในการเฮ็ดเวียกกล้าคิดกล้ารับผิดชอบต่อผลได้ผลเสียในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนตามการมอบหมายเพิ่มทวีกลไกการประสานงานระหว่างแขนงการขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นให้มีคุณภาพว่องไวและทันการกล้าเกี่ยมความพร้อมรอบด้านโดยเฉพาะแม่นด้านนิติกรรมต้องสำเร็จเป็นระบบนับแต่ศูนย์กลางแขวงเมืองตาแสงบ้านจึงดำเนินการสร้างตั้งตาแสงเพื่อเป็นบ่อนอิงให้แก่การจะตั้งปฏิบัติ
3: วันที่17มิถุนายนท่านนางเสงเดือนไซยโซนห้องประธานผู้ประจำการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้นำพาคณะเข้าพบไปเฮ็ดเวียกร่วมกับท่านนางบุษดีธนะเมืองห้องประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดพร้อมด้วยคณะการพบปะครั้งนี้เพื่อเน้นใส่สุขยู่ส่งเสริมและพันขยายการหุ้มมือลาวจีนที่ติดพันกับคงเขตเวียกการของศูนย์กลางในลาวสังสาดพร้อมทั้งคุ้นคั่วทายเฮงในการยัดเยงการช่วยเหลือจากจีนในต่อหน้า โอกาสนี้ท่านนางบุษฎีธนะเมืองได้เน้นหนักถึงพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่อันสำคัญของศูนย์กลางในรัฐสังสาตในการเป็นแกนกลางตั้งโฮมความสามัคคีปวงชนควบคู่กับการทูตเพื่อหัดแน่นสายพันธุ์ร่วมมือลาวจีนศูนย์กลางในรัฐสังสาตได้เคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าในการเสื่อมโยงวัฒนธรรมและสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างประชาชน2ชาติโดยผ่านองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมมิตรภาพลาวจีนและสภาที่ปรึกษาการเมืองทั่วประเทศจีนพร้อมนี้ท่านนางเสงเดือนเซญโซนมีคำเห็นสื่อสู่ต่อพลบทบาทของในรัฐสังสาตว่าเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ตัดขาดบ่ได้ในระบบการเมืองของลาวโดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนนำเฮ็ดหน้าที่อันมีเกียรติในการเต้าโฮมความสามัคคีประชาชนลาวบรรดาเผ่าศาสนาสั้นคนเข้าร่วมภารกิจปกป้องศาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินอกนั้นท่านรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนยังได้รายงานผลการติดตามท่านประธานประเทศเยี่ยมยามจีนทั้งรัฐกิจในต้นเดือนมิถุนายนซึ่งฝ่ายจีนได้ห่วมทุนส่วยเหลือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ลาวในนั้นมีทุนฝึกอบรม 3,000 ทุนเนใส่การฝึกอบรมความรู้ให้แก่พนักงานรัฐกรและภาคธุรกิจของลาวในการไปทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่จีนและทุนการศึกษา 10,000 ทุนเพื่อสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาลาวไปเรียนต่ออยู่จีนสำหรับแผนการช่วยเหลือการศึกษาในครั้งนี้จะเริ่มจะตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนับแต่ปี2028เป็นต้นไปเพื่อพันขยายทิศทางการหัวมือดังกล่าวให้ปรากฏผลเป็นจริงคณะน้ำห้องการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้ลงเลิกแนะนำเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการค้นคว้าเพื่อเสนอขอโครงการหัวมือส่วนเหลือจากจีนโดยจะเน้นใส่คงเขตการหัวมือด้านเวียกงานศาสนาชนเผ่าและการหัวมือกับ3องค์การจัดตั้งมหาชนการสร้างอาชีพควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้แก่บุคลากรของศูนย์กลางในรัฐสังสาตซึ่งการหัวมือดังกล่าวจะสุมใส่ลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาระยะสั้นทั้งอยู่จีนและภายในประเทศให้เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสังคมและวิชาการเพื่อให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่า
1: ปัจจุบันหลายประเทศในภาคพื้นอาเซียนได้มีมาตรการเฝ้าระวังเชื้อพยาธิอีโบลาเป็นต้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองดร.พรประดิษฐ์สังสัญญาราชหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิที่ต่อกระทรวงสาธารณสุขไห้ฮู้ว่าวันที่16พฤษภาคมผ่านมาผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการต่อการระบาดของพยาธิอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขตามกฎระเบียบสากลด้านสาธารณสุขอยู่ประเทศกงโกมีกรณีติดเชื้อได้รับการยั่งยืนแล้วทั้งหมด515กรณีเสียชีวิต91คนประเทศอูกันดามีผู้ติดเชื้อ19กรณีเสียชีวิต2คนสำหรับภาคพื้นอาเซียนหลายประเทศได้มีมาตรการเฝ้าระวังเป็นต้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองสำหรับกลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกและคณะกรรมการเกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของเชื้อพยาธิอีโบลา
4: การระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ในทวีปแอฟริกาอยู่ในภาคพื้นเอเชียของพวกเฮาก็ถือว่าหลายประเทศก็มีมาตรการเฝ้าระวังเป็นต้นแมนผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองต่อสภาพการดังกล่าวกรมควบคุมพยาธิติดต่อของพวกเฮาก็ได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกพร้อมทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็ได้ประชุมกันเพื่อวางมาตรการและประเมินความเสี่ยงซึ่งเห็นว่าประเทศลาวของพวกเฮานี่ยังมีความเสี่ยงต่ำฉะนั้นถึงว่าความเสี่ยงต่ำแต่พวกเฮาก็จะต้องได้วางมาตรการห้องหับโดยมีมาตรการแนะนำผู้จะเดินทางไปเขตเสี่ยงจะต้องรายงานตัวให้แก่ทางกระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่เดินทางมาจากเขตเสี่ยงก็ต้องได้เฝ้าระวังตนเองถ้ามีอาการที่สงสัยหรือว่ามีอาการที่เจ็บเป็นต่างๆภายใน21วันก็ให้แจ้งทางกระทรวงสาธารณสุขของพวกเฮาเพื่อวางมาตรการควบคุมและเป็นปัวให้ถือต้องตามมาตรการ
1: ดร.พรประดิษฐ์สังสัญญาราชให้ฮู้ตื่นว่าพยาธิอีโบลาเป็นพยาธิหนึ่งที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนและเป็นเชื้อพยาธิที่ติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสเนื้อเมือกหรือน้ำขับล่างที่ออกจากร่างกายของคนและสัตว์ที่ติดเสื้อสำหรับผู้ติดเสื้อพยาธินี้อาการเริ่มต้นแม้นเป็นไข้ไอถอกท้องและมีหลายอาการที่เกิดขึ้นบ่ชัดเจนซึ่งอาการดังกล่าวพาให้เกิดมีเลือดไหลและเฮ็ดให้เสียชีวิตอัตราการเสียชีวิตจากการติดเสื้อพยาธินี้สูงถึง50 90%
3: ในระยะผ่านมาสื่อมวลชนมีผลงานพ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นการหันเป็นดิจิตอลทั้งมีบาดก้าวสู่การหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมการนำใช้สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์มีความว่องไวขึ้นและเข้าถึงมหาชนได้กว้างขวางกว่าเก่าโอกาสประกอบคำเห็นในหัวข้อบทบาทสื่อมวลชนภายหลังย้ายมาขึ้นกับคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคต่อกองประชุมใหญ่คณะผู้แทนสมาชิกภาคครั้งที่6ขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมานี้ท่านสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากลุ่มสื่อมวลชนในฮู้ว่าสาเหตุที่ให้สื่อมวลชนมีผลงานอันพ้นเด่นเนื่องจากการซีนำยางใกล้สิทธิ์ของศูนย์กลางภาคเรียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนซึ่งเป็นบาดก้าวอันสำคัญแม้นการจะตั้งปฏิบัติมติว่าด้วยการปรับปรุงกงจักรที่ได้โอนเวียกสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคโดยกงเหตุให้เวียกการสื่อมวลชนได้ก้าวไปสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนข้างประวัติศาสตร์ภายใต้การซีนำยางใกล้สิทธิ์ของศูนย์กลางภาคเหตุให้การจะตั้งและการเคลื่อนไหวมีความเป็นเอกภาพกลายเป็นกำลังเฮงสังรวมในการเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างจะแจ้งสร้างบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมเทละก้าว
5: บรรดาใต้ยากแพงผลงานพ้นเด่นของงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาภายใต้การที่นำยานใกล้ชิดของศูนย์กลางภาคงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะการหันเปลี่ยนซึ่งเป็นบาดก้าวสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติมาที่ว่าด้วยการปรับปรุงกองทัพการจัดตั้งที่ได้วนเรียนงานสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาและองค์ศูนย์กลางภาคโดยกรมเรียนงานสื่อมวลชนได้ใกล้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ภายใต้การชี้นำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางภาคบาดก้าวสำคัญนี้เฮ็ดให้การจัดตั้งในการเคลื่อนไหวมีความเป็นเอกภาพกลายเป็นกำลังแห่งสำรวมในการเฮ็ดเรียกการวางแนวคิดอย่างชัดเจนพวกเขาได้สร้างบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมสื่อมวลชนได้กลายเป็นแนวหน้าในการติดตามปกป้องแนวคิดแต่ต่อโต้การโฆษณาติดเบือนใช้ให้ป้ายสีผ่านสื่อออนไลน์อย่างทันการและสำเร็จในหลายด้านเช่นการหันเป็นดิจิตอลสื่อมวลชนของพวกเขาได้มีบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมการนำใช้สื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์มีความมองไว้และเข้าถึงมากส่วนระยะกว้างกว่าเก่า
3: ท่านสมสวัสดิ์พงษาให้ฮู้ตื่นว่าระยะผ่านมาสื่อมวลชนยังคงรักษาได้บทบาทการเป็นเวทีของมหาชนและสายใหญ่แห่งพรรคกับประชาชนซึ่งได้นำหน้าในการเผยแพร่แนวทางนโยบายมติกองประชุมใหญ่และวาระแห่งชาติต่างๆให้สังคมได้รับรู้อย่างลึกซึ้งปกป้องแนวคิดและตอบโต้ข้อมูลในท่ามกลางบิดเบือนในท่ามสภาพการอิทธิกำลังปรปักษ์สืบต่อกลอุบายหันเปลี่ยนอย่างสันติเหตุให้สื่อมวลชนกลายเป็นแนวหน้าในการติดตามและตอบโต้โฆษณาผิดเปลือนใส่ให้ป้ายสีผ่านสื่อออนไลน์อย่างทันการในหลายเหตุการณ
1: ์วันที่18มิถุนายนอยู่ที่ด่านสากลบ่อเต็นของลาวบ่อหานของจีนได้มีพิธีมอบหับผู้ถือคาสัญชาติจีนที่กระทำผิดกฎหมายของลาวจำนวน145คนระหว่างกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วของลาวและเจ้าหน้าที่วีซ่าสปอร์ตจากจีนเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีอยู่จีนตั้งหน้าฝ่ายลาวมีทานพันโทสอนเพชรฟองสมุทรห้องหัวหน้าแผนกตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วทานพันตีศรีสวัสดิ์ไซยแสงห้องหัวหน้าแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศพร้อมด้วยคณะและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมผู้ถูกหาสัญชาติจีนที่ถูกส่งตัวในครั้งนี้มีทั้งหมด145คนในนั้นมีผู้ถูกหาคดีโกงทรัพย์ทางโทรศัพท์และการสื่อสารแก๊งสแกมเมอร์จำนวน141คนผู้ถูกหาข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย4คนการมอบตัวผู้ถูกหาเมนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและการคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่ลาวข้อตกลงว่าด้วยการหัวมือสร้างตั้งศูนย์หัวมือเวียกงานตำรวจลาวจีนระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและจีนในการสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแม่นปัญหาการโกงทางโทรคมและการลักลอบเข้าเมืองโดยบ่ถูกต้องที่สร้างความบ่สงบให้แก่สังคมทางเจ้าหน้าที่วีซ่าสปอร์ตทั้ง2ฝ่ายลาวจีนได้ร่วมกันกวดกาจำนวนพลเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดพร้อมทั้งได้ร่วมกันลงนามในบทบันทึกมอบหับอย่างเป็นทางการ
3: เมื่อบ่ดลมานี้เมืองละครเพ็งแขวงสะละวันได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปี และวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ52ปีให้เกียรติเข้าร่วมโดยทานเวิร์นมณีมุ่งศรีวงศากรรมการพรรคเขงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ท่านไสยสนะศรีสวัสดิ์ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองละครเพ่งได้มีคำเห็นว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติก็แม้นวันหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ภาครัฐเฮาถือสำคัญเพราะว่าประเทศชาติของพวกเฮาแม้นเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความหนาแน่นทางด้านป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้มาแต่ใดๆแต่เนื้อที่ป่าไม้ในประเทศเฮานับมื้อนับลดลงโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจฉะนั้นเห็นได้ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้กำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติเหยื่องานคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาป่าไม้โดยถือเอาการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้เป็นปัญหาสำคัญและต้นตอวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนเนื้อแท้แม่นเพื่อสร้างสติให้หวงแหนในการปกปักรักษาในการพัฒนาป่าไม้ที่ดินป่าไม้และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้ทั่วสังคมลาวบรรดาเผ่าทุกทั่วหน้าร่วมกันโดยเฉพาะแม่นอนุชนคนหุ่นหลังแม่นให้เขาเจ้ามีความสำนึกหักหอมเพื่อเฮ็ดให้ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และบ่บกแห่งเป็นจักเถื่อในโอกาสดังกล่าวทานเวิร์นมณีมุงศรีวงศาเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองละครเพ่งยังได้เป็นเกียรติผ่านสารอวยพรของท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึงเด็กลาวบรรดาเผ่าเนื่องในโอกาสวันเด็กหน่อยสากลครบรอบ101ปีออนมณีสอดผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
1: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวกรกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์บริเวณความกดอากาศต่ำของอากาศร้อนได้ปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง28หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสในตอนบ่ายหาค่ําเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง29หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง28หา36องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง27หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนหนาฮ้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง30หา37องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20หาส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง22หา29องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
3: ตามข่าวจากต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับสาวต่างประเทศถึง5เท่าโดยวีซ่าแบบเข้าประเทศครั้งเดียวจะเพิ่มขึ้นจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนสกุลเงินญี่ปุ่นส่วนค่าธรรมเนียมของวีซ่าแบบเข้าออกประเทศหลายครั้งจะเพิ่มจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากต้นทุนการดำเนินการกวดค้นเข้าเมืองและค่าบริการวีซ่าเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันภาวะเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของเงินเยนเฮ็ดให้รายได้จากค่าธรรมเนียมวีซ่าบ่สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นท่านโทชิมิสึโมเตอิรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ถือเป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าขั้นทำอิฐนับตั้งแต่ปี1978อย่างใดก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นเชื่อมั่นว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในครั้งนี้จะบ่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในระยะสั้น
1: ตามข่าวต่างประเทศองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกเตือนว่าการยุดช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการพัฒนาจากประเทศต่างๆในโลกจะส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมเชื้อไวรัสHIV ในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกซึ่งเป็นภาคพื้นที่ประสบกับการระบาดของเชื้อไวรัส HIV หลายเป็นอันดับที่2ของโลกโดย 76% ของการใช้จ่ายด้านการป้องกันเชื้อ HIV ในภาคพื้นแห่งนี้ยังคงอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกเฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกแบบวางเป้าหมายและการบริการสุ่มสนสำหรับกลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อการสนับสนุนจากประเทศต่างๆลดลงปัจจุบันภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกมีผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ประมาณ7ล้านคนในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 280,000 คนและมีผู้เสียชีวิตจากพยาธิเอสประมาณ 120,000 คนขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัส HIV ในหลายประเทศเช่นฟิจิฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินีขยายกว้างไวที่สุดในโลก
3: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านแอนโทนีอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้ออกแถลงการณ์ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะขยายมาตรการลดภาษีน้ำมันเสื้อไฟออกไปอีก30วันเนื่องจากออสเตรเลียยังประสบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามในอิหร่านโดยราคาน้ำมันแอสซังและกระส่วนของออสเตรเลียจะลดลง16เซนต์ออสเตรเลียต่อลิตรเมื่อเทียบกับราคาปกติของเดือนกรกฎซึ่งจะช่วยให้ประชาชนออสเตรเลียประหยัดเงินได้ประมาณ11ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อถังปัจจุบันออสเตรเลียได้นำเข้าน้ำมันเสื้อไฟส่วนใหญ่มาจากภาคพื้นตะวันออกกลางและได้ประสบปัญหาขาดคืนน้ำมันเสื้อไฟนับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อท้ายเดือนกุมภาพันธ์มาอย่างใดก็ตามรัฐบาลออสเตรเลียได้นำใช้มาตรการลดภาษีน้ำมันเสื้อไฟและมาตรการบรรเทาทุกข์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการรับมือกับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและอัมไพวันวงอมทนอ่าน
8: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3บือมันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แท้วะอีหลีวะ
9: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
8: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากยึดสถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บอว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปงแม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปปลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปงเป็นอย่างนะไอ
1: ้สปงเฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปงกรณีสมาชิกของสปงอยู่ในภาวะล่มละลายสปงจะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคําว่าสมาชิกของสปงหมายถึงอย่างนะไอ
1: ้สมาชิกของสปงประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปงแม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งนึง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งนึง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปงตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
2: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขี้เงิน
5: ใช้เงินกีบทั่วทั้งซ่าทักษาคาบทบาทเงินกีบลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารและการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงมื้อนี้ทางรายการพวกเฮากับมีข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากประทานโดย30นาทีนี้จะให้ท่านได้รับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปินอ้อมเวียงงานหลักทรัพย์นอกจากนั้นจะมาบอกสองทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนตลาดทุนนี้ก็สามารถติดต่อพัวพันได้เบอร์โทรแม่น021-217-770และพัวพันเวียงงานการธนาคารก็สามารถสอบถามได้เนาะเบอร์โทรแม่น021-260-283ถามว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากฮู้ว่าบริษัทที่ซักซ้วนให้เข้าไประดมทุนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบอท่านสามารถโทรสอบถามได้เนาะเพราะว่ามีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้ในโมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มีสารณะฮู้สลับสเปียนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการก่อน
6: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได
7: ้วะเป็นได้เลยล่ะ
6: กันยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเฮาก็ยังเพิ่นฮู้อย่างหลายซ้ํานะ
7: ตามเชื่อฮู้แม่นเฮาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจําได้เพื่อรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเฮา
6: เอาแล้วเฮาจะติดตามได้แบบนี
7: ้รายละเอียดทั้งหมดก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขาหับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
6: ป้าถกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
7: แม่นแล้วถ้าตัวอยากหับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
6: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-217-770
8: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิด
4: เศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: ยินดีต้อนรับท่านกลับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฟังไว้เติมถามว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เนาะบ่ว่าจะเป็นเบอร์สายด่วนหมายเลข1602นอกจากนี้ก็มีเว็บไซต์ www.lac.gov.la ท่านสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้อันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังมื้อนี้นำเสนอในมาตราที่164เว้าถึงการร่วมมือสากลท่านผู้ฟังรัฐส่งเสริมการพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศภาคพื้นและสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์โดยการแลกเปลี่ยนบทเรียนข้อมูลข่าวสารเทคนิควิชาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาเวียกงานดังกล่าวปฏิบัติสุทธิสัญญาและสัญญาสากลที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคีและสืบต่อในมาตรา165หลักการร่วมมือสากลถ้าผู้ฟังการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ระหว่างคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศให้ปฏิบัติตามหลักการเคารพเอกราชอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติบ่แทรกแซงเข้าในเวียกงานภายในของกันและกันต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์และสอดคล้องกับสัญญาสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคีนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ที่ได้เว้าเกี่ยวกับการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เออเสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจ
1: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอาฉันแหละฟ้าวหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรคตล.กท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใช้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงแบบนี้หลายเขตหลายพื้นที่กระสืบต่ออาการฮ้อนอบอ้าวฉะนั้นท่านใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อนธนาคารและอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เติมอีกในมาตรา166เว้าถึงเนื้อในการร่วมมือสากลการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติตามเนื้อในดังนี้1เซ็นสัญญาร่วมมือกับต่างประเทศหรือเข้าร่วมเป็นภาคีของสัญญาสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์2แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน3ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสร้างและพัฒนาเทคนิควิชาการทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกสูงความสามารถให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 4. เนื่องในอื่นตามที่ได้ตกลงเห็นดีของคู่ร่วมมือสืบต่อในมาตรา167เว้าถึงการห้องขอหรือว่าสนองข้อมูลซึ่งกันและกันคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถห้องขอข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ติดพันกับเวียกงานหลักทรัพย์กับองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคู่สัญญาคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถสนองข้อมูลเอกสารที่ติดพันกับเวียกงานหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของตนหรือได้รับจากภาคส่วนเกี่ยวข้องตามการเสนอขององค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศและในมาตรา168นี้ก็ยังได้เว้าเติมเกี่ยวกับการนำใช้ข้อมูลท่านผู้ฟังข้อมูลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สนองหรือว่าให้องค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นทั้ง2ฝ่ายสามารถนำใช้ตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารห้องขอการซื้อเหลือเป็นต้นนำใช้เข้าในการดำเนินคดีอาญาคดีแพ่งหรือการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการทั้งบริหารในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากมีจุดประสงค์นำใช้ข้อมูลดังกล่าวนอกจากจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารการห้องขอต้องได้รับการเห็นดีจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สนองข้อมูลให้เอาล่ะท่านผู้ฟังที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังผ่านไปตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเฮาก่อน

0: ยุทธซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราซาซายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
1: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
0: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: อยู่เมืองลาวไส้แต่งเงินกีบขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังอันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอาสารานาฮู้มาฝากมื้อนี้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้จักเกี่ยวกับการดื่มหรือว่าการสั่งสรรค์นี้ท่านผู้ฟังอาจจะแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักหาเคล็ดลับเบิ่งแย้งตนเองเนาะก่อนที่จะไปสั่งสรรค์ต่างๆสำหรับท่านใดที่ว่ามักกินดื่มเป็นประจำท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเนาะก็คือการกะเกียมตัวไปร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆหรือว่ามีการเฉลิมฉลองสิ่งหนึ่งที่พวกเฮาอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังก็คือก่อนที่จะดื่มก็ขอให้ทุกคนมีสติและนอกจากนั้นก็อยากให้ทุกท่านเบิ่งแย้งตนเองเพื่อความปลอดภัยเนาะบางคนนี่ก็ขับขี่รถไปเองแดหรือว่าจะเดินทางร่วมหมู่คู่แน่ก็ยิ่งต้องมีสติน้ำกันหลายขึ้นฉะนั้นมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักเคล็ดลับดีๆท่านผู้ฟังนั่นก็คือ 1. การกินอาหารก็คือกินอาหารก่อนที่เราจะดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหรือว่าสิ่งมึนเมาต่างๆท่านผู้ฟังนอกจากนั้นก็คือดื่มน้ำให้หลายๆเนาะสลับกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเคียงคู่กันไปเพราะว่าน้ำดื่มนี้จะช่วยเฮ็ดให้รู้สึกสดชื่นและนอกจากนี้รู้ขอบเขตการกำหนดความสามารถของตนเองในการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเพราะว่าการดื่มนี้ท่านผู้ฟังจะมีความจำกัดเนาะบางคนอาจจะดื่มหลายเกินไปดื่มเอาใจมูคูแน่แต่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังตนเองดื่มน้อยๆก็ต้องได้เบิ่งแยงตนเองเนาะฉะนั้นแล้วอย่าดื่มตามใจคนอื่นเพราะว่าการดื่มหลายนี่อาจจะมีความเสี่ยงบางคนนี่ก็ขับขี่รถส่วนตัวแดขับรถเองแดการเดินทางกันไปกันมาถ้าว่าเฮารู้สึกว่าดื่มหลายเกินไปก็บ่ต้องขับขี่ยานพาหนะเพราะว่าเป็นห่วงมิตรรายการย่านเกิดอุบัติเหตุและบ่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหรือว่าปนกันหลายอย่างท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าว่าดื่มหลายเกินไปอาจจะเฮ็ดให้ท่านั้นรู้สึกเจ็บหัวปวดเมื่อยตามตุนโตหลายขึ้นและสิ่งที่สำคัญต้องกำหนดการเดินทางเวลาให้ดีเนาะเพราะว่าในการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเข้าสู่ร่างกายนี้ก็บ่ควรที่ขับขี่รถโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าดื่มแล้วเมาแล้วก็ต้องได้หยุดให้พักเซาก่อนเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องได้ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรน้ำกันทัดผู้ฟังขับขี่รถเดินทางด้วยความปลอดภัยบ่ว่าจะไปใกล้หรือว่าไกลก็ต้องได้รักษาเบิ่งแยงตนเองให้ดีนี่คือความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการในมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีหนึ่งกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเราหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสิ่งแวดล้อมสังคมสุขภาพและความปลอดภัยของแขนงโยธาธิการขนส่งทุกโครงการก่อสร้างต้องได้สร้างบทรายงานสิ่งแวดล้อมเป็นต้นบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบละเอียดบทรายงานการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนคุ้มครองติดตามกฎการสิ่งแวดล้อมและสังคม

0: ญาสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างในเวลาดำเนินการก่อสร้าง
1: การจัดการปฏิบัติเรื่องงานสิ่งแวดล้อมและสังคมและความมันนี้ในการระยะจะเตรียมโครงการนี้อยู่ในกฎหมายทางหลวงก็ได้เราเลยว่าเนาะการซ่อมแปลงทางหรือการก่อสร้างใหม่ปรับปรุงซ่อมแปลงอย่างต่างต้องได้มีการบทต้องเฮ็ดบทศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและวัฒนธรรมอันนี้นี่ก็คือว่าพวกเฮาก็ได้เฮ็ดแล้วเนาะอยู่ในทุกๆโครงการก็ได้เฮ็ดในจัดการปฏิบัติทั้งคันมาฮะบริเจ้าของโครงการนี้ก็ต้องแนะนําเอามาตรการป้องกันลูกพรนี้แน่นอนแล้วเนาะพวกเฮาก็สิมีตัวใดทุกๆโครงการต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมฮะเพื่อดังจ้าเฮาแล้วก็มีแผนป้องกันเพื่อติดตามและสุดยูเพื่อลดพรปัญหาดังกล่าวฮะเนาะ
0: ท่านบุญทวีวิไลสอนมีคําเห็นเติมว่าสําหรับบทเรียนที่แขนงการโยธาธิการและขนส่งสามารถถอดถอนได้ในการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาส่วนหลายได้นําเอามาตรการป้องกันและลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าเป็นเงื่อนไขของเอกสารการประมูลกลายเป็นพันธสัญญาและเป็นบทอิงในการติดตามกฎกาโดยเฉพาะในระยะดําเนินการก่อสร้างและอื่นๆสมภวันมาวงไซอ่าน
2: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
3: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
4: รายการ Colorful Music
5: Welcome to Colorful Music
4: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
5: The program updates world music trend for you

gize didikleri üç hece. Ben sana

หยิบผลงานของนักร้องชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักร้องที่มีชื่อเสียงอ่ะของเทอร์เกียมาให้มีรายการได้ฟังใส่ชื่อว่าซีนันแอคชิลเป็นการร้องร่วมกันระหว่างซีนันกับเฟราชาดานกับนักร้องคนนี้ก็เป็นลูกซอสนะพ่อแม่มาจ้างเนเธอร์แลนด์และผู้เกี่ยวก็มีความมักหักดังเสียงเพลงตั้งแต่น้อยอ่ะแล้วตอนนี้ผู้เกี่ยวก็เป็นนักศิลปินแถวหน้าอยู่ในเทอร์เกียแล้ววางที่กิ่งไม้ได้ไปห่วมกองประสุมที่อิสตันบูลผู้เกี่ยวกับเป็นหนึ่งในฮันนอได้มันแสดงอยู่ในงาน TV Festival ซึ่งจัดโดย ABU ก็ถือว่ามีผลงานหลายอย่างและเป็นที่ฮู้จักอยู่ในโซนแถวนั้นนะแล้วก็ทั่วโลกนั่นแหละส่วนไล่ผู้เกี่ยวก็จะสมัครห้องเพลงเพื่อการกุศลต่างๆถ้ามีงานได้ทีมีการผัวพันระหว่างเทอร์กีกับต่างประเทศจะเห็นผู้เกี่ยวนี้เป็นผู้หนึ่งที่ร่วมงาน

อบใจซุนการแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเนาะที่ให้การสนับสนุนตอนต้นรายการฝากไว้อีกตึมบัดหนึ่งก่อนจะนำรายการเข้าสู่รายการของเราเทเลคอมไทม์ไปปรึกษาใดไปปิ่นปัวใดอยู่แถวหนองบัวทองผู้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตาต่อหินต่อกระจกประสาทตาเสื่อมจากพยาธิบ่อว่านกันยังเห็นเสื่อมเพราะว่าอายุเขาสูงขึ้นสิอาเรามันตาอักเสบพยาธิเกี่ยวกับตาเพราะเขามีเซลล์สารซับเพาะทางเด้อจะเป็นสายตาเด็กสายตาผู้ใหญ่ไปปรึกษากับดร.เซียนเทียนเสียเทียนโป้จากแขวงยูนนานไปปินไปปัวนำเพิ่นมีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีทำการผ่าตัดไล่กว่าหมื่นๆคนติดต่อได้ที่5755411 5755411

0: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
1: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz
4: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: Colorful Music the best radio in town
7: สนับสนุนโดย
8: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
10: ต้องแอป M Service
11: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
10: ต้องแอป M Service
12: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
10: ต้องแอป M Service
13: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
10: ่ก็ต้องแอป M Service
14: โอ้ว้าวคักแท
15: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสียดาต้าและจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
13: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
15: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
7: สนับสนุนโดย
8: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออนี่ตุ๋นคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
16: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
16: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
16: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
16: โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
16: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ ซัมซิติโตกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
16: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจลาวโทรละคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาฝากไปแล้วสิ่งที่น่าสนใจทางบริษัทยังมีบัญหาเกี่ยวกับบริการพวกเขาอยากจะสอบถามอยากจะซ่อมแปลงอยากจะได้ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับบริการมือถือมีรายการก็สอบถาม131101นะส่วน131นั้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตตั้งโต๊ะ175178สอบถามได้ตอนนี้เพิ่นแจกโซกซองซันเดอร์แจกผ่านบริการ FTTH บริการ Fiber to the Home ฉะนั้นผู้ใดจะเอาบริการนี้เข้าเหือนก็เคี่ยวตัดสินใจเพราะว่าท้ายเดือนนี้เพิ่นจะแรนเดิมเอาผู้โชคดีซันที่1นี่เพียงแต่เอาบริการ FTTH เข้าเขาก็ได้ข้องติดไม้ติดมือทันทีเส้นเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงถึง600นาที data 60กิกตามบอนำถ้าว่าเอาบริการนี้เข้าแล้วเอาจ่ายล่วงหน้า3เดือนเพิ่นยังแถมเดือนนำไซฟรีให้1เดือนแล้วยังได้เข้าไปลุ้นเงินไล่กว่า50ล้านน่ะเป็นโซกซันที่ซ่องสินะจ่าย6เดือนได้ซ่องเดือนฟรีจ่ายเป็นปีได้4เดือนฟรีฉะนั้นโซกซันที่ซ่องนั้นลูกค้าใหม่คันถ้าว่าจ่าย3เดือนล่วงหน้าก็ได้เข้าไปแล้วแต่ลูกค้าเก่าบัดนี้กับปฏิบัติจ่ายค่าบริการล่วงหน้า3เดือนก็ได้เข้าไปสิ่งเซ็นกันเนาะอันนี้เป็นโซกซันที่ซองท้ายเดือนเด้อมีรายการกับบริการ FTTH ลิ้นแนทไวแฮงบ่มีสะดุดทั้งเฮ็ดเวียกเบิ่งนั่งฟังเพลงครบสอบถามได้131เกี่ยวกับบริการนี้

0: บริการ FTTH 131นอกจากนั้นยังได้เลขค่ามือถือพวกเฮาที่556008 3ตัวอันนี้เป็นเบอร์พนักงานค่ายหรือ5965693เบอร์ตั้งโต๊ะ219385กด021ก่อนนะสามารถสอบถามได้มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมิดรายการขอบใจที่ทูนอินเข้ามา
1: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

not okay but it's เดือนได้2เดือนฟรีจ่ายเป็นปีได้4เดือนฟรีฉะนั้นโชคสันที่2นั้นลูกค้าใหม่คันท่าวาจัย3เดือนล่วงหน้าก็ได้เข้าไปแล้วแต่ลูกค้าเก่าบัดนี้กับปฏิบัติจ่ายค่าบริการล่วงหน้า3เดือนก็ได้เข้าไปสิ่งเซ็นกันเนาะอันนี้เป็นโชคสันที่2ท้ายเดือนเด้อเม็ดรายการกับบริการ FTTHลิ้นแนทไวแหงบ่มีสะดุดทางเฮ็ดเวียกเบิ่งนั่งฟังเพลงครบสอบถามได้131เกี่ยวกับบริการนี้

0: บริการ FTTH 131นอกจากนั้นยังได้เลขค่ามือถือพวกเฮาที่556008 3โตอันนี้เป็นเบอร์พนักงานค่ายหรือ5965693เบอร์ตั้งโต219385กด021ก่อนนะสามารถสอบถามได้มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมิดรายการขอบใจที่ทูนอินเข้ามา
1: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

เพลงที่ซ่องที่กิ้งไม้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังก็เป็นผลงานของนักร้องสาวบริติชไซซือวา Clean Bandit ของห่วมกับสาวอังกฤษเซนกันนะแอนนี่มาเร่หลายนักร้องหรือว่านักดีเจว่าสั้นจ้ะสาวฝรั่งไซซือวาเดวิดกุตตาเพลงนี้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังนะ Cry Baby ผู้ใดมักเพลงนี้นอกจังหวะก็ได้ใจอยู่ตอนนี้เดินทางป้อมทางบริษัทเราโทรคมขอบใจมิตรรายการที่ติดตามหาฟังซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมผู้ใดไปเที่ยวนั้นใช้ซิมของเราโทรคมเพียงแต่เปิด IR ซึ่งตอนนี้มี3แพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจเล็ก1ราคา 15,000 กิ๊บเท่านั้นเล็ก3 40,000 เล็ก7นั้นแม่น 70,000 ใช้ได้1อาทิตย์วิธีสมัครเบอร์ตื่มเงินและเบอร์รายเดือนสมัครแบบง่ายๆเพียงแต่กดผ่านหน้าจอกดเครื่องหมายดาวซอง3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวตามด้วยรหัสที่เราต้องการรหัสแพ็กเกจนั่นล่ะมี3แพ็กเกจไปมื้อนึงก็ใส่เลข1ลดเนาะไปอาทิตย์นึงใส่เลข7ไป3มื้อใส่เลข3เอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นก็สามมาสื่อสารเนาะเมื่อไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายที่ให้การร่วมมือเซ็น AIS ไปจูนเข้าเครือข่ายเพิ่นเท่านั้นได้มีรายการกลับมาก็กลับมาใส่ลาวโทรคมเท่านั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่พวกเราหยิบมาเบ้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ทราบนำกันกับบริการของลาวโทรคมมักเพลงแบบใดก็สามารถซื้อซ่านกันได้ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายวันจันทร์บ่เว้ากันอยู่แล้วล่ะจะเอาเพลงเก่าเพลงใหม่มีรายการถามเข้ามาว่าคนทึกเกียหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาดีได้มีรายการก็ประมาณแบบว่าออกถังอินเดียแน่เนาะแต่ว่าก็จะมียุโรปปนอ่ะฉะนั้นหน้าตาอินเดียมีรายการฮูมาหน้าตาอินเดียหน้าตาสะสวยอ่ะสวยงามอีลีแล้วคือว่าครบอ่ะก็พากันลมกันอยู่ว่าเอ๊ะประเทศนี้ก็มีคนขี้ร้ายบ่เลี้ยวไปทางใดก็งามหูงามตาไปหมดประมาณนี้ตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมเมื่อกี้ก็ย้ำให้มีรายการในหัวบริการ FTTH นั้นเพิ่นให้พวกเราได้ลุ้นโชคสงสารลูกค้าใหม่เอาบริการนี้เข้าก็มีข้องติดไม้ติดมือเบอร์งาม5เบอร์มูลค่าโทรฟรี600นาที data 660กิก data 60กิกจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนนำใช้ฟรี1ปีได้4เดือนฟรีแล้วจ่ายครึ่งปีได้2เดือนฟรีแล้วเฮายังสามารถเข้าไปลุ้นเงินรางวัลได้50กว่าล้านซึ่งเพิ่นจะแรนเดิมท้ายเดือนนี้อันนั้นเป็นลูกค้าใหม่ส่วนลูกค้าเก่าก็มีสิทธิ์ลุ้นบ่สามารถลุ้นโศกสันติซองเพียงแต่หัวใจล่วงหน้าบริการ3เดือนขึ้นไปเพิ่นแรนเดิมท้ายเดือนเงินล้านไล่กว่า50ล้านก็สามารถติดตามผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมขอบใจมิตรรายการที่ทูนอินมาติดตามรายการเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้อยู่มีให้มีรายการได้ติดตามทุกมือคาลิฟูน152โมงมิตรรายการสามารถทูนอินมาติดตามผ่าน103หรือคืน94หรือล็อกอินเข้าไปติดตามผ่านทางเว็บไซต์การยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลาวโทรคมมีบริการเอาคะแนนสะสมแลกมูลค่าโทรแล้วก็แลกเป็น dataตอนนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราที่ใช้บริการเราโทรคมทุก 1,000 กิกไม่ถึง1คะแนนแล้วสะสมไว้ในระบบแล้วตอนนี้เราได้ไล่คะแนนเราก็สามารถนำคะแนนนั้นมาแลกเป็นมูลค่าโทรได้ Data เพิ่นก็มี3ทางเลือกให้เราแลกเด้เส้นว่า100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 กิก5มื้อใช้ได้กระจือไว้รหัสเป็นเลข10ห้อยคะแนนแลก data 5 กิกใส่ได้1มื้อรหัสเป็นเลข11ห้อยคะแนนแลก data 3 กิก3มื้อรหัสเป็นเลข12ห้อยคะแนนแลก data 2 กิกใส่ได้5มื้อรหัสเป็นเลข13จื้อรหัสแล้วเนาะเดี๋ยวจริงไหมจะบอกวิธีแลกโดยกดผ่านหน้าจอกดดาว567เครื่องหมายดาวเลข10คันท่าว่าเฮาแลกเป็นมูลค่าโทร
ถ้าวันแรกเป็น Data 5 กิก 1 มื้อกับเลข 11สรุปแล้วเติมเลขรหัสที่เราต้องการอยากจะแลกใส่ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อ

0: ตอนนี้ยังจะบอกว่าพวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมข่าวดีๆจากทางบริษัทสร้างมาสั้น 5,000 ซองทางนี้จริงไหมหยิบมาปล่อยจริงไหมหยิบมาเว้าแล้วผู้ใดต้องการอยากจะฟังเพลงจะเป็นเพลงซ้ำเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่ยินดีต้อนรับ
1: ฟังเพลงสากลบริษัทเราโทรคมมอบให้ทาน

0: เพลงนี้ก็เป็นเสียงของมิเลชิราซึ่งห้องไว้ตั้งแต่2013มีรายการเป็นเพลงเก่าแล้วล่ะแต่หยิบมาให้มีรายการได้ฟังซึ่งว่า Adore You Adore ภาษาอังกฤษแปลว่าหักทนุถนอมเคารพบูชาอยู่หันเมิดได้ยินคำนี้กันยิ้มอ้อก่อนแล้วล่ะนักร้องคนนี้บอกว่า When you say you love me I love you more กับคำว่าอีกฝ่ายบอยหัวหักแต่คำตอบจากฝ่ายนี้ก็คือหักไล่กว่านั้นอีก When you say you need me I need you more กับคำนี้ก็พอแล้วล่ะเนาะก็หยิบให้มีรายการได้ฟัง
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได้
4: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0453และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music the best radio in town
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
9: ตึมแอป M Service
10: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
9: ตึมแอป M Service
11: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
9: ตึมแอป M Service
12: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
9: ่ก็ตึมแอป M Service
13: โอ้ว้าวคักแท
14: ้ท่านโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
12: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
14: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
6: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฮองเพลงนี้บอกว่า the second that you walk in something like a fever dream ย้ำเลือกเกินว่าการที่เข้ามาในห้องการเหตุให้เข้าคนนั้นตกอยู่ในสภาพเพ้อฝันอะแบบเบลอ blurry confusing insensely fast moving ความไม่บอกว่าเป็นเบลอสับสนเหตุยังกระบทึกจับยังกระลูดไม้ลูดเหมือค่ายไก่ตัวบ้างใหญ่ๆประมาณนั้นคนเฮาบางเทื่อเมื่อขมะในสิ่งที่เฮาบ่คาดว่าเขาจะเข้ามาประมาณนี้มันก็เฮ็ดยังบ่ถึกอเล็กซ์วอลเลนเพลงนี้ก็ถือว่ากำลังมาแห่งเพลงหนึ่งปล่อยวันที่26เดือน2026นี้นะให้มีรายการได้ฟังไล่เถื่อแล้วล่ะมื้อนี้ก็หยิบมาให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง Fever Dream ยังมีซิงเกิลตัวหนึ่งของ Alex Passenger มื้อหน้ากิ่งไม้หยิบมาปล่อยให้ฟังขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนพวกเขาซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยก็จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมกับเครือข่ายเราโทรคมมีรายการไปเที่ยวนั้นสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจพวกเรามีแพ็กเกจ1มื้อ3มื้อ1อาทิตย์ก็สามารถเปิด IR ก่อนข้ามเนาะบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทาง1มื้อก็รหัสเล็ก1 15,000 กีบเท่านั้น3มื้อ 40,000 รหัสแพ็กเกจมันเล็ก3อาทิตย์1รหัสแพ็กเกจมันเล็ก7 70,000 สมัครได้ทางเบอร์ตื้มเงินเบอร์รายเดือนทันทีที่เราเปิดระบบลื้อว่าทันทีที่พวกเราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเราไปปลายทางเราก็สามารถจูนเข้าเครือข่ายปลายทางการสอบถามใดผู้ใดที่บ่เคยใช้ก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามหรือสอบถามผู้ที่เคยใช้วิธีสมัครง่ายๆเด้อกดเครื่องหมายดาวก่อน234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

ครับเราโทรคมมีบริการฝากเบอร์พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาที่ใช้เบอร์นั้นแล้วหลายคนรู้จักแล้วจำเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าเวียกอยู่ในเขตที่บ่สามารถเข้าถึงบริการของเราโทรคมสินะมีรายการก็สามารถใช้บริการฝากเบอร์มี3เดือน6เดือนและ12เดือนวิธีฝากเบอร์ง่ายกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวต้องการฝาก3เดือนก็ใช้เลข3ครึ่งปีก็ใช้เลข6 1ปีใช้เลข12เอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเมื่อเฮากลับมาเฮาก็สามารถเรียกเบอร์นั้นมาใช้ได้โดยกดผ่านดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

สำหรับผู้ได้ใช้เบอร์ตืมเงินสองสามคนอยู่ในครอบครัวหรือว่าครอบครัวมี4-5คนเฮาก็สามารถซื้อเป็นแพ็กเกจเดียวแล้วลงทะเบียนไซต์นำกันได้3เบอร์บริการนี้เนาะยิ้มกับ Family Package Package 100,000 กิกมี data 45กิกนาทีโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันไซต์ได้ถึง3เบอร์ได้นอกจากนั้นพวกเรายังมีแพ็กเกจ 150,000 มี data 70กิกมูลค่าโทรในเครือข่ายนี่มีถึง150นาทีแล้วเขาสามารถลงทะเบียนใช้นำกันถึง5เบอร์ก็ซ้ำที่ล้มซ้ำที่โทรมิดรายการก็สะดวกสบายอันหนึ่งถือว่าเป็นบริการไม้ส้มน้ำใหม่สามารถสมัครแพ็กเกจตัวนี้ผ่าน M Service หรือจะสอบถามไปยังคอนเซ็นเตอร์พวกเขาได้นะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ท่าน

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorphone Music, the best radio in town.
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าไหร
6: ่ตึมแอป M Service
7: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
6: ตึมแอป M Service
8: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
6: ตึมแอป M Service
9: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
6: ่ก็ตึมแอป M Service
10: โอ้ว้าวคักแท
11: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
9: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
11: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
3: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
12: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: ซิงเกิลตัวนี้ก็เป็นเสียงของคนละของสาวอเมริกันเพราะว่าจะเป็นเอราแลงเร่และมอร์แกนบอลเลนเขาเพลงนี้ร่วมกันแล้วถือว่าเป็นซิงเกิลทำอิดที่พวกเกี่ยวทางซองได้มาฟีเจอริงกันกับเพลงนี้ Can't Love You Anymore กับปล่อยผ่านค่ายเพลง So Good และ Columbia ปล่อยในเดือน4ท้ายเดือน4 2026 2เดือนหลังเนาะมีรายการก็ถือว่าเป็นซิงเกิลหนึ่งที่สังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มของ Langrace สตูดิโออัลบั้มที่2อ่ะใส่ชื่อว่า Dandelion ก็ถือว่าเป็นนักร้องคันทรีที่กำลังมาแห่งได้กินไหมเข้าไปเบิ่งว่าตอนนี้พวกเกี่ยวมีซิงเกิลตัวใดนอกจากการห้องห่วมกันว่า I Can't Love You Anymore สำหรับ Morgan นั้นก็มีซิงเกิลตัวหนึ่งก่อนหน้านี้ใส่ชื่อว่า Don't We รู้สึกว่ากิ่งไม้บกคุณน่ะเมื่อหน้าซีหยิบมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังสำหรับ Ella Langley นั้นก็มีซิงเกิลตัวหนึ่งใส่ชื่อว่า Be Her อันนี้หยิบมาให้ฟังแล้วแล้วกิ่งไม้ก็เข้าไปเบิ่งฝ่ายล่างที่ปล่อยเพลงไปว่าเพลงนี้ตอนนี้อยู่ในชาร์ตของต่างประเทศมันเป็นจังใดติดอันดับดีบอกับบางประเทศ US Hot Country Billboard อันดับ3ไปเบิงแถว UK Country Song ก็เป็นอันดับ3ได้ New Zealand Hot Single ก็อันดับ5แล้วเข้าไปเบิงชาร์ตยักษ์ใหญ่ US Billboard Hot 100
1: นิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่อ
2: เอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามทนตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมง

0: ันเป็นป่ากีอ้นพันสั้นกสิทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นนั้นว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
1: ้เอาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์ที่22ของเดือนมิถุนายนแล้วเด้อพี่น้องเด้อเป็นมื้อขึ้น8ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569มันสิ้นน้อยได้มื้อนี้ได้น้อ8ค่ำแล้วเด้ใต้ทูบใต้เทียนก็ระมัดระวังกันเบิ่งฟืนเบิ่งไฟป้องกันอัคคีภัยแน่เน้อไฟใหม่ใต้ลามอันตรายโจรปุ้นซิบเถื่อบ่รอไฟเอาไปเถื่อนึงเด้จงมีสติเบิ่งน้ำเบิ่งในกันตึมผู้แองไห้น้ำในความได้กระโปกระป๋องอย่างรถเก่าอย่าโยข้างเงินข้างซ่านกับอนามัยป้องกันไข้ยุงลายยุงลายให้กลัวเสือนอนในมุ้งกลางมุ้งนอนเบิ่งลูกเบิ่งเต้าเบิ่งลูกเบิ่งหลานเราเด้อพี่น้องเด้อธุรกิจนี่มุ้งแต่สร้างกำไรที่สูงที่สุดแต่เคยถามตนเองว่าสุดท้ายแล้วผู้บริโภคได้รับหยังกลับคืนโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าสุขภาพของประชาชนสำคัญกว่ากำไรของธุรกิจเพราะเขาบ่ได้มุ่งหวังกำไรมหาศาลเพราะเขาบ่ได้สร้างโครงการนี้ขึ้นเพื่อหวังเอาเปรียบไผแต่พวกเขาอยากส่งคืนผลประโยชน์กับสู่ผู้บริโภคให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีและได้รับสิ่งดีๆกลับคืนอย่างแท้จริงพอพวกเขาเชื่อว่าเมื่อประชาชนมีสุขภาพดีครอบครัวก็มีความสุขเมื่อครอบครัวมีความสุขสังคมก็เข้มแข็งเมื่อสังคมเข้มแข็งประเทศชาติก็จะพัฒนาพวกเขายอมรับกำไรเพียงน้อยหนึ่งเพื่อให้สมาชิกได้รับหลายขึ้นพวกเขาเลือกที่จะแบ่งปันแทนที่จะเก็บไว้เพียงผู้เดียวพวกเขาเลือกที่จะยืนอยู่ข้างผู้บริโภคบ่แม่นยืนอยู่ถึงผู้บริโภคนี้บ่แม่นเพียงแต่โครงการสุขภาพแต่นี้แม่นการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ท่านและคนที่ท่านรักถ้ามื้อนี้ท่านกำลังมองหาโครงการที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและส่งคืนผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างแท้จริงขอเชิญเลยเด้อท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้พอสุขภาพดีคือกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเขาทุกคนก็จัดสนาไปพร้อมกันสุขภาพดีคืนกำไรให้ผู้บริโภคกำไรน้อยแต่จริงใจท่านผู้ฟังเทียกแพงเมื่อนี้พวกเขาขยันหาเงินตั้งใจสร้างอนาคตแต่มีสิ่งที่หลายคนกำลังหลงลืมนั่นคือสุขภาพพอเงินหาไม่ได้แต่สุขภาพที่เสียไปบางครั้งใช้เงินเท่าใดก็ซื้อคืนบ่ได้มื้อนี้ท่านอาจจะยังแข็งแรงแต่มื้ออื่นไผจะฮู้มื้อนี้ท่านอาจจะยังมีรายรับแต่ถ้าสุขภาพมีปัญหารายจ่ายอาจจะหลายกว่ารายรับนั่นคือเหตุผลที่โครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ถูกสร้างขึ้นเพราะเขาบ่ได้คิดแต่จะขายเพราะเขาบ่ได้คิดแต่จะเอากำไรแต่พวกเขาคิดว่าจะเฮ็ดเท่าใดให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจะเฮ็ดเท่าใดให้คนลาวเฮามีสุขภาพดีขึ้นจะเฮ็ดเท่าใดให้ทุกครอบครัวมีความอุ่นใจหลายขึ้นเพราะกำไรที่แท้จริงบ่แม่นตัวเลขในบัญชีแต่แม่นหอยยิ้มของสมาชิกแม่นความสุขของครอบครัวแม่นการได้เห็นผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงถ้าท่านเชื่อว่าสุขภาพสำคัญกว่าเงินถ้าท่านเชื่อว่าการแบ่งปันมีคุณค่ากว่าการเอาเปรียบถ้าท่านเชื่อว่าสังคมที่ดีเริ่มจากประชาชนมีสุขภาพดีขอเชิญท่านเข้ามาร่วมเดินไปน้ำกันพอพวกเขาอาจบ่แม่นโครงการที่ใหญ่ที่สุดแต่พวกเขาอยากเป็นโครงการที่จริงใจที่สุดและอยากเห็นคนลาวมีสุขภาพดีไปน้ำกันโครงการสุขภาพดีมีกำไรสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เอาเชิญเลยเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการเราติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 020-8865-599 020-8865-599ท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่ง

เลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยูไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449-5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอามาทักทายกันแล้ววันนี้ก็มาฝากลับกันเนาะพี่น้องเนาะฝากลับกันสักก่อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเข่งผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานใดตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-544-9549นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนาะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
1: อ่ะบาดนี้มาฟังนิทานกันซะเป็นได้ให้ซื้อเรื่องมาว่ากำพร้านางงาเชิญท่านติดตามฟังได้

0: บัดนี้ข้าขอประนบมือไหวบัวชีถวายบาทก่อนแล้วขอให้บุญห่มเก้าเสถียรมั่นหมื่นปีได้ทอนอย่าได้มีโพยต้องอันตรายบังเบียดสั่งทอนนับแต่โพยพญาท้ายขอเว้นหลีกไก่เดทอนมีแต่ถอนกับถอนแล้วหมายว่าหูบุญคุณวัชันซะขอให้เป็นดังรัตนะนางแก้วพิทูลดวงประเสริฐนั่นถอนขอให้บรรลุโชคแม่งโดยด้ามดังขนึงข้าขอวันทาไหวคุณรัตนะมาเพิ่งนับทั้งเทพพระไทยแกนไทยอินพรมพ่อมชูพระอกบัดนี้จะได้กล่าวภาคพื้นปางก่อนปฐมมาก่อนแล้วปฐมหมายว่าเริ่มต้นพละโดนๆแบบโรงเรียนปฐมเดี๋ยวนี้มีฮอดอนุบาลว่าซั่นซะก่อนสิเข้าปฐมอนุบาลนี่ก็บ่ตั้งหยังก็บ่อนุบาลป่าอนุบาลกบก่อนสิเลี้ยงหมายว่าตุ้มตอมไปซะก่อนได้เอาใจใส่ซะก่อนก่อนจะป่าให้เป็นปฐมก่อนจะเริ่มต้นใหญ่ว่าซั่นซะก็หากเป็นนิทานเหลิมกล่าวมาให้เฮาฮู้ฟังเหยอเฒ่าแก่พร้อมหญิงชายน้อยใหญ่ทั้งแม่ห้างและแม่ไม้พร้อมพำกระเทยฟังเหยอฝูงหมู่นักปราชญ์เจ้าบัณฑิตอาจารย์ฟังเหยอทั้งหญิงชายสู่คนให้ฟังแจ้งอย่าได้พากันเว้าล้มไปแนวอื่นมันจะเป็นบาปหายฝูงเจ้าผู้นั่งฟังตั้งใจฟังได้นิทานมันค่อยมวนว่าเราล้มไปทั้งอื่นหูกายไปลบบกคักแล้วบัดลูกหลานอยากถามหาอยากให้พ่อตู้เมตตาผู้หูก่อนเกิดก่อนเล่าให้ฟังพอบ่เป็นฉะนั้นคันเฮาบ่ตั้งใจฟังเนาะอันว่าฟังนิทานธรรมนี้ตั้งใจให้มันเที่ยงอย่าเงียงหูไปพุ่นพี่เมื่อหน้าบาปจิกินแท้เนอ ฟังธรรมฟังเทศฟังแนวบาปนี่มันต้องฟังแนวได้บุญก็ต้องตั้งใจฟังคันบ่ฟังฟังจือบ่ได้ไปบ่เป็นมันบาปสิกินเพิ่นว่าบาปจีกินเด้อย่าได้พาโลล้นสิงดาผัวแพงมันจะเป็นป่าปังฮอดตุนตัวเจ้าป่าปังนี่ป้าบ่แม่นธรรมดาแล้วคำว่าป่าปังนี่เป็นแนวบ่ดีติดโตตลอดไปแล้วว่าซั่นซะชั่วนิรันดร์พุ่นล่ะเพิ่นว่าจะสู้สิงดาผัวแพงบ่อยากฟังก็ให้เราฟังนิทานก็ได้บัดนี้จักกล่าวภาคพื้นข้าวก่อนป่างปฐมก่อนแล้วเท่าก็เที่ยวสงสารก่อนเฮาแต่ป่างนั้นยังมีเมืองใหญ่กว้างเซงซาสวัสถีก็หากมีพญาเมืองนางของเปลี่ยนเจ้าซื่อว่านครท้องห้องสาวัตถีเมืองใหญ่ภายพุ้นเสเนตพร้อมพลล้านอเนกหนองหมายว่ามีเสนาอามาตย์มีพลมีคนหลายนะเป็นล้านๆเต็มอเนกน้องนี่หมายว่านับบ่ได้ล่ะฝูงหมู่กุนสโลสร้างภายสารหลายหมื่นคนผู้เฝ้าถนอมเจ้าสู่วันลูกหลานเฮาฮู้บ่กุนสโลแม่นหยังเพิ่นก็บอกอยู่ทางท้ายเด้ว่าสร้างกุนสโลแม่นสร้างเด้อสร้างใหญ่แล้วเว้ยภายสารไปจังซั่นแล้วเนาะคุณสโลสร้างใหญ่ภายสารมีสร้างใหญ่สร้างน้อยหลายหมื่นอยู่ทางเอ้อวดย่องเสิงลิ้นอ่านโขงบัดนี้ยังมีทุกขตะเท้านะกานิถาหลานยาทุกขตาเป็นทุกข์ยากให้แล้วเว้ยพ่อแม่ลดสัวเมียนเมืองฟ้าสู่สวรรค์ยังแต่อัยกาเท่าสองขาหลานยาอัยกาแม่นไม่ตู้เด้ไม่ตู้เท่าทุกขมอดให้เที่ยวบ้านข่อยขอญาก็อดสาเลี้ยงหลานอ่อนแพงขวัญหลายปีเดือนใหญ่มาซ้อนน่ะอายุสังขารได้16ปีซ้อนบ่าวมาแล้วสอนแล้วบ่ทันเต็มบ่าวได้ยังหาก็ซ้อนหมายว่าเกือบสิเป็นบ่าวแล้วยังบ่ได้บัตรประจำตัวเถื่อหาก็16ปีว่าซั่นซะคิงหาบเกี้ยงขบวนหน้าคองดีโอ้ไอ้นี่เจ้าสู้แล้วเจ้าสู้แล้วหน้าเกี้ยงงามโมเมนต์ธรรมดาเด้หน้าเพิ่นก็ได้โสมบ่าวเท้าเสมอแถนลงรอจริงแล้วแถนศอกสวยดังงาสร้างเมฆคลาโสมหมายว่ารูปทางหน้าตาปานแถนตั้งปั้นตั้งแต่งมานะแขนนี่สวยเป็น กงนงคืองาสร้างนี่เกี่ยงไม่ร้อยแต่เท่าอันนี้ก็เป็นเงือย่างสั้นคนมีบุญวาสนาต้องเกิดมาถูกขมอดให้สะก่อนทุกขตะวาสันสะเอออันนั้นแม่นนิทานกำพานางงาเริ่มต้นเข้าสู่นิทานกันวาสันสะบัดนี้เข้าสู่บั้นเท่ากำพาคอสายแห้วดอมหญ้าซะแล้วยังมีวันหนึ่งนั้นเท่าคิดซอกแสวงหาคิดอยากเดินคีรีใส่กงกลางแห้วคีรีนี่ต้องหู้นะมันป่าดงพงไพ่เห็นไหมคีรีน่ะเด้อคิดอยากเดินดุงดั้นหิมพานให้สะให้สว่างเท่าก็ยวงคำไหวไอยาการตนหญ้าล้านก็ขอเดทอนไหมเท่าหญ้าตนค่อยจะแปลงสายแห้วคืนคำบ้วงบาทคิดอยากได้นกเลยเนื้อมาปิ้งใส่พาหญ้าเอ๋ยเนอะถาวนี่เป็นกึ่งจังสันได้เออหญ้าเอ๋ยล้านอยากขอใส่แห้วของนำหญ้าเนี่ยเนาะ
1: วัดสันช้าว่าหวานในตอนนี
0: ้เอออีไปห้างแห้วห้างต่อเพื่อจะได้นกนู่ปูจีมาใส่พาใส่แหล่งใส่เศร้านี่ให้ยาได้หับประทานบำรุงห่างกายเอาวิตามินแน่พวกมันชิกินแต่พัก
1: ว่าสันใสหลานสายชาวเมืองได้ชาวไทยเมืองได้ชาวคำพานี่ก
0: ็บัดนี้ยาก่อไข่คำต้านดอมอ่อนหลานแพงยาหยาเฮยสายคอเฮยยาจ่าคำนั่นยาโบมีไหมฝ่ายไงหวายปอปานสั่งนาญาบ่ได้ไปควงบ้านเที่ยวขึ้นควงขอญาบ่ให้บาเท้าเครียดศูนญาก็ออกปากต้านโกธาเลยเครียดญาเลยออกปากต้านคำให้ด่าหลานญาก็ขอน้ำท้อนแนวบ่มีหลานยะแอ๋วเท้าก็นำนำต้านบายเท่าแสบหูเท้าก็วอนคำต้านไอยการหลายเถือญาเครียดเข้มโกธาให้แก่หลานญาเอ้ยมีบ่เนาะใส่แห้วใส่ยั่งให้ล้านนี่นะสิไปใส่แห้วใส่ยั่งเอาปลามาให้กินเอาสัตว์มาให้กินนี่นะ
1: โอ้ได้หายได้ไอ้นี่ก็ได
0: ้ยาก็โอ้ยล้านล้านเอ้ยเอามาจะใส่เนาะมึงก็ได้แอวนี่แนวแอวเอาแห้วเอายั่งมาซากูสิได้ไปข้อพระโยฮันมันบ่มีดอกมึงอย่ามาห้าเว้ากาวตันเนี่ยบ่ดีเอ้ยตบหูใช่ปะ
1: ยากระสืนพญาได้วันนี้โอ้จิตบหูจิตบหูหลานเนี่ยยากระเครียดขึ้นกันเนี่ยโกธาให้ไว้หมายว่าให้แล้วอยากตบหูแล้ว
0: โอ้น้อหลานเดียวน้อยสายใจเจ้ายากูเอ๋ยยาบ่มีแท้ๆสั่งเจ้าเล่ากวนยาเด
1: ว่าบ่มีจังได๋ก็ยังกวนอยู่ฮั่น
0: ก็ยังว่าบ่มีบ่มีมีกวนไปฮัดซ่านี่นะ
1: ว่าซะซะ
0: มีแต่โลมาเส้นคน
1: โอ้โลมาอันนี้ขออภัยเด้อถ้าว่าไปตำก่อนเพิ่นเนาะมีแต่โลมาเส้นคนหมอยยาวยืดกูแล้วโอ้โลมาเส้นโมเมนต์ปลาโลมาได้แม่นเส้นเพิ่นนั่นแหละเส้นลี้ลับว่าซะซะเว้าสุภาพเป็นเส้นแม่นคนลี้ลับนะเว้าสุภาพเป็นคนลี้ลับมีแต่โลมาเส้นคนหมอยยาวยืดกูแล้วคันจะเอาแตงบ้วงกูเท่าก็บ่คืนเถาะเหยอกูจะลกทอดให้ทั้งหมอยจอมบ่จอมจอมอย่างนี้ทั้งหมอยจอมกูนี้นับแต่องค์อินแทนบ่ขาดดึงด่าได้นับแต่ผีสางเสื้อมนย้ำศาสตร์เพศใดนั้นฝูงสัตว์ใหญ่น้อยบ่ดึงให้ขาดเป็นได้แล้วจะทำใหญ่เลยน้อยแล้วแต่พอดีทำตามใจดังปุ่นเอาไว้หลายหรือหน่อยแปลงให้แมนพอดีทอเนอกูบอมีสายใหญ่เติมแถมเอาให้ยายก็คุมความแค้นคุมคามขิดเครียดจริงแล้วยายยายก็อดออมไว้หลานน้อยผู้เดียวนี่แล้วเอ้าเครียดไปได้ก็ได้อดแล้วหลานเนาะกูบ่มีเสือกบ่มียังไงมึงดอกมีแต่นี่ล่ะมีแต่คนลี้ลับนี่ล่ะว่าซั่นซะไปคนนี่ล่ะเอาก็เอาไผสิมาดึงมาทื่นสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยสําใดก็บ่มีนั่นดอกว่าซั่นซะอันนี้แม่นเพิ่นเว้าตามนิทานเขียนตามเก่าๆก่อนๆเพิ่นเขียนไว้แต่เพิ่นเอามาเฮ็ดเป็นรูปเงาหั่นเปลี่ยนเป็นนิทานหั่นสายรูปเงาเรื่องอันน่ะเป็นนิทานรูปเงาเรื่องกำพร้าพี่น้อยหั่นละหมายเพิ่นเอาเส้นผมให้เด้ เพื่อให้มันจบมันงามเนาะกับชีมันเช่นผมพี่แล้วแต่อันนี้ความเครียดได้ให้ได้มันเคยมีในประเพณีลาวเขาก็ได้ลึงปากลังเธอลูกของเงินอะไรก็ให้ให้อดมาได้ก็ว่าแล้วมิแต่ขนลีหลับนี่อันตรายเป็นขึ้นนั่นหยาก็ว่าจังใดก็อดแล้วหลานน้อยผู้เดียวแม้นว่ามีอย่างนั้นควรกูยอมมอบให้หลานเท้าเบาบ่านี่แล้วอันว่าทุกข์เท้ายอมมือหนบน้อมคันว่ายาถอดให้หมอยได้ก็จื้อเอาหยาเอ้ยบ่เอายังไงก็เอานะหลานก็ได้นะหาก็16ปีได้เนาะบ่ทันฮู้ยังคักวันมันดีก็ดีแล้วยาว่ามันก็มันเอาเอาลกให้ก็เอาคันยาบ่เจ็บยาก็โกทาให้อายในคุมเครียดจริงแล้วเบ้อยานี่มึงก็ตั้งบ่ฮู้อีหยังเนาะเว้านี่มึงยังจักได้อยู่นะ
2: ว่าซั่นซะทั้งให้ทั้งอายทั้งเครียดนั่นแหละ
1: ยาก็ดึงฮูดทื่นหมอยให้แกหลานซะแล้วโอ้กำถ้วนรถเบ้อมือจับขี้เท่าในหนึ่งมันลกง่ายบาก็ยินดีได้หมอยยาไอยากาเท่าก็ลงมือทำเล็งเลียวทางเฝ้าเท้าก็สมซืนแท้บาแปลงบ้วงบาดหลัดเล็งเฝ้าแปลงแล้วบ่นาน
2: ยาเอาเฮ้อก็เอาละนี่นะของคำของคุณอีเฮ็ดเป็นบ้วงนี่ละเอาขอบเจอเด้อยาเด้อโอ้ยาวแท้นี่นะ
1: หลานเพิ่นก็ได้โอ้ได้มันเฉินยาวดีก็หากดียิ่งแท้เหลือบ้วงบาดอินแถนควรกูไปใส่ดีดาห่างยาก็เห็นบาเท้ายินดีสมซืนจริงนั้นยาก็คือเครียดเข้มเห็นเท่าซืนสม
2: โอ้มึงก็บอกคิดว่ากูอีเก็บนะมึงได้แล้วมึงก็ยิ้มกับหัวนะมึงก็ไปนะล้านเอ้ยบุทอมึงผู้เดียวนี่กูบ่สละฮะนะ
1: ว่าซะญาจึงแถลงคำต้านแปลงความบงบนบอกเราภาคพื้นขบวนให้แกหลานยังมีหิมมะพานพุ่นไผขวางแสนโยดจริงแล้วสัตว์สิงเนื้อลงหั่นอเนกหนองแสนสะออนลายเนื้อพายสารสร้างเพื่อกก็มีเจ็ดหนองโฮมหอมสันแคมน้ำควรที่โคจรดั้นเดินดงไปใส่หลานเฮยหากจะลุโซกแม่งโดยได้ดังใจดอมวาญาต้านแล้วบาฮีบปุ่นแป่งเป็นคืนงามเยียบเดียวดูมันหยาบเดียวดูมัน
2: เบอหญ้าก็ได้แนะนำแล้วเห็นหลานเอาจริงเอาจังจังซั่นก็เลยเว้าเลยว่า
1: เออคันว่าหลานอยากเด้ออยากเอาแท้ๆไปพุ่นเด้อบ่อนให้มาผ่านพุ้นไผสั้นโอ้หลายแท้ๆได้อยู่หั่นน่ะโอ้สัตว์ใหญ่แล้วไผสั้นสร้างเผือกเนาะไปอยู่หั่นอีได้แท้ได้ว่าเด้อคันว่าซั่นน่ะไปโลดลูกเอ้ย
2: ว่าซั่นนี่
1: บาดนี้กล่าวถึงบั้นกำผ้าจากญาเดินดงซะละได้หลังจากได้เส้นลี้ลับของญาไปแล้วก็ไปแล้วเดินดงด้านป่าแล้วบ่ได้รออยู่ซ่าคราวนี้มันยังเดินและเพื่ออยากได้สัตว์สาวว่าสิ่งเฮ็ดแห้วเฮ็ดห่างมาให้ญาได้อยู่ได้กินเนาะเท่าก็แปลงดีแล้วเลยเป็นเฮวฮีบแก้วกำผ้าแพงล้านดุงเดินยองยองฝ่ายเข้าป่าดงเขียวคนเดียวเดินป่าไผ่ดงกว้างสีไวเท่าพันไปโดยฮีบเข้าป่าไม้บาเท้ายองไปโอ้ไปผู้เดียวนี่เราบ่ต้องส่วนไผละหมู่บ้านนี้ก็บ่มีเฮาคนทุกคนยากไปผู้เดียวนี่เราคอยองไปนี่บ่ไปแห้งดอกสัตว์ทราบว่าสิ่งมันอีตื่นโอ้ผงไผ่นี่ก็กวงไก่เอาแท้เอาว่า ก็หากหลายเดือนได้หลายวันดั้นดุงมาแล้วเดินดุงดั้นบาเท้าผู้เดียวก็บ่มีไผผู้เดินทางเป็นเพื่อนจริงหนามีแต่สัตว์สิงเนื้อเหลือล้นอเนกหนองโอ้ก็เลยบ่มีคนย่างไปย่างมานี่แน่เนาะโอ้โอ้กระต่ายเต้นอยู่พุ่นโอ้ฝ่านตัวนั้นโอ้โธ่โอ้โลงูเลื่อมเลยเกี่ยวกกไม้อยู่พุ่นเป้าผู้เดียวนี่ล่ะเอ้าว่าสันสันโอ้เนาะขอให้ไปพบพ่อยิ่งงามผู้ประเสริฐเดชถอนนั่นสอนบ่าวขึ้นหาสตรีแล้วได้บัดนี้ขอให้มีผู้มาเพื่อนข้างเทียมเนื้อสวยชูขอให้โกศลยู่สู้สวยบาคานเดทอนโกศลนี่หมายว่ากุศลบุญยู่หั่นแล้วเนาะอันว่าโกศลมีสาดใดให้มาพ่อโอ้โอยโอ้โอ้เนาะแสนโศกกระใจเดบาก็คิดเอาโอ้คำเว้าญาสอนบาก็โคจรดั้นเดินเดียวดั้นดุง
0: ขาจอนไปว่าย่างเด้อ เข้าป่ากว้างแกมเนื้อดุงเดินบาก็ถึงประเทศด้าวดอนใหญ่หิมพานต์สีไว้บาคอยไปทางย่านเบ้อเท่ากำพานี่ชื่อแท้เพิ่นเป็นเท่าสีไว
2: ้ชื่อไว้จ้ะชื่อไว้ก็เคี่ยวไปแล้วคลองย่านก็ปั่นนั่นเลย
0: ว่าจ้ะบาคันน้อยคนเดียวเลยหลวงถึงป่าไม้แคมน้ำพอคอยมักม้อยหน้าลิงลำไปมาเจ็ดทางโฮมหอมสันแคมน้ำลำพอยน้อยวางถงแวนหีบเท่าก็จับบ่วงได้วางห่างใส่ทางบาบาวเท่าแวนเปลืองหีบใส่เจ็ดทางโฮมยาใหญ่จ่าไว้เท่าก็ขึ้นสู่ถ้ำตนเดียวลี่อยู่คอนคอนบาอยู่มองเหมือนไข่วันคำค่อยตกต่ำสูญแสงในดงหนามืดมัวสูญเศร้าทุกที่พ้อมเลยคำอรสรดีทอดาวเดือนใสซองงามในถ้ำอันว่าผีน้อยห้องคือคนเอิ้นอยู่จริงนั้น
2: จ๊อกแก๊กจ๊อกแก
0: ๊กอยู่แล้วเสือเฮงห้องกวางซ้ำบีบนำตั้งทั้งคืนนั้นสร้างเพือกสารหลวงอันว่ากำผ้าน้อยแข็งใจลี่อยู่เท่ากำผ้าเลยย่านสันสายเสียงกุฏาแก้วในดงขันมวนพวกไก่พวกอย่างไรไก่ป่าได้กุฏเนาะขันอันก้องดงก้วงทั่วไ
2: ผ่โอ้เกี่ยวก
0: ับโอ้ฝดมาทิพโอ้เท่ากระไรห่างเหี้ยวไว้เจ็ดทางโฮมแล้วยาใหญ่จ่าไว้ได้ยาเพิ่นบอกได้ให้อาวางไว้รถเจ็ดทางโฮมรถมันจากที่ได้สัตสาวาชิงมาหลังจากห่างเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นลี่อยู่ทำพอแล้วย่านกับปันนั่นสั่นยอกๆๆอยู่ผู้เดียวเว้ยคำมัสตะเวนตกแล้วโดป่าตกดื่มน้ำมืดแล้วเว้ยเนาะมีทุกอันทุกแนวจักเสียงผีห้องก็มีผีกองก้อยแล้วเว้ยแถวนั้นดงใหญ่หิมพานต์โอ้เสียงผีกองก้อยนี่ก็จะเป็นห้องดีเนาะก้อยก้อยก้อยก้อยก้อยก้อยก้อยก้อยก้อยก้อยเยอะแล้วบอกกล้ากีกระปูและไอ้นี่ย่านมันจกกินใส่หลังจากนั้นกับโอ้โถพอไก่ขันกกนกขันฮอดละเท่ากับเบิ่งแสงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เบ้อเฝ้าลงมาเบิ่งแล้วบัดนี้เนาะอันว่ากำผ้าน้อยแข็งใจลี่อยู่เท่ากำผ้าเลยย่านสันสายเสียงกุฏทาแก้วในดงขันมวนขันอันก้องดงก้วงทั่วไผ่แสงพระอาทิตย์ขึ้นเขาทองเฮืองหุงมาแล้วฝ้าก็เฮืองหุงแจ้งแสงต้องซองไผ่บาคานเท่าลูกนางลิงดูหมายว่าเหลียวเบิงเด้ลิงหมายว่าเบิงซ้อมเบิงจอบเบิงหนาลิงเบิงสิเบิงแท้ๆเต็มตากับบ่ทันได้นั้นเถอต้องลิงเบิงน้อยนึงเฮ็ดตาน้อยๆเบิงก่อนเมื่อนี้มันหากมีอากาศดังใจคนึงแล้วบาก็บายเอาเข้าโพสนังกินอิ่มก่อนหนาเท่าก็กินอิ่มแล้วเอาน้ำลวงลงป่อนเข้าปากลงฮอดหลอดลมเข้าสุขภพลำไส้ละบาคันเท่าไปดูเรียบล้ำแก้วกำผ้าไปลำเรียบดูหลังจากนั้นก็บ้าหงเศร้ามากกินข้าวกินน้ำให้มันอิ่มมันเต็มท้องสกอนเถาะบ่เฝ้าไปเบิ่งน้องนกแก้วนี่ก็ไรนะสัตว์ซีนแห้งนี่หลักกับข้าวนี่สกอนบ้าสัตว์น้ำเข้าไปอีกโอ้ยมีแห้งเด้ว้าสัส

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นนะเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายชดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสวยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

กีสปุกกีลักกตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมุมปากอึงยากจากนั้นบ้านลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟเจ็ดมึงเก่าตามเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแม่งเมาบินปันแม่งเมาซื้อบันลบลำเสินเขาเอิญเจ็ดหนึ่งเก้าสะเทือนเท่าทั่วกาวาดยัดนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีตานประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากัวเตเดิร์บัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาสักกับปลดปล่อยรักผู้เพียงสนันเดียงดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซองศัตรู

นักหนึ่งใหญ่ก็ย่างบ่เคยมีต่อสู่หลายสิบปีก็จริงได้ปลดปล่อยขอส้มเสยเสียซอยเด้อกองทัพประสาซอดต่อสู่อย่างอดทอดโดดนานการแก่การแก่โดดนานการแก่หวนคิดแน่พวกเข้านักลบเก่าเหตุได้สมัยตะกี้เก่งหลายเก่งหลายสมัยตะกี้เก่งหลายจากนั้นนักลบเก่ายิ่งสายผู้เหลือตายจึงเห็น

เขาปุกระดบในอบพ่อมสอนสิคอยว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้เด็กอยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซ่าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างละเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

พิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ท่านได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกันทางรายการของพวกเราทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:35 เวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 น.หา 15:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำพิทธลากุลมาพบกันทางรายการของพวกเราในมื้อนี้แน่นอนว่าผู้ดำเนินรายการนั้นจะนำเอากฎหมายเนื้อในของกฎหมายมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่าในมื้อนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการป้องกันตัวจะมีความรับผิดชอบทางอาญาหรือบ่ตามประมวลกฎหมายอาญาเพิ่นได้กำหนดเนื้อในตัวนี้ไว้คือแนวใดในมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการนั้นจะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างแน่นอนและในตอนท้ายอย่าลืมว่าเฮามีคำศัพท์กฎหมายมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นความรู้เพิ่มเติมอีกแต่ว่าในตอนนี้มีเสียงเพลงมวนให้ท่านผู้ฟังได้พักผ่อนหาฟังกันสักก่อนแล้วมาพบกันในระยะต่อไป

0: บายดีเสี่ยวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
1: สบายดีอยู
0: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
1: ่ก็คือเก่าตามสภาพหั่นล่ะแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอื้อยน้องกระบวนการยากปั่นมูลกัน
0: โอ้แม่นวะตัวเด้สันก็แม่นรู้คือกัน
1: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
2: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
0: โอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเราโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันที่ทําแห่งชาติใหม่ๆมันมาได้
1: โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นน่ะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ
2: ่มีละบ่อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กําหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงนําอีกบ่ว่าจะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอาณบ่าวณสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีลัดหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
0: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
1: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
2: บ่เป็นหยังหมู่กันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: กลับมาพบกับทางรายการของพวกเฮาในระยะนี้ก็เป็นระยะ

ที่2ของทางรายการท่านยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวิคัมพิทธรากุลกับรายการคมฮู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวและยะนี้คือดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในระยะต้นๆว่าในมื้อนี้หัวข้อของกฎหมายที่จะมาว่าวาและอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนั้นแม่นการป้องกันตัวจะมีความรับผิดชอบทางอาญาหรือบ่ตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาเลขที่26/สปส.ลงวันที่17 พฤษภาคม2017นั่นเองถ้าผู้ฟังที่หักแพงเว้าเรื่องการป้องกันตัวนี่แม้นโกแมนการกระทำของบุคคลใดหนึ่งที่ว่าก่อขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐหรือของสังคมชีวิตสุขภาพสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนเองหรือของบุคคลอื่นเพื่อต้านการบุกรุกที่เป็นอันตรายต่อสังคมแต่การบุกรุกนั้นต้องมีจริงและเป็นอันตรายแท้ได้ทำผู้ฟังได้บ่แมนว่าการบุกรุกนั้นบ่มีจริงแล้วก็บ่เป็นอันตรายแล้วเขาไปป้องกันตัวนั้นกับบ่แมนอีกเนาะทำผู้ฟังเนาะซึ่งว่าการป้องกันตัวนี้ต้องกระทำในเวลาที่มีบุคคลบุกรุกและบ่ให้เกินขอบเขตของการบุกรุกนั้นการป้องกันตัวแม่นการกระทำของบุคคลใดหนึ่งที่มีครบ4องค์ประกอบของการกระทำผิดทางอาญาองค์ประกอบทางด้านภาวะวิสัยองค์ประกอบทางด้านอัตวิสัยองค์ประกอบทางด้านวัตถุกรรมและองค์ประกอบทางด้านเจ้ากรรมแต่ว่าประมวลกฎหมายอาญาให้ถือว่าผู้กระทำบ่ต้องรับผิดชอบทางอาญาเนื่องจากว่าเป็นการป้องกันตัวและกฎหมายถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่จะถือว่าเป็นการป้องกันตัวที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะต้องครบตามเนื้อในและบรรดาเงื่อนไข6กรณีดังที่ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอต่อไปนี้เด้อ1เป็นการกระทำเพื่อตอบโต้การกระทำที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลใดหนึ่งเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของรัฐหรือของสังคมชีวิตสุขภาพสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนเองและบุคคลอื่นตัวอย่างเท่าก่อไส้ไม่ตีเท่าขอที่กำลังถือมีดยาวประมาณ20ซมแล่นเข้ามาแทงตนเองเอิ้นได้ว่าเป็นการป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่นหมายความว่าในเวลาที่ว่าคนอื่นมากระทำสิ่งบ่ดีแล้วได้มีการตอบโต้หันนะเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้แม่นเงื่อนไขอันที่1อันที่2เป็นการกระทำเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นหมายความว่าแม่นการกระทำของบุคคลใดหนึ่งเพื่อปกป้องบ่ให้การกระทำของบุคคลอื่นมาทำลายหรือมาล่วงละเมิดต่อสิทธิและผลประโยช

ั่นและปราบปรามอย่างจริงจังเลิกเซิงให้นับมือลุดลงจนก้าวไปถึงบอนทิวาให้หมดไปจากสังคมเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานพลเมืองลาวทุกเผ่าบัญหานี้แม่นเป้าหมายหนึ่งที่ว่านอนอยู่ในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งแต่ละปีพวกเขาจะเห็นได้จากการจุดทำลายวัตถุของกลางยาเสพติดประเภทต่างๆปีละหลายสิบต้นและในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่12ตุลาและวัตถุของกลางจำนวนนี้กระแมนได้ผ่านการสอบสวนและผ่านการตัดสินของศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นมันก็แสดงให้เห็นว่าผ่านมาเห็นว่าทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในขอบเขตทั่วประเทศได้เป็นเจ้าการร่วมกันสามารถสกัดกั้นปราบปรามจับกลุ่มคุ้มขังเฮ็ดให้ขบวนการลักลอบผลิตขนส่งซื้อขายยาเสพติดประเภทต่างๆนี่ลดลงหลายสมควรแต่เนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวของคนจำนวนนี้เฮ็ดเป็นขบวนการทั้งภายในและต่างประเทศเฮ็ดให้การสกัดกั้นปราบปรามเป็นไปได้ยากและภายหลังที่กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคได้ออกคำสั่งฉบับเลขที่02ว่าด้วยการเพิ่มทวีนำพาซี่นำของคณะพรรคแต่ละขั้นต่อการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดสภาแห่งชาติได้ออกมติหับห้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดฉบับเลขที่04ของสภาแห่งชาติรัฐบาลกรมจันทร์และองค์การปกครองท้องถิ่นให้แท้เหมาะกับสภาพการจราจรตัวจริงในแต่ละเขตพร้อมทั้งสั่งคู่มือแนะนำน้ำอีกในการคุ้มครองการเข้าออกตัวเมืองของรถขนส่งสินค้าแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามสภาพตัวจริงของแต่ละเขตเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งแต่ละภาคส่วนหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะรับรู้และเข้าใจให้บรรดาแขวงนครหลวงจัดตั้งการกวดกาการขนส่งตามคำแนะนำว่าด้วยการติดตามกวดกาเรียกงานขนส่งทางบกสบับเลขที3408ทับยทขลงวันที่16กุมภาพันธ์2016เป็นบอนอีกในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกรณีหากมีความจำเป็นบัดนี้ท่านผู้ฟังหากมีความจำเป็นนำไส้รถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แต่10ล้อขึ้นไปในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่บ่สามารถแยกชิ้นส่วนออกจากกันได้หรือว่าสินค้าที่บ่สามารถเคลียร์ทายได้ก่อนจะนำเข้าต้องขออนุญาตจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเสียก่อนจึงนำเข้าจึงนำเข้าได้ไดแล้วก็อื่นๆอีกเนาะส่วนว่ารายละเอียดนั่นก็ควรซอกฮู้นำแจ้งการของห้องการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งฉบับเลขที่9226ทับหอก่อลงวันที่24เมษายน2016กรณีหากมีการละเมิดต้องปฏิบัติมาตรการอย่างเข้มงวดก็คือมาตราที่40ของดำรัสว่าด้วยการปรับใหม่และมาตรการอื่นๆต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวข้องเนาะเกี่ยวกับการจราจรทางบกฉบับเลขที่568ทับล้อบอลงวันที่16กันยาปี2011ก็ได้แต่หวังว่าผู้ที่ว่าไส้รถไส้ถนนรวมทั้งผู้ประกอบการที่พัวพันกับการขนส่งสินค้านำไส้รถขนาดใหญ่แต่10ล้อขึ้นไปจะเอาใจใส่ปฏิบัติเกี่ยวกับแจ้งการฉบับนี้อย่างจริงจังและเข้มงวดขึ้นกว่าเก่าเพื่อเฮ็ดให้การเดินรถอยู่นครหลวงจันทน์เมืองของคนที่มีความสีวิไลทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมก็ควรสร้างให้มีความสีวิไลทางด้านจิตใจไปนำก็หากดีเหตุให้การสัญจรตามท้องถนนในตัวเมืองเฮานี่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยลดพรการจราจรที่แออัดลดพรการเกิดอุบัติเหตุให้ได้หลายที่สุดท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สังคมก็ให้ความสนใจดังนั้นพวกเราก็ต้องได้ซวยกันก็คือไทยเฮาเจ้าค่อยที่ใส่ยวดยานพาหนะตามถนนหนทางเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและเนี่ยต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ำผู้ฟังที่หักแพงขณะนี้ทานพวมให้เกียรติที่ตามหับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันตื่มอีกมาทีเรื่องของสื่อมวลชนกันแน่สื่อมวลชนถือว่าเป็นเครื่องมือในการโฆษณาปลุกระดมขนควายและเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปวงชนแต่ใดๆมาพรรคและรัฐบาลได้ถือเวียกงานสื่อมวลชนเป็นพาหนะสำคัญเป็นเครื่องมือในการโฆษณาปลุกระดมศึกษาอบรมขนควายและจัดตั้งเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปวงชนสื่อมวลชนได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในไซสนะของการปฏิวัติในแต่ละระยะจนท่านเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ขนานนามว่าสื่อมวลชนแมนผู้ปากออกแสงผู้ที่แท้งถึกใจผู้ที่สะดุ้งไว้ในเมื่ออ่านผู้ผ่านอุปสรรคผู้มักความจริงผู้ยิงถึกเป้าซึ่งคำเว้าดังกล่าวได้กลายเป็นทัศนะซี่น้ำที่เป็นเข็มทิศซี่บอกทางให้สื่อมวลชนยึดถือเป็นอุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อันสมเกียรติของตนซึ่งเวลาประกอบคำคิดคำเห็นในหัวข้อบทบาทของสื่อมวลชนในการปลุกระดมขนควายและเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปวงชนลาวทั้งชาติอยู่กองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ในวันที่24เมษายน2016ที่ผ่านมานี่ท่านคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคได้กล่าวว่าสื่อมวลชนเป็นผู้นำเอาแนวความคิดทฤษฎีปฏิวัติแนวทางของพรรคไปสู่ประชาชนทั้งเป็นผู้นำเอาความคิดเห็นความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนมาส่องแสงให้พรรคได้รับทราบซึ่งสามารถสร้างได้สายพัวพันอันสนิทแน่นระหว่างพรรคกับประชาชนบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้การถือเอาประชาชนเป็นก๊กแม่นปัญหาที่พรรคได้ยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาและสื่อมวลชนยังเป็นโคศกของพรรครัฐเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมยั่งยืนทัศนะที่ถูกต้องต่อสู้ทัศนะที่ผิดเขวตีถอยทำนองบิดเบือนการออกข่าวด้านเดียวล้วงเดียวของคนที่บ่หวังดีนับมือวองไว้ทันการและจะแจ้งขึ้นทันแถวพนักงานที่เฮ็ดเวียกสื่อมวลชนก็ได้มีความเสียสละสูงในแต่ละระยะประวัติศาสตร์ทันแถวนักข่าวได้เติบใหญ่เข้มแข็งและมีคุณภาพมีทัศนะการเมืองจะแจ้งความสะดุ้งไว้ต่อสภาพการความสำนานในด้านวิชาการนักข่าวหนุ่มน้อยนับมือเพิ่มขึ้นการนำไส้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการเก็บกำข่าวเขียนข่าวโฆษณาขนขวายในบ้านสำคัญของพรรคของชาติแม้นมีหลายรูปหลายสีหลายเนื้อในหลายวิธีการที่อุดมสมบูรณ์และสร้างได้ความเชื่อมั่นจากพรรคลัดและประชาชนเฮ็ดให้จิตใจฮักชาติของคนลาวต่อชาติลาวความเอกอ้างทะนงใจในความเป็นเอกราชอำนาจอธิปไตยของประชาชนลาวบรรดาเผ่านับมือได้รับการเชิดชูสูงขึ้นความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวภายในชาติได้เพิ่มทวีขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างแข็งแรงเอกลักษณ์ของชาติวัฒนธรรมอันดีงามได้รับการอนุรักษ์รักษาและพัฒนาสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันอย่างใดก็ตามความเฮียกห้องต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ต้องได้เพิ่มทวีบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคต่อสื่อมวลชนสร้างให้พรรคในบรรดาองค์การสื่อให้มีความปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นเอาใจใส่ซี่น้ำคุ้มของสื่อมวลชนให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้สร้างความเข้มแข็งให้แก่กองจักการจัดตั้งของสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนและสังคมให้นักแน่นเข้มแข็งสามารถจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพรับประกัน4ลักษณะของสื่อมวลชนเพื่อเฮ็ดหน้าที่เคลื่อนไหวโฆษณาปลุกระดมเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าให้มีน้ำใจฮักชาติฮักระบอบใหม่ยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองพร้อมการออกแห้งแข่งขันสร้างขบวนการฮักชาติและพัฒนาให้มีความฟุดฟื้นและเป็นรูปธรรมเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างทันแถวนักข่าวผู้เฮ็ดเวียกในขงเขตสื่อมวลชนให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพใหม่
ตอบสนองกับเงื่อนไขและสภาพการเล็งท้วงใหม่ในการพัฒนาสื่อมวลชนของพรรคให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าทางผู้ฟังที่เคารพอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งของสื่อมวลชนถือว่าสื่อมวลชนนี่ก็แม่นเป็นเครื่องมือในการโฆษณาพุกระดมคนขวายและเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปวงชนเอาละตอนนี้พักกันตื่มอีกมวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูมีแต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูกุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เชียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาจะจัดการอันนั้นเดี๋ยวนี้แหละเชียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ตอนหาทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั่นมาฟังอีกหนึ่งข่าวเตือนกันไว้อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับคำว่าอยากร้องเพื่อความหม่วนสัวขาวถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและอันตรายที่สุดในปัจจุบันกับกระแสการนำไส้คอลลาเจนที่โบแมนอาหารเสริมเพื่อความงามธรรมดาแต่ผัดมีการผสมสารสิ่งเสพติดหรือที่มักเอิ้นกันว่ายาเคน้ำคอลลาเจนสายปาร์ตี้เหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือขอความเตือนสติไว้หนุ่มสาวหนุ่มทั้งหลายให้หู้เท่าถึงภัยอันตรายเหล่านี้อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับความมวลสัวขาวสิ่งที่ยกขึ้นมาเว้านี้ท่านผู้ฟังมันโบแมนคอลลาเจนแต่มันคือยาผิดหรือที่เอิ้นว่าคอลลาเจนผสมสารเสพติดส่วนใหญ่แมนกันเอายาอียาเคหรือสารกดประสาทอื่นๆมาปนเป็นผงแล้วบรรจุใส่ซองคอลลาเจนเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่เมื่อกินเข้าไปมันจะออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทโดยกงเซนว่าเฮ็ดให้เสียสติเฮ็ดให้เกิดอาการประสาทหลอนควบคุมตนเองบ่ได้เสียอนาคตและอาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมอื่นๆน้ำอีกเฮ็ดให้ทั้งเสียเงินเสียสุขภาพเสียอนาคตก็คือทางห่างกายหน้าตาสุดโทรมกงกันข้ามกับสรรพคุณคอลลาเจนอื่นๆเฮ็ดให้สมองเสื่อมความจำสั้นให้แห้งไปกว่านั้นเนาะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเซนว่าเฮ็ดให้หัวใจล้มเหลวสารเสพติดเหล่านี้เฮ็ดให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างหุนแฮงเฮ็ดให้ระบบหายใจสุดโทรมหากไส้เกินขนาดหรือห่างกายหับไหวอาจเฮ็ดให้หยุดหายใจได้ทันทีซึ่งคอลลาเจนผสมสารเสพติดแมนพิษต่อระเบียบกฎหมายถ้ามีการครอบครองหรือเสพสารเหล่านี้มีโทษทางอาญาวิธีป้องกันก็คืออย่าไปลงเสื้อคำสักสวนของหมู่เพื่อนที่สักสวนให้ร้องของแปลกหรือบอกว่ากินแล้วมีความสุขดีดมวนเอียงต่างๆอย่าเฝ้าท่านผู้ฟังอย่าไปลงเสื้อหีบเฝ้าถอยห่างทันทีโลดชีวิตมีค่ากลัวคำว่ามวนสัวขาวอย่าให้คำว่าอยากร้องกลายเป็นจุดจบอนาคตที่สดใสของเฮาได้อยากให้ไว้นุ่มวัยรุ่นแล้วทุกคนได้มีสติและห่างไกลจากสิ่งเสพติดถูกสนิทด้วยความเป็นห่วงเป็นใยยกปัญหานี้ขึ้นมาเว้าวาสู่ฟังเพื่อเป็นคติและเตือนสำหรับทุกคน
2: ทางผู้ฟังที่หักแพงตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมก็หมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆเพื่อเฮ็ดให้สินค้าของท่านธุรกิจของท่านบริการของท่านได้เป็นที่ฮู้จักอย่างกว้างขวางทั่วสังคมติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.laท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นมื้อวันจันทร์ขึ้น8ค่ําเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่22มิถุนาคศ. 2026ตอนต้นของทางรายการพวกเฮามื้อนี้จะไปสัมภาษณ์ท่านสมหวังพิมวงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านจะไม่ฮู้เกี่ยวกับทั้งกรมป่าไม้เพิ่นได้จัดกองประชุมฝึกอบรมและสร้างครูฝึกวางแผนป้องกันไฟป่าซึ่งกองประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์คือแนวใดสร้างครูฝึกวางแผนป้องกันไฟป่านี่จะเป็นแนวใดจะมีประสิทธิภาพคือแนวใดแน่ถ้าว่าฝึกไปแล้วจะเป็นคือแนวใดตอนนี้เฮาไปลมสายกับเพิ่นสบายดีท่านสมหวัง
2: สบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้าขอบใจครับ
1: เจ้าเป็นแนวใดอันคือว่าเห็นทั้งกรมป่าไม้เนาะได้จัดกองประชุมฝึกอบรมแล้วก็สร้างครูฝึกวางแผนป้องกันไฟป่าตัวนี้เนี่ยมันมีจุดประสงค์คือเท่าใดท่านอยากให้ท่านเฝ้าสุฟัง
2: เจ้ากองประชุมฝึกกับผมแล้วก็สร้างครูฝึกนะเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าแม่นพวกเฮาได้จัดอยู่เมืองสังทองนะที่ว่าการเห็นว่ากองปูอากองประชุมฝึกกับผมดังกล่าวก็แม่นมีความหมายความสําคัญหลายนะโดยเฉพาะก็แม่นมีเป้าหมายในการยกความสามารถและขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักสมรรถกรก็คือบุคลากรเนาะในแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนะฉะนั้นว่าอันหลักๆนะก็ที่ว่ามันจุดประสงค์กันตัดหลักหรือว่าคาดคะเนผลได้ครับนะก็มี3ด้านหลักๆนะอันทวิตก็แม่นเพื่อยกระดับนะนักสมรรถกรก็คือผู้เข้าฝึกนะผู้เรียนให้กลายเป็นครูฝึกมืออาชีพนะก็ให้เขาเจ้ามีความเข้มแข็งนะบ่เพียงแต่เรียนรู้ทฤษฎีแต่ว่าได้ไปฝึกตัวจริงนะฝึกตัวจริงเฮ็ดตัวจริงนะให้กลายเป็นครูฝึกที่มีความพร้อมในอนาคตนะฉะนั้นภายหลังที่ว่าสําเร็จการฝึกอบรมสุดนี้ก็ถือว่านักสมรรถกรเหล่านี้ก็จะมีความสามารถเป็นกําลังหลักเพื่อนําพาท้องถิ่นและก็ประชาชนในการวางแผนป้องกันไฟป่าเนาะให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นนะด้านที่2นี้ก็คือว่าอันน่ะความเสี่ยงอันน่ะการประเมินความเสี่ยงจากไฟป่านี่นักสมรรถกรก็สิได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการปฏิบัติเรื่องตัวจริงว่าพวกเฮาสิได้มีการนําไซโดรนเนาะเพื่อติดตามจุดความร้อนนะและการบุกรุกเข้าไปในป่านะการไซโดรนมอดไฟป่านี้เพื่อมามอดไฟตัวจริงพวกเฮาสิมีวิธีการเทคนิคเรื่อง4ทางเลือกในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยนี่โดยเฉพาะเป็นการสกัดกั้นแต่ต้นที่เนาะการลดการล้ามของป่าเนาะและการสร้างสิ่งที่ว่าจูงใจให้ประชาชนที่ว่าลดพรการกสิกรรมแบบจุดป่านี่แล้วก็วิธีการร่วมมือของชาวบ้านเนาะและจุดประสงค์ที่3นี่อันสําคัญแล้วก็แม่นทักษะเนาะทักษะการเฮ็ดเวียกกับชุมชนและวิธีการสร้างทางแผนขัดบ้านเนาะเป็นแผนการป้องกันไฟป่าขัดบ้านนี่ถือว่ามีความสําคัญหลายเพราะไฟหลังฝึกและพลนักสมรรถกรจะต้องได้มีทักษะในการทางแผนป้องกันไฟป่าขัดบ้านเนาะซึ่งว่ามันมีความสําคัญหลายครับจับจุดประสงค์ที่3เลย
1: เจ้าแปลว่าแต่ละจุดประสงค์นี่ก็มีความสําคัญเบิดเนาะเพราะว่าเพื่อสร้างให้บุคลากรให้มีความสามารถแล้วก็เป็นมืออาชีพถ้าว่าสร้างความสามารถเป็นมืออาชีพแล้วก็เฮ็ดให้เวียกงานของเฮามีประสิทธิผลขึ้นเรื่องเวียกงานป้องกันไฟป่าเนาะท่าน
2: เจ
1: ้
2: า
1: และในระหว่างวันที่8 51นี้นี่สัมมนากรนี่จะได้เรียนรู้อย่างเต็มอีกแน่เจ้าที่ว่าเป็นกิจกรรมต่างๆเป็นอ้อมในระหว่าง3-4มื้อนี่เจ้า
2: ในวันที่8กับวันที่11นี้หลักๆก็เมื่อวานนี้กับมื้อนี้เนาะก็ถือว่า นักศึกษานักสมณกรจะได้เรียนอยู่4หลักการเนาะ1แม่นการสกัดกั้นและการต้านไฟใหม่ลำปานี่นะเฮาสิมีขบวนการใดเนาะเพื่อโดยเฉพาะแม่นการต้านก่อนการเกิดเนาะการป้องกันไฟป่าก่อนการเกิดเริ่มจากการโฆษณาเนาะการโฆษณาการวิเคราะห์จุดความร้อนเนาะการแนะนําประชาชนในการบ่ต้องจุดป่าเนาะโดยเฮ็ดกับกสิกรรมแบบบ่จุดเฮาสิเฮ็ดจังได๋นะแล้วก้าวไปถึงการการป้องกันหรือว่าการลดพ้นการล้ําของไฟป่านั้นเวลาไฟเกิดมาแล้วเพิ่นจะมีการจัดการกับไฟเฮ็ดจังได๋นะกันและวิธีการสร้างแผนพวกเฮาสิจังได๋นะหลักๆกันมันสิได้เฮียนเกี่ยวกับตัวนี้จ้ะ
1: จ้ะ
2: มื้ออื่นกับมื้อวันพฤหัสนี้มันสิได้ลงไปภาคสนามตัวจริงแล้วก็ถือว่าสิได้นําใช้เทคโนโลยีนะคันโดรนนี้ไปสํารวจป่าอยู่เขตเมืองสังทองโดยซึ่งมันพื้นที่ที่ว่าถูกไฟไหม้ลําป่าค่อนข้างหลายนะอยู่เมืองสังทองนะจ้ะ
1: เจ้าและท่านไปว่านักสมณกรนี่นะที่ว่ามาเรียนรู้เรื่องการนําใช้โดรนเพื่อกวดเบิ่งเนาะคือมีคือท่านเว้าแล้วมีการป้องกันเนี่ยนักสมณกรนี่คุณสมบัติของนักสมณกรที่เฮาได้คัดเลือกมาให้ฝึกอบรมนี่มาตรฐานก็เจ้าเป็นขึ้นได้ได้ท่าน
2: สําหรับสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรฝึกอบรมขั้นเบื้องต้นนะฉะนั้นการที่พวกเขาอยากให้มีการฝึกแพร่ลามออกไปเป็นวงกว้างภายในทั่วประเทศนะฉะนั้นว่าคุณสมบัติลักษณะของนักสมณกรในครั้งนี้พวกเขาสิเล็งใส่สร้างให้เป็นครูฝึกนะฉะนั้นผู้เข้าร่วมก็สิมี1มาก็แม่นพนักงานจากกลุ่มป่าไม้นะที่2มาก็แม่นครูอาจารย์ศาสตราจารย์มาจากมหาลัยมหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วก็เข้าร่วมนอกจากนั้นก็มีทั้งแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์มีห้องการกสิกรรมป่าไม้เมืองเพราะว่าในส่วนนี้พวกเรามีเชี่ยวชาญสากลเนาะที่ว่ามาจากองค์การ FAO นะซึ่งที่มีประสบการณ์เรื่องการสกัดกั้นไฟไหม้ลำป่าอยู่ในเขตประเทศอาเซียนนี่กับอยู่ในอันหลายประเทศอยู่ในโลกนี้มาเป็นครูฝึกนะฉะนั้นว่าเพิ่นสิมีความรู้ความสามารถสูงนะฉะนั้นว่าหลักๆพวกเราเน้นใส่เอาศูนย์กลางเนาะเอามาฝึกก่อนเนาะเพื่อว่าสิได้เป็นครูฝึกในตอนหน้าเนาะออกไปหลายๆแข่งทั่วประเทศ
1: เจ้าโตการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นครั้งทวีตบ่ท่านหรือว่าเคยผ่านมามีกล่องประชุมฝึกอบรมจังซี่มาแล้ว
2: จะกับโมเมนต์ข้างทมิตรเนาะพวกเฮาก็ฝึกมาหลาย10ปีแล้วแต่ว่าสุดนี้พวกเฮาก็ถือว่าพิเศษได้นึงเนาะเพราะพวกเฮามีโครงการร่วมมือกับเป็นโครงการร่วมมือกับทาง FAO นะพวกเฮาก็ได้มีเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ความสามารถนะและพิเศษพวกเฮาก็มีเครื่องบินโดรนเนาะที่ในการสำรวจจุดความร้อนนะที่ว่าทางกรมป่าไม้เราก็ได้ร่วมมือกับบริษัทอยู่ในประเทศลาวนี้มีเครื่องโดรนมอดไฟที่ว่าพวกเฮาหากันนําเข้ามา5เครื่องเนาะเอาถึงว่าพวกเฮาสิได้มีการฝึกในมืออื่นตบสวยนี้เนาะที่มีการเฮ็ดสร้างเป็นไฟไหม้ลําป่าหลังจากนั้นก็สิให้นักสํานักก่อนนั้นนําใช้โดรนไฟป่านั้นเพื่อมามอดไฟจุดๆตัวอย่างนั้นครับเจ้าสิพิเศษก่อนปีผ่านมาครับ
1: เจ้าก็คือแท้เหมาะเกี่ยวกับสภาพไฟไหม้ลำป่าในปัจจุบันนี้แหละเนาะที่ว่าเฮาส่วนใหญ่มันที่ผ่านมามันนําใช้เขาเอิ้นว่ายังนําใช้กันสกัดกั้นแบบพื้นฐานที่ยังบ่ได้เอาเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยแม่บ่ท่าน
2: เจ้าเจ้าแม่น
1: แล้วตัวนี้
2: พิเศษอันนึงมันพวกเฮาอันน่ะยังสร้างแผนขั้นบ้านเนาะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมแล้วก็ให้ทั้งเมืองเป็นผู้รับรองเลยเรื่องแผนผ่านมาพวกเฮาหลายเมืองหลายบ้านก็บ่มีแผนการคุ้มครองป้องกันไฟป่านี่ส่วนนี้สิมีแผนซึ่งถูกรับรองโดยองค์การปกครองท้องถิ่นขั้นเมืองนะครับ
1: เจ้าอันสมณกรนี่หลายหน่อยปานใดท่านที่เข้าร่วมฝึกอบรม
2: นักสมณกรชุดนี้ก็บ่หลายปานใดเนาะประมาณ30ปลายคนเจ้าครับ
1: โอ้30ปลายคนเพิ่น30ปลายคนนี่ถ้าว่าเป็นเพิ่นมีความเข้มแข็งเชี่ยวชาญด้านการมอดไฟที่นําใช้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้ว เพื่อก็สิเป็นตัวอย่างในการพันขยายไปสอนให้แต่ละเมืองในขั้นต่อไปเนาะ
2: เจ้า
1: และท่านเองคิดว่าการที่จัดฝึกอบรมครั้งนี้ในนับแต่เมื่อวานนี้เนาะจนมาฮอดมื้อนี้ท่านคิดว่าสิพบสิ่งขอสิ่งท้าทายอย่างบ่ในการฝึกอบรมให้เกสัมมนากรนี
2: ่สังเกตแต่เมื่อวานมาฮอดปัจจุบันเนาะพวกเขาก็เห็นว่านักสัมมนากรก็ถือว่ามีความตั้งอกตั้งใจในการเข้าฝึกเนาะเพื่อพัฒนาทักษะนั้นแล้วก็ทางครูฝึกก็มีความเชี่ยวชาญก็มีการสนทนากันแลกเปลี่ยนความรู้เนาะก็ถือว่าสังเกตว่าหลายนักสัมมนากรก็มีทักษะมีความสามารถเนาะแล้วก็สามารถสนทนาเป็นบทเรียนอันดีเนาะในการสร้างกําลังแห่งสู่การคุ้มครองป่าไม้แบบยืนยงนี้โดยเฉพาะเป็นการช่วยให้เขาเจ้าสามารถที่ว่าเข้าใจเนาะเข้าใจถึงอันที่1มันสาเหตุแล้วก็วิธีการป้องกันวิธีการสกัดกั้นนะแล้วก็การนําใช้เทคโนโลยีนะก็หวังว่ามื้ออื่นนี้ที่ว่าสิมีการเห็นตัวจริงนะเขาจะสามารถนําใช้เนาะหรือว่านําใช้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการนําใช้โดรนเนาะเขาในเรื่องงานการป้องกันการสกัดกั้นไฟไหม้ลําปา
1: เจ้าแล้วก็ขอขอบใจท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมหลายๆท่านที่ได้เข้าร่วมในรายการฮอดบ้านของพวกเฮาในมื้อนี้ท่าน
2: เจ้าขอขอบใจ
1: เจ้าขอให้การจัดกองประชุมครั้งนี้สําเร็จไปด้วยดีแล้วก็ได้รับประสิทธิภาพและประสิทธิผลเด้อ
2: เจ้าเจ้าขอบใจไพวันเจ
1: ้
2: า
1: เจ้าเจ้าโชคดีท่าน
2: เจ้าโชคดี
1: ท่านผู้ฟังนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านผู้ฟังระยะนี้ก็บ่เรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวจากมาประเทศลาวโดยเฉพาะสิ่งที่นิยมก็มีทั้งเหนือทั้งใต้แล้วก็ทั้งภาคกลางหนึ่งในนั้นทั้งแขวงเวียงจันทน์นี่ก็มีอยู่ทั้งเมืองเฟืองเมืองวังเวียงแล้วก็อีกหลายเมืองอยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์นี้ที่เป็นการท่องเที่ยวหนึ่งที่อยู่บ่ใกล้บ่ไกลจากตัวเมืองผู้ที่มีจุดประสงค์อยากไปท่องเที่ยวที่ว่าอยู่นครเวียงจันทน์อยากไปท่องเที่ยวอยู่ทั้งบ่ไกลหลายเพื่อเฮ็ดให้การใช้เวลาที่ว่าให้มันประหยัดแต่ได้การท่องเที่ยวแล้วก็มีการคุ้มค่าแล้วไปท่านผู้ฟังเว้าเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มค่าก็คือการท่องเที่ยวที่ว่าไปลิ้นแล้วเฮาบ่ได้ไปไกล1มาประหยัดงบประมาณ2มาได้ไปกลับก็ได้อยากไปนอนแฮมคืนก็ได้อยู่ทั้งแหล่งท่องเที่ยวนี่ก็แม่นในระยะฤดูฝนนี่ก็ถ้าหลีกบ่ได้ก็สิแม่นอยู่ทั้งนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็อยู่ทางแขวงเวียงจันทน์นี่แหละท่านผู้ฟังก็อยู่ทางเมืองเฟืองแน่ซึ่งอยู่ทางเมืองวังเวียงก็บ่ไกลบ่ไกลเนาะท่านผู้ฟังบ่ไกลบ่ไกลแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่นักท่องเที่ยวทั้งจากต่างประเทศแน่ทั้งภายในและต่างประเทศที่อยากไปพักสมองไปพักผ่อนกับครอบครัวบ่ว่ากับครูบ่จังซี่แหล่งท่องเที่ยวก็มีหลายอีหลีซึ่งแหล่งท่องเที่ยวนึงที่ปัจจุบันนี้กําลังเกิดขึ้นใหม่ก็แม่นแหล่งท่องเที่ยวถ้าท่านผู้ฟังเคยฮู้จักชื่อแหล่งท่องเที่ยวมกดอมบ่แหล่งท่องเที่ยวมกดอมนี่แม่นอยากขอแนะนําซึ่งเป็นจุดแคมปิ้งเปิดใหม่ใกล้ตัวเมืองวังเวียงซึ่งท่านเดินทางไปแค่30นาทีก็ฮอดจุดชมวิวจุดชมวิวมกดอมมกดอมนี่เป็นเส้นทางไปทางถ้ำแก้งหยุ่ยถ้าท่านผู้ฟังเคยไปทางถ้ำแก้งหยุ่ยสิฮู้เนาะปัจจุบันนี้เส้นทางโอ้สบายสะดวกสบายซึ่งแหล่งท่องเที่ยวตัวนี้ครับไปทางถ้ำแก้งหยุ่ยก่อนสิไปฮอดถ้ำแก้งหยุ่ยก็ไปเลาะล่องไปแวเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวนี้เบิ่งท่านสิฮู้ว่าแหล่งท่องเที่ยวนี้ก็เป็นจุดเช็คอินนึงที่ไปแล้วเฮาจะได้ถ่ายฮู้ไปสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามอีหลีตัวนี้ก็อยากฝากทั้งท่านผู้ฟังตื่มเนาะถ้าท่านสนใจอยากไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงก็โทรไปได้เบอร์โทรติดต่อ02055443665ท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสกลแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
4: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อ และนามสกุลบอนเฮ็ดเวียกบอนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: กับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการเฮาบ้านผ่านเมืองท่านผู้ฟังต้อนรับท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการเฮาบ้านผ่านเมืองท่านผู้ฟังจากไปสัมภาษณ์ท่านหัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแล้ววันนี้พวกเราจะไปที่เมืองแบงแขวงอุดมไซวันนี้พวกเราจะไปล้มสายกับทานบุญส่วงคําภูวงห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบงทานจะมาเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอยู่ทางเมืองแบงเฮานี่เป็นขึ้นเท่าใดปัจจุบันนี้เพิ่นได้จัดตั้งปฏิบัติแล้วบ่และได้รับผลสําเร็จขึ้นเท่าใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่านบุญส่วง
6: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเฮาบ้านผ่านเมืองท่าน
6: เจ้า
1: เจ้าเป็นคืนได้ไหนเนาะเจ้า
6: ก่อนอื่นก็แสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะที่ได้มีโอกาสโทรเดินสายสัมภาษณ์ต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเมืองแบงของพวกเราโดยเฉพาะและเรื่องการจัดตั้งปฏิบัติในที่ส่วนซีติดสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนั้นแต่อยู่เมืองแบงของพวกเขาแล้วมันอันที่นึงมีพวกเรากับหญิงไซทาแห่งที่ผมซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเราท่านเนาะกับภายหลังพวกเราได้จัดตั้งพันธกันย้ายมติของประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12แล้วก็มติของประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคแข็งครั้งที่10แล้วก็มติของประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคเมืองครั้งที่13ที่ได้สำเร็จในแนวนั้นนะทางการนำเมืองของพวกเราก็ได้ขุดค้นซุ้มไซโดยเฉพาะก็เป็นอีกไซท่าแห่งและจุดพิเศษการบ่มซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเรานี้เพื่อให้เศรษฐกิจเอกลักษณ์ขึ้นจากตนเองการมีดังนี้อันที่หนึ่งมีพวกเราอีกไซท่าแห่งที่ตั้งและเส้นทางคมนาคมมีเมืองแบงของพวกเรานี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และมีเส้นทางของมนาคมผ่านใจกลางและโดยเฉพาะมันเส้นทางเลขที่ 2W ซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้ก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเทศบาลแข็งไปห้าบรรดาเมืองแข่งไปเคียงเป็นต้นก็เป็นแข่งสัญญบุรีบ่อแก้วลงน้ำท้าก็เห็นได้มีการเส้นทางสะดวกสบายในการสัญจรสินค้าและขนส่งผลิตกสิกรรมออกสู่ตลาดภายในและในต่างประเทศโดยเฉพาะการส่งไปสปอร์ตจีนการมีความมองไว้การนำใช้ต้นทุนนั้นต่ำอันที่สองนี้พวกเราอิงใช้ท่าแห่งทางด้านกสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์เนาะโดยเฉพาะและเป็นเมืองแบงของพวกเราและเป็นมีเนื้อที่ทำการผลิตในกว้างขวางเนาะในความอายุ 53,000 กว่าเฮกตาร์แล้วก็มีดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยแก่การปลูกพืชอุตสาหกรรมพืชเสบียงอาหารต้นเป็นเขาทะเลแข็งแล้วก็พืชผักลมลุกต่างๆและนอกจากนั้นกำลังอิงใส่การเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะและมันมีสถานที่ในที่สามารถพัฒนาเป็นฟาร์มพวกเราสนใจการเลี้ยงสัตว์ใหญ่หัวควายแบะเพื่อส่งออกการสร้างรายได้เพิ่มที่มั่นคงด้านท่าแห่งทรัพยากรธรรมชาติพวกเราก็มี ด้านธรรมศาสตร์โดยเฉพาะการนำธรรมศาสตร์เนาะมีสองสามสายที่สามารถก่อสร้างเป็นศิลปทานเรือตอบสนองอำนวยความสะดวกเข้าในการผลิตปลูกพืชต่างๆตรงนี้หนึ่งเนื้อที่ประมาณอุดมสมบูรณ์สามารถเก็บกู้เครื่องเป่าคงดงเพื่อเพิ่มเป็นในหับนั้นและนอกจากนั้นก็มีท่าแห่งทางด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่เมืองแบงคอกของเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติก็ที่สวยสดงดงามนั่นแหละโดยเฉพาะว่ามันน้ำตกตาดน้ำเจ้อตัดสาวาก็ทำล้วงการจะทำก็เป็นเอกลักษณ์ของมันเผาเนาะมีในเมืองของเราก็มีห้าสเผากิมุพะลื้อพะมงแล้วก็ไตเขาและเผายั้งการพัฒนาและท่องเที่ยวก็ติดพันกับกิจกรรมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่หาท่านโดยเฉพาะเลยเป็นพวกเรามีมูลเชื้ออนุมันเนาะในการออกแห่งงานการตำหูหัตถกรรมเนาะซึ่งอยู่เมืองแบงคอกของเรานี่ค่ะได้มีสินค้าหัตถกรรมเนาะฝ่ายขึ้นเมืองแล้วก็ตันหมอรอให้ทำหัตถกรรมต้องเปียกจะเป็นสินค้าอุดมของเมืองของพวกเขาในอยู่ในการสร้างเศรษฐกิจในกาลนี้เนาะที่เมืองแบงค์ของพวกเขาก็จัดเข้าอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่4 2025-2029นี้พวกเขาก็ได้กำหนดคำขวัญของเมืองพัฒนาเมืองแบงค์กลายเป็นเมืองปลดทุกข์คือเอาการผลิตกสิกรรมเป็นท่าแห้งติดพันกับอุตสาหกรรมปลูกแป้งการบริการตามทิศที่เขี้ยวและยินยงยินยงนี้พวกเราก็ชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองมีในห้าหนึ่งปีผ่านมานี่พวกเราจะได้บรรลุมีคนสำเร็จรายด้านโดยเฉพาะกับเป็นเศรษฐกิจของเมืองขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 5.95%แล้วก็รวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมนี่ก็บรรลุ950กว่าตื้อการเทียบไซส์ก็แค่ปีก็ถือว่าเกินแผนเฉลี่ยไซส์ของคนนี่ก็ประมาณอยู่21ล้าน5แสนกว่าทีต่อคนต่อปีหรือว่าเท่ากับ1,125ดอลลาร์สหรัฐถ้าจัดแผนปีก็ถือว่าเรียนขัดไม้นั่นแหละอยู่ในนี้พวกเราก็ซึมซาบกันเก็บเลยครับภายในนี้ก็ถือว่าได้ลื่นได้เกินแผน18%ในการซึมซาบแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนนี้การขัดไม้ของเราแต่นี้ฮอตปี2019ก็สามารถประกาศเป็นเมืองปลดทุกข์และวงเงินปลดทุกข์เราหาได้ 85% ขึ้นไปอยู่ในนี้ในปีผ่านมาพวกเราก็สามารถปฏิบัติได้36บ้านหรือว่า 5,355 ครอบครัวบรรลุอยู่ 64% จากเทียบเท่าแทนจากนั้นพวกเราก็ชุมชนปฏิบัติบรรดาขัดไม้ของคณะการโดยเฉพาะของเขตการศึกษาสาธารณสุขก็คือว่าเราก็ได้มีผลสำเร็จรายการเป็นต้นกันในคะแนนการศึกษาของเราก็สามารถบรรลุเป็นส่วนใหญ่ของเขตสาธารณสุขก็เช่นกันขัดไม้ของสภาแห่งชาติเป็นอะไรกำหนดนอกจากนั้นเราก็ได้ที่กำหนดเอาจุดพัฒนาจุดซุ่มพัฒนาเมืองแบงคอกของเราตามสร้างเขตและการผลิตและเก้าทางออกเพื่อการพัฒนาอยู่ในสามเขตการผลิตนั้นเป็นเขตที่พวกเราที่เล็งใช้เขตที่หนึ่งซุ่มใช้การส่งเสริมยกระดับทางพ่อแม่ประชาชนส่งเสริมการปลูกพืชผักปลูกพืชตระกูลชัวอนุรักษ์เครื่องป่าของดงและปลูกกาแฟมันต้นและการเลี้ยงสัตว์เขตการผลิตที่สองเลี้ยงทางหลวง ตามลองแม่น้ำพวกเราประชุมใช้การผลิตภูเขาปลูกพืชและดูแลต้นไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นกำเนิดปลูกยางพาราเอที่สามพวกเราประชุมใช้การเลี้ยงสัตว์ใหญ่การปลูกเขาสลีแข็งและอนุรักษ์เครื่องฟ้าของดงแต่สรีแล้วสรุปรวมแล้วกันท่านเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองนั้นพวกเขาก็ได้วางขันไม้ชุศนเป็นปี2019นี้เศรษฐกิจของเมืองนี้ขยายตัวอยู่ในระดับ 5.49% ชุศนจัดเก็บนะครับให้คุ้มครองเลยครับคุ้มตนเองมันมีความอายุ 25%อยู่ภายในเมืองปัจจุบันนี้ก็พวกเราก็ยังประสานได้กลุ่มตนเองร้อยจนร้อยเทื่อก็ยังทางการแข่งทางส่วนกลางก็ยังดูไหน
1: เจ้าแผนในแผนก็คือว่าตัว3เขตการผลิตแล้วก็เก้าทางออกนี่นะท่านเนาะที่ว่าเขาได้สุ่มใส่เพื่อเฮ็ดให้การพัฒนาเมืองแบงเฮาแล้วก็สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองก็คือสร้างรายรับเขาให้เมืองโดยสร้างความเข้มแข็งให้เมืองเฮานี่แหละเนาะเจ้าอันนี้ก็ขอบใจท่านบุญสวงคำภูวงศ์หลายๆเจ้าที่มื้อนี้มาเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับแผนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้แก่รายการเฮาบ้านฟันเมืองของพวกเฮายังอีกหลายๆเวียกเนาะของทั้งเมืองแบงเฮาที่พวกเฮาจะต้องได้สัมภาษณ์เพื่อเอามาผันขยายให้ทั้งผู้ฟังเพิ่นได้ฟังนําแต่ว่ามื้อนี้ก็เวลาเบิดต้องเพียงพอดีก่อนเอาโอกาสหน้าจะขอเชิญท่านกับร่วมรายการนําพวกเฮาใหม่นะท่านเนาะเจ้า
6: เจ
1: ้ามื้อนี้ก็ขอขอบใจท่านหลายๆที่ได้ให้เกียรติกับร่วมในรายการของพวกเฮาเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเจ้า
6: เจ้าสวัสดี
1: เจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญสวงคำภูวงศ์ห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบงแขวงอุดมไซท่านก็ไม่ฮู้เกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอยู่ทั้งเมืองแบงนี้เพิ่นก็ได้เอาใจใส่ขนาดโดยซุ่มใส่3เขตการผลิต9ทางออกเดี๋ยวนี้เพิ่นเน้นใส่ตัวนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เมืองซึ่งการจะตั้งปฏิบัติที่ติดพันกับการจะตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ของศูนย์กลางพรรคครั้งที่12นี้จะเป็นคืนใดเพิ่นมีแผนการคืนใดตื่มพวกเขาจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเติมน้ำกันท่านผู้ฟังวันนี้เวลาของรายการกระเบิดลงเพียงผู้ดีผู้ดำเนินรายการอัมพวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอเก่าคำว่าสบายดี
7: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ่
8: โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
7: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ําสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมื้อนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
8: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
7: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
8: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
9: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
10: ตื้มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
11: ต้องแอป M Service
12: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
11: ต้องแอป M Service
13: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
11: ต้องแอป M Service
14: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
11: ่ก็ต้องแอป M Service
15: โอ้ว้าวคักแท
16: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอก

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกท่านตอนทำทานเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้วันจันทร์วันที่22มีถุนาคิดศักราช2026กลุ่มกับเมื่อขึ้น8คำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569

0: ทีนี้มี2มื้อก็มีหลายคำซับทีเพิ่นมีรายการฝากลำดอกซ่อนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งบอกไปเมื่อกี้ในมื้อนี้นี่มีคำว่าสารตาตั้งเทียบกับความหมายของคำว่าสารแต่งตั้งมีรายการมีความคงใจว่า2คำนี้ความหมายคล้ายคือกันหรือว่าห่วมความหมายกันหรือบ่เนาะและมีคำว่าลามภาษาแปลผู้แปลภาษาคำทั้ง3ก็เช่นเดียวกันมีรายการบอกว่าใช้คำใดก็ได้มโนภาพอันเดียวกันและมี3คำที่เป็นซื่อเอื้อนให้อันเดียวกันมันสามารถใช้แทนกันได้หรือบ่ห่วมความหมายกันหรือบ่เนาะมีคำว่าสมส่วนและสมดุลมีคำว่าหันเหและหันเปลี่ยนมีคำว่าเบื่อและเบื่อเนาะต่างแต่คำหนึ่งเป็นเสียงสามัญบ่มีวรรณยุกต์อีกคำหนึ่งมีเสียงวรรณยุกต์เอกมีรายการก็ติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์

0: ขณะนี้มีรายการพวมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ตอนนี้ดร.ซอนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วเพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย์สบายดีอาจารย์ฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: ได้ยินบ่อาจารย์
1: เจ้ารู้สึกว่าเสียงอยากคอย
0: เสียงคอยเนาะได้สร้างควบคุม
1: เสียงเด็กคอย
0: สวยปรับเสียงให้ดอกซ้อน
1: อืมอืมบ่แจ้งปานใด
0: เสียงบ่แจ้งเนาะอาจารย์เบิดนึงเสียงบ่อยากแจ้งปานใดได้ยินบ่อาจารย์หรือว่ายังคอยอยู
1: ่ยังคอยอยู
0: ่ยังคอยคิดว่าจะได้เปลี่ยนโทรศัพท์เนาะเอาเสียงขึ้นจําระบบเอ้ยอาจารย์ขออภัยพูดนึงจะใส่หมายเลขโทรศัพท์อื่นติดต่อหาอาจารย์เพราะว่ามื้อนี้เป็นเบอร์ใหม่ของห้องส่งแต่ว่าเสียงอยากคอยฉันจะแก้ไขเด้ออาจารย์ขออนุญาตวางสายก่อน

0: ขณะนี้มีรายการพรมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่เมื่อกี้คัดของทางด้านเทคนิคเนาะใส่หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ติดต่อหาอาจารย์แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย์อีกนึง
1: สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งดีเนาะอาจารย์เบอร์นี
1: ้แจ้งดีเช้าเป็น
0: เพราะว่านะทางภาคส่วนที่เกี่ยวของได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ใหม่มีโทรศัพท์ใหม่อยู่ห้องทรงเป็นหลายเดือนเพิ่นก็เลยว่าให้ลงใส่งานเบิ่งจะมีความสะดวกแล้วได้แต่ว่าเสียงคอยจะได้ให้เพิ่นกวดกันคืนอีกเทื่อนึงก่อนใส่หมายเลขโทรศัพท์เก่าไปก่อนอาจารย์อาทิตย์นี้อาจารย์เข้าห่วม2มื้อเนาะมื้อนี้กับมื้ออื่นคําศัพท์กับสิเอาหลายเด้เริ่มต้นครูคําทําอิฐสานตาตั้งและสานแต่งตั้งมีรายการอยากฮู้ว่า2คํานี้นี่มันคือกันบ่ความหมายร่วมกันใส่แทนกันได้บ่อาจารย์
1: สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการนักมีฮักแจงวันนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำสารตาตั้งและสาร

0: ตั้งคำว่าศาลตาตั้งและศาลแต่งตั้งปรากฏว่ามีการใช้แต่คำว่าศาลตาตั้งในดอกซอน
1: เจ้า
0: ส่วนศาลแต่งตั้งบ่ปรากฏเห็นมีใช้ไปเปิดวจนานุกรมเล่มใดก็บ่มีมีแต่คำว่าศาลตาตั้ง
1: เจ้า
0: แต่ว่ามีคำว่านังสือแต่งตั้ง
1: โอ
0: ้มีแต่ศาลตาตั้งกับหนังสือแต่งตั้งส่วนศาลแต่งตั้งนั้นบุ้มนี้เนาะดังนั้นอาจารย์จึงขออธิบายคำว่าศาลตาตั้งและหนังสือแต่งตั้งแทน
1: เจ้า
0: ซึ่งมีรายละเอียดถึงนี้ศาลตาตั้งเป็นคำผสมประเภทคำนามที่ประกอบด้วยคำว่าศาลศาลนี่มาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าศาสนะเนาะศาสนะแปลว่าคำสั่งคำสั่งสอนเมื่อนำมาใช้ในภาษาลาวก็แปลงเสียงมาเป็นศาลซึ่งหมายถึงหนังสือข้อความหรือว่าจดหมายทางการผสมกับคำว่าตาตานี่มาจากเข้าเขมรเดิมซึ่งออกเสียงว่าตาในดอกซอน
1: เจ้า
0: ตาแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าตาเพราะว่าคำลาวบ่มีเสียงกวกรอเนาะ
1: เจ้า
0: เฮาบ่ใช่เลยกลายเป็นตาที่หมายถึงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใส่ประทับลงและก็ตั้งที่นี่หมายถึงแต่งตั้งหรือว่ามอบหมายเนื้อทั้ง3คำนี้มาผสมเข้ากันเป็นศาลตาตั้งก็หมายถึงหนังสือแต่งตั้งตำแหน่งเอกอัครราชทูตจากองค์กับมาสอนคำนี้มีความหมายเฉพาะเจาะจงและก็มักใช้ในบริบทการพูดระหว่างประเทศเป็นหลักซึ่งบอกถึงหนังสือแต่งตั้งตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ออกโดยประมุขรัฐของประเทศหนึ่งเพื่อส่งไปยื่นต่อประมุขรัฐของอีกประเทศหนึ่งดังตัวอย่างว่าเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสปป.ลาวมีศาลตาตั้งต่อสมเด็จพระราชาแห่งราชอาณาจักรดานมาร์กอีกตัวอย่างหนึ่งทูตลาวมีศาลตาตั้งต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อันนี้หัวข้อข่าวเนาะคุณบอกสั้นๆแค่นี้อีกตัวอย่างหนึ่งประธานประเทศแห่งสปป.ลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำนาจเพื่อยื่นศาลตาตั้งของบรรดาทูตต่างประเทศที่มาประจำการใหม่คุณบอกสั้นอันนี้เป็นศาลตาตั้งความหมายศาลตาตั้งหนังสือแต่งตั้งตำแหน่งเอกอัครราชทูตจากประมุขรัฐแล้วก็ตัวอย่างเนาะมันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าหนังสือแต่งตั้งหนังสือแต่งตั้งนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามที่ประกอบด้วยคำว่าหนังสือหมายถึงเอกสารผสมกับคำว่าแต่งตั้งแต่งตั้งก็หมายถึงมอบหมายตำแหน่งให้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นหนังสือแต่งตั้งก็หมายถึงเอกสารทางการที่มีอันไหนเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือเฮ็ดหน้าที่ใดหนึ่งคำนี้บอกถึงการมีขอบเขตความหมายที่กว้างกว่าเนาะกว้างกว่าคำว่าศาลตาตั้งใช้ในบริบทการบริหารภายในประเทศภายในองค์การจัดตั้งหรือว่าบริษัทซึ่งเป็นเอกสารทางการที่เมื่อในเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือว่าเฮ็ดหน้าที่ใดหนึ่งดังตัวอย่างว่านายกรัฐมนตรีได้ลงนามเซ็นในหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในตัวอย่างหนึ่งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้มอบหนังสือแต่งตั้งให้แก่หัวหน้าแผนกคนใหม่อย่างเป็นทางการอันนี้มันคืออาจจะเห็นในระดับนี้น้อยก็ได้กับซ่อน
1: เจ้า
0: ตัวอย่างครูประจำตั้นได้ออกหนังสือแต่งตั้งให้ท้าวสมศักดิ์เป็นหัวหน้าห้องจริงๆใช่ไหม
1: เจ้า
0: หนังสือก็ได้ก็แสดงว่าทั้งสองคำนี้เนาะ องคำนี่จะเป็นเรื่องอะไรได้เป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันแต่ว่าใต้ในบริบทต่างกันเป็นบทอักษร
1: เจ้าแมน
0: เขาว่าอย่างเขาว่าสารตาตั้งเวลาอธิบายนะเพิ่นก็มีคำว่าหนังสือแต่งตั้งเด็ก
1: เจ้า
0: เป็นบทอักษร
1: เนื้อในก็เว้าถึงการแต่งตั้งเซนเดียวกันอาจารย์
0: แมนแมนแต่ว่าสารตาตั้งจะมีความหมายเติมมาอยู่ในแค่กุมารเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ส่วนแต่งหนังสือแต่งตั้งจะมีความหมายกว้างกว่าเพราะว่าสารตาตั้งนั้นเฉพาะเจาะจงเห็นบ่เป็นคำที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงมักใช้ในบริบทการพูดระหว่างประเทศเท่านั้น
1: เจ้าม
0: ีบทอักษร
1: เจ้าแม่นแล้วหับใช้เฉพาะเวียงงานทางด้านการทูตเท่านั้นเนาะอาจารย์สารตาตั้งนี่นะในคงเขตทั่วไปเนี่ยเขาจะบ่ได้ใช้มันเป็นคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะในเวียงงานทางการทูตเขาสิมาใช้สารตาตั้งในอันนะทั่วไปการแต่งตั้งทั่วไปนี่ก็บ่ได้แต่ว่าเนื้อในหั่นก็แม่นว่าการแต่งตั้งแหละเนาะมอบให
0: ้
1: มอบหน้าที่ให้ไปประจำการอยู่ประเทศอื่นแต่ว่าเขาจะบ่ใช้ว่าหนังสือแต่งตั้งจะมีคำศัพท์ใช้เฉพาะว่าเป็นสารตาตั้งวันนี้ส่วนที่เฮาใช้ทั่วไปบัดนี้นะคืออาจารย์เบ้าเนี่ยตั้งแต่ขั้นน้อยๆคือขั้นเนี่ยนะห้องสินะการจะตั้งภายในห้องเฮาก็ใช้ว่าหนังสือแต่งตั้งคือกันหรือว่าขั้นสูงแดที่ว่าบ่แม่นเรียกงานทางด้านการทูตเฮาก็ใช้หนังสือแต่งตั้งนี้เนาะอาจารย์
0: เจ้าวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะสรุปแล้วคำว่าสารตาตั้งบ่สามารถใส่เปลี่ยนแทนด้วยคำว่าสารแต่งตั้งนี่ดอกซ่อน
1: เจ้าน
0: ั่นจากมาคำนี้เพิ่นบ่ใช้ในวจนานุกรมฉบับใดก็บ่มี
1: เห็นบ่เป็นคำศัพท์เฉพาะเนาะอาจารย
0: ์ซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะสารตาตั้งนะ
1: คร
0: ับและในภาษาทางการมีเพียงแต่คำว่าสารตาตั้งและหนังสือแต่งตั้งซึ่งมันมีความหมายต่างกันสารตาตั้งก็แม่นหนังสือแต่งตั้งตำแหน่งเอกอัครทูตจากประมุขครับส่วนหนังสือแต่งตั้งเป็นเอกสารทางการที่มีในเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ดำรงตำแหน่งหรือว่าเฮ็ดหน้าที่ใดนู่นเนาะมีขึ้นนั้น
1: บางเทื่อเป็นรายการอาจจะอันน่ะคิดไปเองว่าโอ้อันสารแต่งตั้งนี่นะแม่นอันมันย้อนว่ามันมีว่าการแต่งตั้งหะนะเนาะอาจารย์เนาะแต่ที่จริงแล้วบ่มีใช้มีรายการคำนี้นะแม่นสารตาตั้งแล้วก็มีแต่หนังสือแต่งตั้งและ2คำนี้ก็บ่สามารถที่จะใช้แทนกันได้ใช้ในกรณีเฉพาะสารตาตั้งครับใช้เฉพาะเวียงงานทางด้านการทูตส่วนหนังสือแต่งตั้งใช้ทั่วไปในทุกคงเขตการจัดตั้งเนาะอาจารย์เนาะขั้นใดก็ยาขั้นลุ่มขั้นกลางขั้นถึงก็สามารถใส่ได้แต่ว่าใส่ในกรณีเฉพาะบ่สามารถแทนกันได้เด้อมีรายการคิดว่าคือสิเข้าใจแจ้งแล้วบัดนี้ยังอีก3คำที่ว่าดอกซ้นฟังแล้วความหมายก็คือว่ารวมกันคือจึงมีรายการว่าลามภาษาเปผู้เปภาษาอาจารย์
0: เจ้าคำว่าลามภาษาแปลและผู้แปลภาษาเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานการถ่ายทอดข้อความหรือความหมายจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งถึงมาทั้ง3คำจึงมีความหมายเติมรับเป็นคำรวมความหมายเนาะแปลในทางโครงสร้างหรือว่าเข้าภาษาและวิธีการใช่นะมันมีความแตกต่างกันคืออย่างนี้ลามเป็นคำนามจากเข้าราวดื่มของภาษาตะกุนไปกระไดโดยมีความหมายด้านดื่มทางคำรามนี่มันหมายถึงการผูกหรือว่ามัดนั่นว่ารามนะก่อนจะคือนำมาใส่เป็นคำบัญญัติความหมายทางภาษาศาสตร์เพื่อสื่อถึงผู้เสื่อมโยงหรือผู้ผูกการสื่อสารของคนที่เว้าคนละภาษาเข้านำกันนั่นว่ารามที่เป็นคำนามหมายถึงผู้เฮ็ดหน้าที่แปลความหมายจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยการเว้าเนี่ยดอกซ้อน
1: เจ้า
0: ตูนี่มันเน้นอยู่บนว่าโดยการเว้านะหมายความว่าแปลสดเลยนะดอกซ้อน
1: แปลปากเป่าที่เฮาใส่นั่นเน
0: า
1: ะอาจารย
0: ์แปลปากเป่าแปลปากเป่าง่ายบ่ดอกซ้อน
1: เอาใครอันนี้นะ
0: บ่ได้เอาใครได้ดอกซ้อนผู้ใดผู้ภาษาสองภาษาเนี่ยผู้แต่ภาษาลาวดีแต่ว่าภาษาอังกฤษบ่ดีได้รับแปลได้บ่
1: โอ้ยากเพราะว่าบ่ทันได้มีการเทียบเทียงกันเนาะอาจารย์เนาะ เป็นว่าสถานการณ์เกิดขึ้นกับพี่ต้องเก่งทั้งสองเจ้า
0: ต้องเก่งทั้งสองจึงสามารถแปลเป็นลามได้นอกผู้ที่เป็นลาม
1: แปลปากเปล่า
0: แมนคำนี้มันแน่นนะถึงการแปลภาษาเนาะแปลปากเปล่าตอนเชื่อภาษามืออีแบบสดๆเห็นว่าเขาเห็น
1: เจ้าเจ้า
0: ดูนั่นก็แม่นลามที่กันเห็นว่าลามภาษามือคนว่าคือว่าเป็นการแปลในชั้นชี้ชั้นใดโดยอาศัยทักษะการฟังความจือจำและการโต้ตอบที่ว่องไวเป็นวอดอกซ้อน
1: เจ้าเจ้าแมนแมน
0: ต้องเป็นคนที่เก่งแท้ๆดังตัวอย่างมาในกองประชุมชุดนิวัตอาเซียนเพิ่นได้จะตั้งรามประจำตู้แปลเนาะเพื่อแปลคำปฏิแบบพร้อมๆกันที่แก้ผู้นำจริงป่ะตัวนี้นั่นในตัวอย่างหนึ่งบริษัทของพวกเขาต้องการจ้างรามภาษาจีนหนึ่งตำแหน่งเพื่อติดตามวันหาไปเจรจาการค้ากับลูกค้าคิดว่าตัวนี้รามภาษาจีนก็หมายว่าผู้สามารถแปลปากเป่าระหว่างภาษาจีนกับภาษาลาวได้เนาะอีกตัวอย่างหนึ่งนางสมใจเฮ็ดหน้าที่เป็นลามภาษามืออยู่ในรายการข่าวโทรทัศน์เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางการฟังได้รับข้อมูลอินวอร์ดอกซอน
1: เจ้าก
0: ระสับมาใส่ได้ในกรณีนี้อันนี้ความหมายของลามแล้วก็ตัวอย่างเนาะวันนี้มาเทียบใส่ภาษาแปรภาษาแปรเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าภาษาจากเข้าปาลีสันสกิตหมายถึงถ้อยคำวาจาหรือว่าระบบการสื่อสารผสมกับคำว่าแปรนี่มันจากเข้าภาษาเขมรเนาะภาษาคแม่เดิมฉันทานมามาจากคำว่าแปรเดดอกซอน
1: เจ้า
0: เป็นบอกแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าแปรส่วนมาไทยกันเพิ่นจะแปลงเป็นแปรหมายว่าตัวขั้วบนเป็นรอเนาะเป็นล้อแต่ว่าคำเดิมมันแปรในภาษาเขมรนะแต่ว่าของเขาบุมีตัวขั้วเขาใส่ว่าแปรเลยคิดหมายถึงเปลี่ยนรูปทายทอดความหมายคิดว่าเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นภาษาแปรก็มีความหมายคือกันกับรามดอกซอนคำว่าภาษาแปรมักใช้ในบริบทที่บ่เป็นทางการเนี่ยดอกซอนและบ่ปรากฏมีบรรจุไว้อยู่ในบรรจุกลมแต่อย่างใดไปเปิดว่าใดก็บ่มีดอกภาษาแปรนะดอกซอน
1: เ
0: พราะว่ามันเป็นคำเล่าแบบบ่เป็นทางการนี่แหละเขาก็ออกนะภาษาแปรหมายความว่าคำนี้บ่แม่นคำที่ใช้อย่างเป็นทางการสันนิษฐานอาจารย์สันนิษฐานว่าภาษาแปรคงเป็นคำผิดตัดที่สั้นจากคำว่านายภาษาแปรที่บอกซ้อนนายภาษาแปรโดยตัดคำว่านายออกเหลือแต่ภาษาแปรที่บอกแล้วพร้อมเดียวกันนั่นบางกรณีนายภาษาแปรก็ยังถือตัดคำว่าแปรออกจึงกลายมาเป็นนายภาษาส่วนคำว่านายภาษาเนี่ยปรากฏมีอยู่ในอาจารย์นิคมที่บอกซ้อน
1: โอ้คำนี้มีเนาะอาจารย์เนาะ
0: แล้วเพื่อนให้ความหมายว่าคนแปลภาษาผู้แปลภาษาแล้วก็พร้อมกันลงท้ายว่าลามกว่าก็แสดงว่าความหมายคือกับลามนั้นเนาะตัวอย่างการใช้คำว่าภาษาแปรมักเห็นในสื่อสังคมออนไลน์และการปากเบ้าในชีวิตประจำวันดังตัวอย่างว่าบริษัทพวกเขากำลังเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งภาษาแปรจำนวน1 คนถ้าได้ภาษาจีนและมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษอันนี้ก็เนี่ยเนาะอาจจะสื่อออนไลน์เนาะตัวอย่างในตัวอย่างหนึ่งเมื่อนี้จะมีคณะผู้บริหารงานจากต่างประเทศเขามาเยี่ยมยามคอยเลือกชื่อมอบหมายเฮ็ดหน้าที่เป็นภาษาแปรประจำตัวของหัวหน้าในตัวอย่างหนึ่งเรียกนุ่นหน้าหลายพอต้องร่มกับเสียวสามต่างทราบโดยกลุ่มพวกเขาต้องเฝ้าผิดชอบฐานภาษาแปรจริงๆมาส่วนตัวยอบางเกลือเป็นกับว่านายภาษาแปรเห็นไหมนี่นะก็แสดงว่าคำว่าภาษาแปรมีบอกมี ใช่สังคมใช่แต่บ่เป็นภาษามาตรฐานบ่เป็นคำมาตรฐานบ่เป็นคำทางการ
1: ปากว่าทั่วไปเนาะอาจารย์เนาะที่มีความหมายคือกันกับลามหั่นแหละ
0: เจ้าคือกัน
1: แต่ถ้าว่าคำที่มันเป็นทางการหั่นแม่นนายภาษาพุ่นเนาะอาจารย์เนาะที่รวมความหมายกับลาม
0: หั่นน่ะเจ้าบ่เป็นบันทึกไว้ได้อยู่ในหมายความว่าเพิ่นบรรจุไว้อยู่ในวรรณยานุกรมนายภาษา
1: เจ้า
0: แล้วก็ผู้แปลภาษาก็เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าผู้ซึ่งใส่แสดงถึงบุคคลผสมกับคำว่าแปลที่มาจากเข้าภาษาเขมรเนาะแล้วก็คำว่าภาษาจากเข้าภาษาปาลีสันสกฤตเนาะเมื่อสามคำนี้ผสมเข้ากันเป็นผู้แปลภาษาก็หมายถึงคนที่เฮ็ดหน้าที่แปลภาษาจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจและคำนี้มันเน้นนักการแปลภาษาเขียนที่ต้องสอนแปลภาษาเขียนเอกสารหรือว่าตัวอักษรต่างๆอันนี้ซึ่งมีเวลาในการค้นคว้าที่ผู้แปลภาษานี่นะมีเวลาในการค้นคว้าเปิดวัจนานุกรมแรงเงียบยังไปคำให้สละสวยสวยงามก่อนจะส่งผลงานไปอันนี้แม่นผู้แปลภาษาดังตัวอย่างว่าถ้าบุญนี้เป็นผู้แปลภาษาที่ได้ถ่ายทอดนะบรรยายพลังมาเป็นภาษาลาวได้อย่างนี้อะไรและเป็นหน้าติดตามจริงหรออีกตัวอย่างก่อนจะเอาใบยันยืนการศึกษาไปยืนอยู่สถานทูตเขาต้องเอาไปให้ผู้แปลภาษาที่ได้ครับการตรงนี้นะครับเป็นผู้แปลและเซ็นขับห้องก่อนอันนี้เห็นพวกเจ้าประกาศส่วนหลายก็เป็นผู้แปลภาษาขับแปลภาษาอันนี้ก็เป็นนี่แหละผู้แปลภาษาส่วนหลายแปลเอกสารนะอีกตัวอย่างนึงระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในปัจจุบันเฮ็ดหน้าที่เป็นผู้แปลภาษาได้อย่างว่องไวแต่บางเทื่อก็ยังขาดความเอิ้นว่าในใดความเรียนไหลทางด้านวัฒนธรรมนี่เหมาะบางเทื่อมันก็แปลบุตรเด็ก
1: แ
0: ปลบุตรก็มีนะอันนี้แม่นผู้แปลภาษาสอนสรุปแล้วทั้ง3คำนี้เป็นคำพร้อมความหมายแต่ใส่ในบริบทที่ต่างกันลามแมนผู้เอ็ดนาทีแต่สดภาษาแปลผมที่ความหมายคือกับลามแปลเป็นคำที่ใส่ยางบ่เป็นทางการส่วนผู้แปลภาษามักหมายถึงคนที่แปลเอกสารเนาะสำหรับ3คำนี้นี่คือเนี่ยแหละท็อกซอน
1: เจ้าคันเทียบกันแล้วลามกับผู้แปลภาษานี่จะต่างกันเพราะว่าลามนี่เน้นแปลสดหรือว่าแปลปากเบาผู้แปลภาษานี่เน้นคนที่แปลในเอกสารเนาะหรือว่าอันน่ะผ่านการเฮียบเฮียงเป็นตัวอักษรแล้วมันก็ต้องมีการปรุงแต่งเพื่อให้ม่วนหรือว่าเท่าใดก็ให้มันเหมาะสมแหละเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะจะต่างกันในการใช้ส่วนภาษาแปลนี่เฮาบ่ใช้ในทางการเลยอาจารย์มีแต่มาในภาษาปากเว้าแต่ก็ยอมรับว่าคนก็นิยมใช้ได้คํานี้ก็ได
0: ้
1: คนนิยมใช้แต่บ่ใช้เป็นทางการมีรายการเนาะในเวลาที่ใช้เป็นทางการก็จะมีแต่ส่งภาคส่วนนี้คือผู้นึงนี่เอิ้นว่าลามแม่นแปลสดอีกผู้นึงแม่นผู้แปลภาษาแม่นเน้นคนที่แปลจากเอกสารถ้าว่าอยากใช้เป็นทางการที่รวมความหมายกับลามเฮาต้องใช้ว่านายภาษาเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: มีการ
1: บ่สามารถใช้แทนกันได้คันสมมุติในกรณีที่ว่าผู้ที่เฮ็ดหน้าที่แปลสดจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งนี่นะอาจารย์เฮาสิว่าเอิ้นเราว่าผู้แปลภาษาได้บ่ก็ได้คือกันเน
0: า
1: ะอาจารย์
0: ก็ได้
1: เข้าใจ
0: ได้หมายความว่าผู้แปลภาษาอาจจะหมายความว่ารวมทั้งผู้แปลสดแปลปากเปล่าร
1: วมเนาะอาจารย์เนาะจะมีลักษณะรวมอันนี้นะผู้แปลภาษา
0: บางคือผู้แปลภาษานี่อาจจะเป็นลามบ่ได้เด้
1: อ
0: แล
1: ๋
0: ้
1: อ
0: วแปลได
1: แ
0: ้
1: ม
0: อยู่
1: น
0: เพราะว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมอย่างไรก็
1: อื
0: เป
1: ม
0: ิดมาได้ประโย
1: แม
0: คน
1: น
0: ึงก็
1: แม
0: เสีย
1: น
0: เวลาบันเทิงเป็นชั่วโมงกัน
1: อ่าคืออาจารย์ว่านั่นแหละลามนี่นะต้องมีความฮู้ทั้งสองภาษานั่นเป็นอย่างดีเนาะฮู้คำศัพท์ที่แบบว่าคือใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาที่ฮู้บ่ซั่นสิบ่สามารถแปลปากเป่าหรือว่าแปลกับที่ได้อย่างเลียนไหลหรือว่าคล่องแคล่วใดนอกจาก
0: แม
1: ค
0: ่น
1: ำศัพท์แล้วยังฮู้ถึงวัฒนธรรมหรือว่าอันอื่นๆที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดีจริงจริงเอิ้นว่าลามได้เนาะอาจารย์เนาะเพราะว่ามันบ่ได้มีการอันกะเกี่ยมอย่างไว้ล่วงหน้าบ่มีวรรจานุกรมให้เปิดคือกันกับผู้แปลภาษาดีเนาะอาจารย์เนาะเออต้องอาศัยประสบการณ์เด้อันนี้น่ะแล้วก็ฮู้ทั้งสองภาษาหรือว่าสามภาษาก็แล้วแต่ที่อันน่ะเป็นแปลหั่นอย่างดีคันสั้นผู้แปลภาษากับลามใส่ในกรณีที่ต่างกันส่วนภาษาแปลก็ใส่ในภาษาปากเว้าทั่วไปบ่ได้ใส่เป็นทางการถ้าอยากใช้คําที่เป็นทางการและรวมกับความหมายของคําว่าลามคือแปลปากเป่าหั่นแม่นให้ใช้นายภาษาเนาะอาจารย์เนาะคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้ครูคําต่อไปสมส่วนและสมดุลอาจารย์
0: สมส่วนกับสมดุลดังนั้นอันมาสังเกตคําว่าสมดุลหรือว่าสมดุลหมายก่อนในวัฒนธรรมฉบับใหม่ให้เสียงสั่นก็เป็นคํามาตรฐาน
1: สมดุล
0: เสียงสั่นสมส่วนและสมดุลเป็นคำพิเศษที่คำว่าสมยุนหาคือกันแต่ทั้งสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันคือนี้สมส่วนเป็นคำผสมประเภทคำพิเศษที่ประกอบด้วยคำผสมที่มาจากเข้าบาลีสมะแล้วก็แปลงมาเป็นคำผสมที่หมายถึงเสมอเนาะหรือคำเดิมหันสมะหันเมนเสมอเนาะแต่ว่าเวลามีน้ำมาใต้นิสสาราวแล้วก็เปลี่ยนจากสมะมาเป็นสมนี่ก็หมายถึงเมาะที่ทับซ้อนหมายถึงเมาะและคำว่าส่วนหมายถึงพอเมาะพอดีกับองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยส่วนนะพอเมาะพอดีกับองค์ประกอบโดยรวมเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสมส่วนก็หมายถึงมีขนาดที่พอเมาะตามเกณฑ์กำหนดหรือตามความนิยมเส้นว่าทางกายของเราบ่สมส่วนแอวใหญ่ขาน้อยอันนี้บ่สมส่วนมันบ่ดอกซอน
1: เจ้าแมน
0: อีกตัวอย่างหนึ่งการออกกำลังกายทุกๆมื้อเพื่อเฮ็ดให้ทางกายสมส่วนถ้าว่าออกกำลังกายทุกมื้อนี้เป็นจังได๋ดอกซอน
1: ดี
0: ทางกายสมส่วนบ่
1: แมนทางกายก็สมส่วนสุขภาพก็แข็งแรง
0: แมนแมนอีกตัวอย่างเฟื้อถ้วยนี่ถ้าใส่เครื่องปรุงสมส่วนกันแล้วก็จะมีรสชาติแซ่บอีหลีกินมา
1: แม
0: ่นๆแต่ว่าเครื่องปรุงผสมส่วนกันเป็นได
1: ้ก็บ่แซ่บคือกันอาจารย
0: ์ใส่แป้งมาหลายโพด
1: กินแล้วก็อร่อย
0: แล้วพร้อมเดียวกันนั่นเนาะคำว่าสมส่วนนี่หมายถึงมีรูปทรงเหมาะพอดีเป็นว่าหลังคากับตัวเงินสมส่วนกันดีเห็นบ่หรือว่าเสาเงินกับกระโตเงินหันบ่สมส่วนกันเห็นบ่เงินหลังน้อยแต่ว่าเสาบักใหญ่จริงสมส่วนกันบ
1: ่ทั้งบ่สมส่วนทั้งบ่งามทั้งเปลืองได้อาจารย์กรณีนี
0: ้งานงานงานอันนั้นเป็นสมส่วนเนาะมันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าสมดุลสมดุลนี่เป็นคำผสมประเภทคำพิเศษที่ประกอบด้วยคำผสมที่มาจากเข้าปาลีสมะหมายถึงเสมอเมื่อนำแท้ในภาษาลาวเปลี่ยนเสียงเป็นสมก็หมายถึงเมาะและคำว่าดุลนี่ดุลนี่มาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าตุลาจริงหร
1: อ
0: เดือนตุลาเนี่ยเด็กซ่อนเห็นว่าเดือนตุลาจะมีเครื่องหมายอย่างสิงสังเห็นไห
1: มแมนเ
0: ลยเ
1: นาะ
0: ดุลแต่ว่าเมื่อมาใช้เป็นภาษาลาวตุละก็แปลงเสียงเป็นลาวว่าดุลเนาะเป็นตุละตุลก่อนเป็นตุลแปลงต่อแล้วเป็นดอเป็นดุลก็หมายถึงสิ่งสั่งหรือว่าประเมินเนาะนำมาใช้ในภาษาลาวแล้วเปลี่ยนดุลนั้นเนาะเปลี่ยนดุลหมายความว่าคำเดิมตุละนั้นหมายถึงสิ่งสั่งหรือว่าประเมิน แต่ว่าเมื่อนำมาใช้ภาษาลาวเปลี่ยนเสียงเป็นดุลและก็หมายถึงความเท่ากันหรือว่าความเท่าเทียมกันความเสมอกันเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสมดุลก็หมายถึงเสมอกันเท่าเทียมกันเช่นว่ารายได้กับรายจ่ายบ่สมดุลกันคำว่าบ่สมดุลก็หมายความว่าเด้อรายได้หน่อยรายจ่ายหลายสมดุล
1: บ่สมดุลนะจ๊ะ
0: มันบ่เท่ากันเนาะมันนี่สภาพบางงานเกิดขึ้นย้อนปริมาณของคนกับเรียกบ่สมดุลกันเห็นป่ะนี่ตัวอย่างพวกเขาต้องปุ๊บปักศึกษาแหล่งน้ําและความสมดุลทางธรรมชาติ
1: เจ้าม
0: ันนี่มาสรุปเนาะสรุปรวมแล้ว2คํานี้มีความหมายคือหรือต่างดอกซ้อน
1: ต่างกันอาจารย
0: ์ต่างกันสมส่วนเน้นความพอเหมาะพอดีของขนาดและรูปทรงส่วนสมดุลเน้นความเสมอกันหรือเท่าเทียมกันของ2อย่างจริงว่าดอกซ้อนจะมีขึ้นนั่นล่ะสำหรับสมส่วนและสมดุล
1: จ้ะอันสมดุลนี่มันต้องมีอันเทียบกันเนาะอาจารย์เนาะต้องมี2อย่างเนาะ
0: มี2อย่าง
1: ชนสมส่วนมันเน้นความพอเหมาะพอดีของขนาดบ่สามารถใช้แทนกันได้มีรายการใช้ในกรณีเฉพาะที่ต่างกันสมส่วนและสมดุลหั่นเฮกับหั่นเปียนอาจารย์คือคู่คำที่มีรายการยังคล้องใจ
0: หั่นเฮกับหั่นเปียนนี่ทั้งสองคำเป็นคำกริยาในหมวดการเคลื่อนไหวการปรับตัวกำหนดทิศทางหรือสถานการณ์ถึงว่าทั้งสองคำจะมีเดินมามีคำว่าหันอยู่หน้าคือกันนะ
1: เจ้า
0: ซึ่งว่ามีความหมายรวมกันในการเปลี่ยนแนวทางหรือว่าโบยูก่อนเก่าแต่ในทางโครงสร้างและจุดเน้นนะของบริบทการนำใช้แม้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือในนี้หันเหเป็นคำผสมที่เกิดจากคำกริยาหันหมายถึงปิ้นหรือว่าบิดหรือว่าเปลี่ยนทิศทางผสมกับคำกริยาหรือว่าเป็นคำวิเศษเนาะเหหมายถึงหลีกออกจากแนวทางเดิมนี่เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นหันเหก็หมายถึงบิดเบี่ยงเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนไปจากทิศตั้งเดิมคำนี้นี่นุ่นนักถึงการเปลี่ยนทิศทางออกไปจากแนวทางเดิมโดยมักจะเกิดจากปัจจัยภายนอกมารบกวนหรือว่าดึงดูดหรือว่าบังคับก็ได้มันมีลักษณะของการออกนอกเส้นทางหรือการเบี่ยงเบนความสนใจมักมีน้ำหนักไปในทางลบหรือการเอาตัวรอดเฉพาะหน้าดังตัวอย่างว่าในเวลานั่งเฮ็ดเบียร์ท้อมีเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ดังขึ้นมักจะเฮ็ดให้ความสนใจของพวกเขาหันเหไปบ่อนอื่นทันทีเป็นบ่อนดอกซ้อนเวลาเฮานั่งเฮ็ดเบียร์ดีๆมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเห็นบ่ความสนใจกับหน้าเบียร์นี่ก็ถือว่ามีการหันเหไปหาโทรศัพท์เลยเห็นป่ะอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าเราจะตั้งเกณฑ์เงินกฎหมายไปย้อนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในครอบครัวจึงเหตุให้ชีวิตของเราต้องหันหนีไปเฮ็ดธุรกิจค้าขายแทนที่เราเงินกฎหมายก็ต้องไปเฮ็ดเรียกเป็น
1: นักกฎหมายไม่ต้องเจ้านักกฎหมายหรือทนายความ
0: แต่ว่าก็ย้อนว่ามีปัญหาเนาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวฮะจริงเฮ็ดให้เราต้องหันหนีไปเฮ็ดค้าขายแทน
1: เ
0: นาะหรือว่าที่ว่าเปลี่ยนทิศทางย้อนปัจจัยบังคับอีกตัวอย่างหนึ่งผู้ขื่อขาพยายามสร้างเลื่อนคิดตัวขึ้นมาเพื่อหันหนีความสนใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจออกจากหลักฐานตัวจริงเห็นบอกตัวนี้อันนี้มักใส่หลายดีดอกซ้อนหันหนีความสนใจ
1: เป็น
0: บอลดอกซ้อนหันหนีความสนใจเอาใจใส่ อันนี้คือว่ามีเจตนาเบี่ยงเบนประเด็นอันนั้นเป็นคำว่าหันเหบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าหันเปลี่ยนหันเปลี่ยนนี่เป็นคำซ้อนเนาะเพราะว่าทั้งหันกับเปลี่ยนความหมายมันใกล้เคียงกันเป็นคำผสมแบบคำซ้อนที่เกิดจากคำกริยาหันผสมกับคำกริยาเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนมีหมายถึงแลกยกง่ายเปลี่ยนแปลงสภาพเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นหันเปลี่ยนก็หมายถึงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงระบบหรือว่าปฏิรูปก็ได้ดอกซ้อนหันเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบคำนี้เน้นนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพรูปแบบหรือทิศทางย่างเป็นระบบมีแบบแผนและมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งมักเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างนโยบายหรือจิตสำนึกเพื่อให้ก้าวหน้าหรือแทบเหมาะกับยุคสมัยถือว่าเป็นคำที่มีน้ำหนักไปทางบวกเนาะทางบวกดังตัวอย่างว่าปัจจุบันหลายองค์การจะตั้งแล้วพยายามหันเปลี่ยนการเฮ็ดเวียกจากระบบเอกสารแบบดั้งเดิมมาเป็นระบบดิจิตอลเงินบริษัท
1: เจ้าแม่แท้อาจารย
0: ์เดี๋ยวนี้ละแม่นเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันก็ช่วยเนาะ
1: แม่
0: สื่อสังคมออนไลน์มันก็ช่วยได้หลายดังนั้นในการเฮ็ดแบบคือดั้งแบบดั้งเดิมโดยระบบเอกสารนั้นมันเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลถึงมาจะสะดวกสบายแล้วก็ไวได้ดอกซ้อน
1: แมน
0: ไวอีกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาต้องหันเปลี่ยนวิธีการคิดและเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในยุคเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงเป็นมาดอกซ้อน
1: เจ้า
0: อันนี้คือว่าหันเปลี่ยนวิธีคิดก็หมายความว่าปฏิรูปเนี่ยปฏิรูปแนวคิดอยู่ภายในเนาะอีกตัวอย่างหนึ่งรัฐบาลมีนโยบายหันเปลี่ยนจากการเป็นประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลให้กลายเป็นประเทศเสื่อมจอดของภาคพื้นมันบ่ดอกซ้อน
1: เจ้าแม่นแท้จ้ะ
0: อย่างนี้เข้าไปสามารถเนาะหลังจากมีรถไฟของไม้สูงเขาก็หันเปลี่ยนจากประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลให้กลายเป็นประเทศเสื่อมโยงเสื่อมจอดของภาคพื้นสรุปแล้วหันเหกับหันเปลี่ยนถึงว่าจะมีคำว่าหันอยู่พนักพยางหน้าของคำแต่ทั้งสองคำก็ใส่ในบริบทที่ต่างกันหันเหเน้นใส่การเปลี่ยนทิศทางหรือว่าเบี่ยงเบนไปจากที่ตั้งเดิมมักจะมีลักษณะออกจากออกนอกเส้นทางหรือเบี่ยงเบนความสนใจออกไปจากจุดประสงค์หลักตัวอย่างเป็นว่าหันเหความสนใจหันเหเส้นทางส่วนคำว่าหันเปลี่ยนมันนิ่งใส่การพัฒนาเปลี่ยนรูปโฉมหรือยกระดับมักใส่ในบริบทที่เป็นระบบการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งหน้าตัวอย่างหันเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอลหันเปลี่ยนแนวคิดจินตนาการนี่แม่นหันเหและหันเปลี่ยนเป็นนี้คือแนะนำดอกซ้อน
1: เจ้าสังเกตเห็นว่าหันเหหรือบางเถื่อเหหันก็ใส่หลายในทางวรรณคดีเนาะอาจารย
0: ์แม่นๆๆเหหันนี่จะใช้ในวรรณคดี
1: เจ้าก็ความหมายว่ามันอันน่ะบิดเบี้ยงหรือว่าเปลี่ยนทิศทางหรือว่าเปลี่ยนไปจากที่ตั้งเดิมหั่นแหละแต่โดยมีปัจจัยหั่นบังคับเนาะแต่ว่าคํานี้สังเกตเห็นว่าในชีวิตประจําวันนี่หั่นเหนี่ก็ใช้อยู่แต่บ่หลายปานใดนะอาจารย์
0: ใช้น้อย
1: แต่ว่าคือว่าหั่นแหละว่าทางวรรณคดีเห็นคํานี้ก็ใช้หลายได้อาจารย์มันเน้นเรื่องการสัมผัสนี่นะหั่นเหหรือเหหันบางเทื่อเว้าเรื่องจิตใจผู้สาวจังซี่เนาะเพิ่นเปรียบเทียบหั่นน่ะโอ้ยใจน้องคือมาหันเฮๆหันไปไวแท้ส่วนหันเปลี่ยนคือเว้าอาจารย์ยกมาดอกซ้อนเห็นดีนํามาสุดหลายไม่ใช่ในทางตั้งหน้าอาจารย์หรือว่าทางบวกเนาะหันเปลี่ยนนี่นะใช้ในทางบวกหรือว่าทางที่ตั้งหน้าคือการหันเปลี่ยนจาก ระบบเอกสารในเมื่อก่อนเป็นการใช้ระบบที่ทันสมัยเข้ามาช่วยรวมถึงการเก็บเงินเก็บคําคือกันน่ะอาจารย์หันเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิตอลนี่มันก็สะดวกสบายรายรับก็เข้างบประมาณก็เฮ็ดให้มีรายรับหันเพิ่มขึ้นแล้วก็สะดวกสบายบ่จําเป็นต้องมาบวกตัวเลขสรุปว่าเขียนมายาวเป็นว่าเด้เดี๋ยวนี้นะก็หันเปลี่ยนไปแนวนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็ตั้งหน้าส่งคํานี้แนวใดก็แทนกันบ่ได้มีรายการเลยหันเฮกับหันเปลี่ยนคนละความหมายถึงจะมีหันคือกันที่บอกถึงการเปลี่ยนทิศทางก็แทนกันบ่ได้เนาะครูคําสุดท้ายอาจารย์เบื่อกับเบื่อเสียงสามัญกับเสียงปริญญาเอก
0: เบื่อ
1: ขออภัยนะมีรายการบ่ฮู้ว่าเกิดหยังขึ้นครูคำสุดท้ายแล้วเบื่อกับเบื่อ

0: ลยว่าอาจารย
1: ์
0: แม่นสายรุดไปโอ้ย
1: อ
0: ย่างซ้ำสองคำเบื่อกับเบื่อสักคน
1: ใส่แล้ว
0: อารมณ์ไม่เลยอาจารย์เบื่อกับเบื่อ
1: โอ้อยากคำว่าเบื่อและเบื่อเป็นคำที่มีความแตกต่างกันเขียนไปเสียงมันหยุดเนาะแต่ความหมายมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคืออย่างนี้เบื่อมันเสียงสามัญบุมีคู่กันอยู่เป็นคำกริยาหมายถึงเอาแนวมึนเมาให้กินเอายาพิษให้กินหรือว่าวางสารพิษใส่โดยเจตนาให้ตายดังตัวอย่างว่าเราคือเขาเบื่อเราจนนอนแอกแรกปุ๊บเท่าใดก็บ่ตื่นนะมันคือเบื่อเราแล้วเป็นในใดดอกซ้อน
0: เฮ็ดได้จ
1: ังเพราะว่าเอาแนวมึนเมาให้กินเลยมาม
0: ีเจตนาเนาะอาจารย์เนาะเบื่อนี่นะ
1: แมนเบื่อยาอีกคนบ่ดีเอาสิ่งมึนเมามาเบื่อลูกหลานพวกเฮาเด้อ
0: ค
1: ิดบ่ปัจจุบันนี
0: ้ฮู้หลาย
1: แมนสิ่งมึนเมาโดยเฉพาะน้ำกระท่อมอันนั้น
0: น้ำกระท่อมยาสูบไฟฟ้าอาจารย
1: ์แมน
0: สารเสพติดชนิดอื่นๆ
1: ว่าแมนออกมาเบื่อลูกหลานพวกเฮาแท้ๆเด้ดังนั้นพ่อแม่ผู้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งเนาะนี่ได้เท่าใดแห้งดี
0: เจ้า
1: อันนั้นมันยกตัวอย่าง2ตัวอย่างนั่นมันเบื่อเรากับเบื่อที่มึนเมา
0: เจ้า
1: บัดนี้อันจึงหมายเอาแนวมึนเมาให้กินบัดนี้อีกตัวอย่างนึงเนาะยามนี้หนูจังเป็นหลายแม่เลยเอายาปิดเปลือกหนูอยู่เทิงเพดานเพื่อนตายบนหนูนะ
0: ตาย
1: เอายาเปลือกหนู
0: ตายแท้อาจารย
1: ์ตายอันนี้นะบางคนอีกจะมึนตาเอาเครือไม้มาทุบแล้วก็แซ่น้ำเพื่อเปลือกปลาหนึ่งหนองเห็นปะบางเครือไม้บางชนิดมันเป็นพิษเนาะ
0: เจ้าแม
1: ่จุดต้องไปแซ่น้ำอันนี้เป็นการหาปลาที่บอกถูกต้องนี่ดอกซ้อน
0: ดับสูตรได้อาจารย์เรานี่นะ
1: ดับสูตร
0: ปานซดอันน่ะเอาไฟฟ้าไปซดพูดแล้วอันนี้ก็ได้นะ
1: โอ้อันนี้ให้กันตราย
0: เจ้า
1: เนาะอันนั้นคำว่าเบื่อซึ่งบางมี2ความหมายเอาแนวมึนเมาให้กินกับเอายาพิษให้กินบัดนี้เบื่อเสียงเอกมีหู้กันในยุคเอกเนาะถ้าเป็นคำกริยาหมายถึงเป็นพิษเหตุให้มึนเมาเสียสติหรืออาจตายก็ได้ดังตัวอย่างว่าย้อนความประมาทแล้วได้เก็บเห็ดแปลกประหลาดมาปรุงอาหารจึงเกิดเหตุคนในครอบครัวเบื่อเห็ดจนต้องเฝ้าส่งไปคุณหมอเห็นบักซอน
0: เจ
1: ้
0: า
1: ดอกซอนเคยเห็นบอกคนเบื่อเห็ด
0: เคยอาจารย
1: ์โอ้ก็อันตรายที่แท้ดิ
0: แม่นมีข่าวเรื่อยๆเนี่ยอาจารย์อยู่ทั้งเขตอันนอกนะ
1: ระบางเครือจนได้อันนั้นผู้เบื่อเฮ็ดเขาเจ้าขุดคุ้ม
0: ฝัง
1: เอาไปฝังดินเพื่อให้อันนั้น
0: ดินทันดูดดูดพิษแม่นจ
1: ้ะแต่ว่าบางเครือจะตายย้อนแต่ว่าทรงของหมอบ่ทันแต่ว่าปัวบ่ทันมันตายอีกตัวอย่างในหนองแห่งนี้มีสารเคมีเจือปนอยู่เฮ็ดให้ปลาอยู่หนองดังกล่าวเบื่อสารเคมีและตายฟูอยู่ทั้งหน้าน้ำเห็นบ่เบื่ออีกตัวอย่างหนึ่งอาการซ่าเกยิ้มหัวของเราเกิดจากการเบื่อสารพิษที่ตกข้างอยู่ในผักสดที่ยังบ่ทันได้ล้างให้สะอาดอันนี้ต้องได้ระวังคือกันนี่ดอกซ้อนคือพักมากินนี่นะ
0: มือนี่แหละอาจารย์ได้ระวัง
1: เพราะว่าบางเชื่อเขาเจ้าใส่สารพิษเขาใส่อันนั้นเอื้นว่ายาฆ่าขัน
0: ขันแมงไม่เนาะ
1: อันนี้บางเชื่อเขาล้างบุษราเพราะมันตกข้างนี่มันไม่กินมันก็เกิดการเบื่อสารพิษก็เป็นได้อันนี้แม่นเบื่อที่เป็นคำกริยาหมายถึงเป็นพิษเหตุมึนเมาเสียสติหรือตายก็ได้ถ้าเบื่อเป็นคำวิเศษก็หมายถึงมีผิดเนาะมีผิดเช่นว่า ยาเบื่อมันดีตอกซอนยาเบื่อเฮ็ดเบื่อธาตุเบื่อบางคนเฮ็ดเวียกอยู่สถานที่ที่มีธาตุเบื่อหลายนี่ได้บำนาญไว้ดีตอกซอน
0: แม่นแท้อาจารย์แม่นอยู่อยู่วิทยุก็ถ่ายเสียงก็เส้นเดียวกันนะครับ
1: มา
0: แม่น
1: โอ้
0: อยู่
1: อ
0: ั
1: น55ครับ
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นแม่นน่ะเทคนิคจังซี่นะอาจารย์อยู่กับขึ้นเด็กแม่น
1: วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเนาะสำหรับเบื่อในกรณีที่เป็นคำพิเศษมีความหมายว่ามีพิษในสมัยก่อนนายพานมักใส่ยาเบื่อทาใส่ปลายลูกนาธนูเพื่อใส่ยิงล่าสัตว์ใหญ่ในป่าเห็นไหมอันนี้บางเพื่ออันนั้นลูกดอกจริงสิเนาะคือว่าลูกธนูลูกนาจริงสิเพิ่นเอายาเบื่อไปทาดิเพื่อนยังหลังจากยิงถึงแล้วมันก็เฮ็ดให้สัตว์มันตายเด
0: ้
1: ตายก็มองเลยยาตัวอย่างนึงพวกเขาบ่ควรเก็บเฮ็ดเบื่อที่มีสีสันสวยงามและมีปุ่มผมผิดปกติมากินเป็นเด็ดขาด
0: เ
1: จ้ามันรู้ซ่อน
0: แม่น
1: เสื้อหลายเฮ็ดเบื่อนี่มันงามเด้
0: แม่นสีสันสวยงาม
1: สีสันสวยงามเขาถ้าว่าบ่เคยกินยาสูบกิน
0: แม่น
1: ถ้ามันมันจะแกงหรือมันเฮ็ดแก้วอยู่นี่โอ้อันตราย
0: อาจจะถึงแก่ชีวิตได
1: ้เนาะแม่นเบื่อเขามักว่าดังนั้นอาจารย์เวลาครอบครัวไปซื้อเฮ็ดอยู่ตลาดมากินก็บอกว่าให้เบิ่งดีๆเด้
0: อ
1: ยามถือเมื่อพี่นะ
0: เจ้า
1: เรียกตัวอย่างหนึ่งท่านหมอเตือนให้ระวังธาตุเบื่อที่ปนเปื้อนมาทางอากาศโดยเฉพาะมันควรผิดจากการจูดเชื้อยางพลาสติก
0: แม่น
1: ดอกซ่อนเคยวะเคยประสบบ่
0: เคยอาจารย
1: ์โอ้อันนี้
0: แหละ
1: อันตรายแน่ๆได้บ่ได้จูดพลาสติกนะกินเนี่ยพลาสติกอันตรายที่สุดเพราะว่าเวลาเขาหันใจเขาหันคือมันแตกไปเบิด
0: ถูก
1: อืม
0: แล้วก็ปวด
1: มันมีธาตุเบื่ออ
0: ืม
1: ธาตุเบื่อ
0: แม่แท
1: ้และนอกจากนี้เนาะเบื่อที่เป็นคำกริยานี่นอกจากที่ว่าเป็นคำพิเศษวันนี้อาจารย์จินยกอีกความหมายหนึ่งที่ว่าเป็นคำกริยาเนาะเบื่อที่เป็นคำกริยายังหมายถึงเปิดนายบุญยาเป็นบริษัท
0: เจ้า
1: เบื่อเช่นมาเล่าเบื่อหนังหน้าของคนที่ยืมแล้วโบส่ง
0: บุญอยากเห็นซื้อก็ยังบุญอยากได้ยินเนี่ยอาจารย
1: ์งานเบื่อแสนเป็นบอกอันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งเบื่อคนคิดตัวหลอกลวงคือว่าทุกคนเป็ดขี้คิดเบื่อคือกันเนาะ
0: เ
1: ป็นบอกคนคิดตัวหลอกลวงอีกตัวอย่างหนึ่งกินแต่อาหารเมืองเก่าสมมือสมมือกินจนมาเบื่อย้ำได้ก็กินเฟ้อเศร้าก็กินเฟ้อสวยก็กินเฟ้อแรงกินเฟ้อแบบนี้ได้จากเมื่อ
0: โอ้คือสิวะมื้อนึงหั่นก็ยังสิบ่ไหวเด้ออาจารย์เอ้ยเนาะ3คาบเรียนนี่ก็อยากว่าเด้แนมเห็นเส้นมื้อต่อไปมีคนมาสวนนี่อู้อย่าเว้ามาเฝอก็สิได้ว่าเท่านี้เด้แท้แม่น
1: มีตัวอย่างนึงอยู่แต่บ่อนเก่าหลายก็ผู้สึกเบื่อคือกันเด้ดอกตอน
0: แม่น
1: มี
0: ก็แม่นแท้
1: ก็ต้องดังนั้นก็ต้องไปบ่อนนั้นบ่อนนี้ไปเที่ยวอันเที่ยวนี้เด้
0: เจ้าม
1: ันจึงเป็นให้ชีวิตนี้ที่ยังไงมีชีวิตชีวาขึ้นนอนวันนี้อาจารย์จะมาสรุปแล้วเบื่อกับเบื่อมีความหมายต่างกันเบื่อแม่นเอาแมวมึนเมาให้กินเอายาพิษให้กินส่วนเบื่อเป็นทั้งคำกริยาหรือคำพิเศษหมายถึงเป็นพิษมีพิษและการยังมีความหมายว่าเปิดนายบุญยาที่บอกกับสอน
0: เจ้าน
1: ั่นแหละเบื่อกับเบื่อกับเมนนี้คือเท่านั้น
0: เสียงนี่ก็ต่างกันแต่ว่าเสียงสามัญกับเสียงอีกเนาะแต่ว่าความหมายนี่ก็ต่างกันหลายเด้อาจารย์มันคนละความหมายเลยเด้อาจารย
1: ์แต่ว่ามันก็เกี่ยวพันกัน
0: เกี่ยวพันกัน
1: มันเกี่ยวกับเรื่องยาอันนั้นมันพิษนะ
0: เจ้า แต่ว่าก็จำแนกได้ความหมายที่ชัดเจนว่ามันคุณละความหมายเนาะเบื่อกับเบื่อถ้าหากว่าใส่ผิดความหมายก็จะเปลี่ยนได้นี่นะเสียงนี่ก็บ่ต่างกันหลายแต่เนื้อในก็มีความเกี่ยวพันกันเนาะอาจารย์เนาะ
1: จ้า
0: ถ้าหากว่าเฮาใส่2คํานี้น้ํากันก็คิดว่าได้ได้เนาะอาจารย์
1: ได้คือกัน
0: ในประโยคนึงก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันเบื่อกับเบื่อแต่ว่าเบื่อนี่จะความหมายกว้างกว่าเพราะว่าเป็นได้2ประเภทคําเด้อาจารย์เนาะ
1: จ้า
0: เบื่อจะได้แต่ความหมายประเภทคําเดียวซั่นแนวใดก็ตามใส่ให้มันถือกรณีเพราะว่ามันเป็น2คําที่มีความหมายแตกต่างกัน
1: ถ้าว่าเฮาอยากใส่เป็นประโยคเดียวเนาะชายผู้นั้นเบื่อให้ผู้นั้นตายด้วยยาเบื่อแม่นบ่
0: แม่น
1: หมายว่าเอายาพิษมาเบื่อเอายาเบื่อ
0: เอายาเบื่อมาเบื่อ
1: เอายาเบื่อมาเบื่อบอกไปว่ามาก็บอกยาก
0: แม่น
1: มาใส่น้ำกันขนาด
0: เจ้าเบื่อแม่นเน้นว่าเอาแนวมึนเมามาให้กินเนาะเบื่อเล่าก็ได้เด้คืออาจารย์ว่าเบื่อเหล้าเบื่อเบียก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้นี่มันก็บ่ดีแล้วบางเทื่อมูสิขับรถกับเฮือนเด้เนาะอาจารย์เนาะ
1: อัน
0: ให้กันกินหลายจนเกินไปก็มีความเสี่ยงเวลาที่เดินทางอาจจะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็แนวบ่ดีบ่ถึงขั้นโอ้แต่ว่าคันนักก็ถึงขั้นเสียชีวิตก็มีได้คันเกิดอุบัติเหตุแพงเนาะ
1: แม่นมันเบื่อเหล้ามันเบื่อร้ายนี่ก็โอ้อันตรายสิแท้เด้
0: เจ้าบางเทื่อนี้อาจจะบ่มีเจตนาอยากฆ่าหมูแต่ว่ามันแอบแฝงมาในตู้ค่ะเดชนะมันหลายเกินไปก็แม่นทางลบอีกใส่กับยาพิษก็ได้คันว่าแม่นยาพิษนี่แม่นต้องมาเอาให้กินโดยมีเจตนาอยากฆ่าและอาจารย์เบื่อเนาะบ่คือเหล้าคือเบียร์บางทีอันนั้นบ่ได้เจตนาอยากฆ่าแต่ว่ามาแฝงมานำเลย
1: แฝงมานำบางเทื่อโชคบุดี
0: แม่นบัดนี้เบื่อนี่เป็นได้2ประเภทคำคำกิริยามันเป็นผิดหรือว่าเฮ็ดให้มึนเมานี่มันเสียสติหรือว่าอาจตายก็ได้อันนี้น่ะเนาะ
1: แม่น
0: นักอันนี้นะคันคำวิเศษก็แม่นมีผิดหรือว่าเปิดนายบ่ยากคืออาจารย์ยกกินอาหารเก่าซ้ำๆกับเบื่อคือกันอันนี้นี่บ่ตายแต่ว่าแม่นเปิดแม่นนายแม่นบ่อยากบ่คิดอยากบ่อยากได้ยินฮอดซื่อเบื่อคนเบื่อผู้ที่ยืมแล้วบ่ส่งคืออาจารย์ว่านะซื่อแล้วข่อยก็ยังบ่อยากได้ยินโอ้คันเว้าหมอนั้นมาล่ะโอ้เบื่อคําแก้มเนาะใส่ในกรณีต่างกันคืออันนี้มีรายการแทนกันบ่ได้เนาะขอบใจอาจารย์หลายๆจะแจ้งแล้วมื้ออื่นพบกันตื่มโชคดีอาจารย์
1: เจ้ามื้ออื่นพบกันใหม่เจ้า
0: แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนะอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพมื้อนี้เวลาพอดีหมดพบกันใหม่มื้ออื่นมื้ออาทิตย์นี้อาจารย์เข้าหวม2มื้อคือมื้อนี้และมื้ออื่นเนาะคำศัพท์ยังมีจำนวนหนึ่งมีรายการที่ตามรับฟังรายการของพวกเราในมื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนขอความสุขโชคดีเกิดเป็นของมีรายการทุกท่านสบายดี
2: ตึมเงินใช้เบอร์ราคาเฮ็ดเท่าใด
3: ตึมแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
3: ตึมแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
3: ตึมแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ตึมแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตึมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเข้าใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: แม่ๆมื้ออื่นเช้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
11: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
10: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
11: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
10: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
11: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
12: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงวมไงหลาย
0: อ๋อวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในที่ความรู้สึกของแม่ที่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมาดิ
1: ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: ที่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียหญ้าสบายแล้วบ่เมื่อยแล้วเนาะ

0: อีกเทื่อ020544495449
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นรายการที่หักแพงตอนรับท่านเข้าสู่เวลาแห่งข้อมูลความซื่นจากทางรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้รับฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสบดีมื้อนี้เป็นมื้อทําอิฐของอาทิตย์แต่หลายเวียกรายงานที่ว่าค้างคามาแต่อาทิตย์แล้วนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นสําราญสาสางให้มันสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ฟังเนาะรายการของเฮานอกจากข้อมูลความซื่นนอกจากความเป็นห่วงเป็นใยก็มีเพลงมีลํามาเปิดให้มีรายการได้รับฟังกันเป็นประจําเลย4มื้อต่ออาทิตย์เนาะท่านผู้ฟังเนาะ 18:00 ถึง 19:00 ยามนี้ก็ถือว่ายามกลางเว้นนี้ยาวกว่าตอนกลางคืน7:00 นี่ยังบ่ทันได้มืดเนาะตอนเช้าก็แจ้งไว้อีกตั้งหากนะ5:00 นี่แจ้งจางปางแล้วในปัจจุบันนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนนั้นจัดสรรเวลาพักผ่อนให้เพียงพอเนาะกลางคืนมันน้อยจังซี่เฮาสิได้นอนน้อยเฮาก็อย่านอนดึกเด้ถ้าว่านอนดึกนี่บวมเด้ท่านผู้ฟังเบิ่งคือตุ้ยแต่ว่าบ่ตุ้ยเนาะมันบวมหมอเพิ่นบอกอภิญญาเคยเป็นเมื่อก่อนนี่นอนดึกตลอดเนาะนอนดึกตลอดแล้วก็รู้สึกว่าตนเองตุ้ยแท้แต่ว่าน้ำหนักบ่ขึ้นแต่ไปกวดนําแพทย์นําหมออะไรเพิ่นบอกว่าอาการบวมหลายกว่านอนดึกเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ฝากด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราบ่ว่ากันเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งแยงสุขภาพนี่แหละสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดท่านผู้ฟังถ้าว่าร่างกายบ่แข็งแรงเจ็บปวดได้แน่แน่นอนความสุขมันก็สิหายไปจากชีวิตของคนเราจะให้อายุการมากำหนดสตาชีวิตของเรากำหนดสุขภาพของเราเนาะถึงว่าบางคนนี่สังเกตบ่แม่ท่านผู้ฟังผู้เจ้าเบิ่งแยงสุขภาพดีอายุ70แล้วแต่ว่ายังคือคน40 50อยู่ก็มีเด้นั่นหมายถึงเขาเจ้าเบิ่งแยงสุขภาพได้ดีเนาะรวมทั้งต้นกำเนิดก็มีสุขภาพแข็งแรงมันก็เกี่ยวเนื่องกันสิ่งที่สำคัญถ้าว่าเฮาแข็งแรงมาแต่ใดแต่ว่าถ้าเฮาบ่เอาใจใส่นี่ก็แน่นอนอ่อนไหวไปหน้านะท่านผู้ฟังเนาะเป็นห่วงเป็นใยขอบใจทางบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลที่ว่าให้การสนับสนุนรายการของพวกเฮานำเอาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพมาบอกกับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการอาทิตย์อัสดงเด้อขอให้ซื้อได้ขายมานและก็เป็นผู้บำรุงสุขภาพของประชาชนตลอดไปนะก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพจากทางบริษัทไอราดาลาวที่สกัดจากหมากโนนินะท่านผู้ฟังเป็นโนนิเอนไซม์ที่ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดจังสิช่วยบำรุงร่างกายส่งเสริมระบบขับถ่ายปรับสุขความสมดุลระบบลำไส้ให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีนะช่วยให้ฟื้นฟูความสดชื่นในร่างกายและต้านการอักเสบต่างๆเซลล์มะเร็งต่างๆเนาะนี่คือคุณประโยชน์ของโนนิเอนไซม์นอกนั้นก็ยังมีสุภัทโอสถเนาะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะสามารถไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างเพียงพอนี่สำคัญได้หลายคนก็พบพ่อเนาะในปัจจุบันนี้บ่จะเป็นไขมันความดันต่างๆมีเนาะคนปัจจุบันนี้เป็นหลายเบาหวานจังซี่นะแล้วก็เส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันแล้วก็เส้นเลือดแตกจังซี่พอตลอดเนาะอยู่ในห้องหมอก็มีสถิติสูงอีหลีนะถ้าไปแตกอยู่ในสมองก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถึงบ่เสียชีวิตก็แม่นเคลื่อนไหวบ่ได้นอนติดสาดติดเตียงอยู่จังซั่นอันนี้เป็นห่วงเป็นใยกันเบิดสู่คนบ่อยากให้ทุกคนนั้นเป็นเนาะเบิ่งแยงสุขภาพกันเด้อติดต่อยห้อยตามมาด้วยผู้ที่เจ็บออดๆแอดๆปวดแข้งปวดขาปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นปวดเอ็นก็คือนารายคลายเส้นสวยทานใดเด้อบ่แม่นว่าลูกยามมื้อเช้าโอ้ยปวดเด้ไปเฮ็ดเวียกหยังมานึงก็ปวดเด้ว่าซั่นนี่กินลงไปเนาะเป็นสมุนไพรคลายเส้นเฮ็ดให้เส้นนั้นคลายบ่เกิดกระดูกทับเส้นจังซี่นะท่านผู้ฟังความจริงแล้วกระดูกทับเส้นนี่ตามที่ถามแพทย์หมอมาเนาะไปศึกษานําแพทย์นําหมอมาเพิ่นบอกว่ากระดูกบางเทื่อก็บ่ได้ทับเพียงแต่เส้นประสาทเฮามันไข่เนาะไข่ขึ้นไปกับถึกกับข้อกระดูกแล้วมันก็ปวดดังนั้นเวลาเฮากินสารบำรุงหรือว่ายาที่เฮ็ดให้เส้นเอ็นนั้นยุบโตลงมันก็บ่ปวดมันก็บ่ถึกกับกระดูกหั่นเนาะอันนี้นารายคลายเส้นสวยทานได้เช่นเดียวกันเป็นเซตเพื่อสุขภาพเป็นชุดหนึ่งนะท่านผู้ฟังเนาะมีโนนิเอนไซม์สุภัทโอสถและกันนารายคลายเส้นเป็น1ชุดอยากได้ราคาของแจกของแถมอยากได้ราคาทรง

0: และก็อยากได้โปรโมชั่นหรือว่าอยากได้นะเข้าร่วมกับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ก็แม่นโทรติดต่อสอบถามกับทางบริษัทไอราดาลาวได้เด้อบอกเพิ่นโลดว่าฮู้จักทางรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุแห่งชาติเพิ่นมีส่วนลดให้พิเศษส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนกับปรึกษาสุขภาพฟรีตลอด24ชั่วโมงบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายจังซี่นะบอกเพิ่นโลด8856-5599เด้อเบอร์โทรนะ020-8856-5599แล้วก็5449-5449เด้อเบอร์นี้2เบอร์นี้ท่านอุ่นใจแน่นอนปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านที่กำลังเป็นอยู่ควรเฮ็ดแนวใดจังซี่นะอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากมีรายได้กินแล้วได้เข้าร่วมโครงการละล่าตื่มอีกบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเนาะแล้วซื้อหลายปานใดจังได้เข้าร่วมโครงการโทรไปถามตามเบอร์ที่บอกได้เลยเนาะอันนั้นแม่นรายละเอียดผู้ให้การสนับสนุนรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราเปลี่ยนบรรยากาศม่วนซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงครับเสียงรำที่ทางเทคนิคเพิ่นจะมอบให้กับมีรายการทุกท่านได้รับฟังจักหน่อยจังมาโอลมกันต่อ
1: พอจะกินนี้พอมีปัญหาสุขภาพทางการใดบ่ก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวนี
2: ้โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะกับข้าวพ่อเด้เอาสุนัขนะแปลว่ากินมาเนี่ยก็หลายแนวนะกินกับข้าวเอาตัวนี้เอาไข่นะ
1: กินหลายอย่างพ่อเน
2: าะกินหลายอย่างนะตัวนี้เป็นที่ว่าเอาไข่มาซื้อได้นะ
1: นี่พ่อกินได้จากมือล่ะ
2: ฟอกเลือดนี่มัน4มื้อนี่แล้ววะ4มื้อครึ่งนะ
1: 4มื้อครึ่งแล้วเนาะ
2: 4มื้อครึ่งมื้อที่3บางก็คือว่าไข่
1: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
2: ่สบายสบายหลายเติบ
1: สบายหลายเติบเนาะ
2: ก็คือว่าไข่ก่อนหมดซะนะ
1: ไข่คนบ่กินเนาะการนอนรับนี่
2: แต่ว่านอนได้นะก็ถือว่าโอเคและสำเร็จนะครับว่าแต่ถ้าเขานอนไม่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับเนี่ยคนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราก็โอเคอยู
1: ่แต่เดี๋ยวนี้พอไม่ได้กินยาระงับไปสิ
2: บ่ตั้งแต่เมื่อกินไม่ได้กินเลยนอนได้อยู่เอาข้าวเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าไม่ขอเงินน้ำมูกตั้งไม่ได้กินเหมือนกันได้นะเคยที่เสียกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งแล้วได้เน
1: า
2: ะดีใจด
1: ี
2: ใจแล้วกับผมแม่นมันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้แล้วนะอันรู้สึกว่าหัวเมื่อยแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันเฮาขึ้นมาได้สําเร็จอ่ะพอขึ้นว่าดีใจดีใจแท้
1: โอเคละมีแต่พอ
2: ที่ถึกอยู่เฮาเบิ่งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะขึ้นว่าคือสิดีอยู่เฮาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาตัวใหญ่ตัวนี้นะเฮาขึ้นว่าพอกินตัวมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
3: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

0: พอมีปัญหาสุขภาพทางด้านไหนบอกก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวนู้นนี
1: ่โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะแล้วก็ข้อพ่อได้เอาสุนัขนะแปลว่ากินมาเนี่ยก็หลายแนวนะกินกับข้อเอาตัวนี้เอาไข่นะ
0: กินหลายอย่างพ่อเนาะ
1: กินหลายอย่างนะตัวนี้เป็นถือว่าเอาไข่มาจะซื้อได้นะ
0: มีพ่อกินได้จากมือล่ะ
1: ฟอกเลือดนี่มันไม่เป็นสี่มือนี่แล้ววะสี่มือเครื่องนะ
0: สี่มือเครื่องแล้วเนาะ
1: สี่มือเครื่องมือที่สามมากคือว่าไข่
0: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ่
1: สบายสบายหลายเติม
0: สบายหลายเติมเนาะ
1: ก็คือว่าไข้ไข้ก่อนหมดแล้วนะ
0: แต่ช่วงนักเป็นเวลาการนอนรับนี่
1: แต่ว่านอนนอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสำเร็จนะครับว่าแต่ก็เขานอนไม่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับในคนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราก็โอเคอยู
0: ่แต่เดี๋ยวนี้พอไม่ได้กินยาระงับปฏิ
1: บ่ตั้งแต่ไม่กินไม่ได้กินเลยนอนนอนได้อยู่เอาข้าวเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าไอ้ของเงินน้ำลูกตาไม่ซื้อกินเงินอะไรนะเป็นที่ซื้อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งอะไรเน
0: า
1: ะดีใจแล
0: ้ว
1: ดีใจแล้วกับผมแม่มันฟื้นมาเขาอายุขนาดนี้แล้วนะท่านผู้ซึ่งว่าหัวเมื่อแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะเอาขึ้นมาได้สำเร็จค่ะพอขึ้นว่าดีใจดีใจได้
0: โอเคละมีแต่พอ
1: ที่ถืออยู่เขาเบิ้งแต่ละปัญญาเขามันหลายโพดนะขึ้นว่าก็ที่ดีอยู่เขาเบิ้งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาแต่ตัวยาตัวนี้นะเอาขึ้นว่าพ่อกินตัวไหนมันก็โบคือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
2: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449
3: แม่นแล้วถ้าผู้ฟังถ้าว่าสุขภาพดีก็ยิ้มไปเป้ยนั่งอยู่บนไหนก็มีความสุขนั่งเหล่าตอกอยู่หน้าบ้านก็มีความสุขไปเฮ็ดไทยเฮ็ดนาน้ำลูกน้ำหลานผู้แล้วหน้าบ่ได้ดำแต่ว่าก็ลงไปเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานแนะนำจักตอกว่าถ้าไว้มัดเข้ามัดก้าไปสันตัวเนาะก็มีความสุขไปอีกได้สำหรับชีวิตชนบทแม่นบ่ล่ะท่านผู้ฟังสำคัญแม่นสุขภาพดีฮะเนี่ยคันโอ้ยมันบ่คักปานใดบ่อยากไปแล้วนาก็บ่อยากไปไปสู่ธรรมชาติก็บ่อยากไปบ่อยากไปใช้แล้วอยากแต่นอนอย่างเดียวมันเจ็บมันปวดเด้ก็บ่ว่ากันคันเจ็บคันปวดคันนั้นก็ไปหาแพทย์หาหมอถูกต้องเนาะตามหลักวิชาการหมอเพิ่นก็สิได้วางยุควางยาให้ถูกกับพยาธิซั่นนี่กินเคียงคู่กับยาแพทย์ยาหมอก็คือสารบำรุงนี่แหละที่บ่ว่ากันเป็นประจำนอนเป็นห่วงเป็นใยเบิดสุผู้สู่คนเนาะเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆอันนี้นะกินเคียงคู่กับยาแพทย์ยาหมอก็คือโนนิเอนไซม์นะมันเป็นน้ำเนาะแก้วน้อยๆนี่แต่ว่าพลังมหาศาลเลยส่วนเห็นให้สุขภาพของท่านนั้นแข็งแฮงแน่นอนกินข้าวแซ่บนอนบ่หลับนี่เจ็บปอดแด่ๆรู้ใช่มั้ยมันรำคาญเพิ่นว่ามีโนนี่เอนไซม์ไว้ตู้เย็นนําไว้มันก็คักรู้แล้วไปยังจะเอาใส่ตู้เย็นหลังจากที่เฮาไข่กินแล้วหั่นนะเฮากินเทื่อละหน่อยเด้มันบ่เบิดบาดเดียวต้องได้แช่ตู้เย็นไว้เนาะใส่ตู้เย็นในห้องอุณหภูมิปกติเนาะกินเบิดแล้วก็ไข่ขวดใหม่เนาะเพราะว่าในกัปหนึ่งก็มีหลายขวดหลายแก้วเด้อันนี้มันสะดวกสบายซื้อกับบ่แม่นสิได้ซื้อดูๆเนาะสิ่งที่สำคัญแล้วกินแล้วซื้อแล้วครบตามจำนวนตามที่เพิ่นได้ระบุมาสมมติว่าหลายสุดแล้วได้เบิดมูลค่าถึง 1,600,000 กีบจังซี่เวลานอนห้องหมอมีทั้งสวัสดิการของโครงการของบริษัทเนาะครับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้มีเงินตอบแทนให้ถึง300,000กีบ3ครั้งต่อปีนะ3ครั้งต่อปีครั้งละ 300,000 เด้อมอบคืนกำไรให้กับลูกค้าบ่แม่นกำไรอย่างไผก็บ่อยากให้เจ็บให้ป่วยแต่ว่ามันเจ็บมันเป็นแล้วก็ช่วยค่ายุคค่ายากันมันเป็นเรื่องปกติเนาะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆน้ำใจเล็กน้อยจากทางบริษัทเป็นผู้ให้เนาะบ่แม่นสวัสดิการอันอื่นสวัสดิการของบริษัทเองที่ตอบแทนลูกค้าที่ไปช่วยซื้อผลิตภัณฑ์นะได้ทั้งกำไรหรือว่าถ้าเสียชีวิตจังซี่ไผก็บ่ต้องการปรารถนาแต่ว่าเสียแน่นอนทุกคนก็ต้องไปถึงจุดนั้นยังมีเงินเสียชีวิตให้2ล้านกีบนี่เป็นเริ่มต้นได้ยังอีกหลายหลายขั้นหลายระดับว่าซั่นซะจนฮอดระดับสูงสุดปุ่นค่าเบิ่งแยงก็สูงขึ้นค่าตอบแทนก็สูงขึ้นเนาะอันนี้มันเป็นสวัสดิการของทางบริษัทไอราดาลาวเฮาเอาโทรไปสอบถามเลยเด้อบ่ต้องเสื่ออภิญญาตามเบอร์โทรที่บอก55 885655599แล้วก็5449 5449เนาะ มวนๆผ่านไปบางทีซองเสียงเพลงตอบแทนเพิ่นมีรายการมวนๆที่ติดตามรับฟังเพิ่นเสียงเพลงโอ้ยสาวยอดอู่คอยหักว่าซั่นทางแขวงพงศาลีอภิญญาได้ไปแล้วปาดแต่ละเมืองนี่ซัวสิไปฮอดกันนี่บ่ธรรมดาขี่รถครึ่งมื้อนึงไกลเนาะไปน้ําพุน้ําฟ้าแต่ว่าสิ่งที่สําคัญอากาศดีสมธรรมชาติงามไปน้ําสองฝากทางไปน้ําพุนั่นน่ะทางก็ดีเนาะแล้วผู้ฟังเนาะเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาแล้วแต่ละเมืองเสื่อมจอดกันได้เบิดแล้วแล้วก็ด้วยทางอย่างดีเนาะบางเทื่อมันเพลได้เพิ่นก็มีการซ่อมแปลกไปตลอดนะอันนี้ถือว่าการเอาใจใส่ของภาครัฐดังนั้นคมนาคมระหว่างเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงประเทศแขวงต่อประเทศเพื่อนบ้านจังซี่นะเพราะทางแขวงพงศาลีก็ติดชายแดนเวียดนามนี่ท่านผู้ฟังคนลาวเฮาก็ไปเที่ยวหลายเด้ทั้งเรียนเวียนฟู่ทั้งเวียดนามนะคนเราขี่รถตู้ไปสบายเนาะผู้ใดพอมีโอกาสได้ไปลิ้นไปเดียวทั้งเมืองยอดอูหรือว่าทางแขวงพงศาลีก็ไปลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อไปให้มันคุ้ยอยู่ประเทศเฮานี่กินภายในเที่ยวภายในเงินตาบ่ฮู้อะไรซั่นตัวช่วยกันพัฒนาคนละเล็กละน้อยไปแล้วสิบ่อยากมา1มันไกล2มาก็เป็นติดใจธรรมชาติติดใจอาหารแซ่บโอ้ยอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เนาะทางภาคเหนือก็จะมีเอกลักษณ์เปิดได้อุดมไซก็แนวนึงมีอาหารเป็นเอกลักษณ์แนวนึงหลวงพ่อบางก็แนวนึงพงศาลีก็แนวนึงหรือว่าบ่อแก้วก็อีกแนวนึงจังซี่เด้ไปแล้วสิฮู้จักว่าแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกันแนวใดลองไปเที่ยวไปลิ้นไปชมเบิ่งเด้อท่านผู้ฟังเด้อแล้วกลับมาแล้วก็บอกกับอภิญญาเลยโอ้ยคักหลายว่าซั่นนี่นอกจากขี่รถไฟไปลงโรงน้ำท่าล่ะขี่รถต่อหรืออีกวิธีนึงขี่ยนต์ไปเลยสบายขี่ยนต์ไปลงทางแขวงพุ่นเลยเนาะบ่โดนใช้เวลาบ่โดนอภิญญาก็เคยขี่ยนต์ไปขี่รถไฟไปก็เคยเนาะขี่แล้วก็ต่อรถตู้นี่หลายขั้นตอนชีวิตไปมันก็ได้รสชาติอีกแบบนึงขี่รถไปนะแต่ว่ามันโดนเนาะนะผู้บางคนก็สิบ่มักเนาะเขาจะมักฮอดไวกันขี่ยนต์ไปรถลงพุ่นก็มีรถตู้บริการสบายสะดวกสบายเบิดแล้วอาหารการกินทั้งโรงแรมเฮือนพักต่างๆต้อนรับนักท่องเที่ยวแขกไปไทยมาเพียงพอบ่ลำบากคือแต่เก่าแล้วเนาะอันนั้นเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางรายการขอเฮาม่วนซื่นกันอีกสักก่อนเนาะท่านผู้ฟังและจังโอจังลมกันต่อ

0: ีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: ผ่านไปท่านผู้ฟังทั้งสองเสียงลำพาพี่พาน้องลงไปเที่ยวทั้งสีพันดอนจากแสงดาววีซูเปอร์สองสีพาเงาฟ้อนกันม้วนม้วนผู้หมักหมอลำก็ดีเนาะลำสีพันดอนลงไปยามนี่โอ้ยก้อยปลาพรก้อยปลาเพียปลาสะอีจะแม่นมันคักซั่นตัวจักมาเพิ่นก็เอาปลากระเต๋าเดือน9เดือน10นี่ปลากระเต๋าแจ่วใส่พระอีคู่นวยเว้ามาแล้วมันหิวเข้าเลยเป็นจังได๋ท่านผู้ฟังตอนแรกนี้มีหยังกินแซ่บบ่มีแจ่วปลากระเต๋าบ่เนาะแซ่บๆเด้อตอนแรกจังซี่ก็ดีผู้ลางคนกำลังกลับบ้านกลับซองแน่ไปแวะตลาดตะลีก็แน่ฟังรายการอาทิตย์อัสดงไปนำฟังเพลงมวนๆหัวไปนำซั่นตัวมีส่วนร่วมกับทางรายการได้เป็นข้อความเด้อทางเพจLoud National Radio ทาง Facebook ได้นะฟังได้หลายช่องทางในปัจจุบันนี้ทันสมัยแล้วฟังทั้งวิทยุก็เป็น FM 103.7 MHz ทางเพจ Facebook ก็เป็น Loud National Radio ทางเว็บไซต์ก็เป็น www.lnr.org.la แล้วก็ทางวิทยุ Radio Garden ฟังได้ทั่วโลกนะท่านผู้ฟังเนาะสำหรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาสะดวกสบายติดต่อให้ตามกันด้วยเสียงลำสาวผู้ไทยยังคอยอันนี้มวนๆเป็น2เสียงลำฝากตอนมีรายการคิดว่าคงจะถืออกถือใจแล้วก็ผ่อนคลายความมีความเมื่อยที่เฮ็ดเวียงมาเบิดมือเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็ได้ผ่อนคลายจิตใจได้จิตใจสงบจิตใจดีสุขภาพก็แข็งแรงซะตัวฝากไว้ตื่มเด้อสำหรับผู้ใดที่ต้องการอยากจะเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้วัตถุประสงค์ของโครงการก็บ่มีหยังหลายเนาะท่านผู้ฟังเพียงแต่ส่งเสริมให้ทุกคนนั้นเบิ่งแยงสุขภาพซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการพร้อมแล้วก็คืนกำไรให้กับลูกค้าว่าเรื่องกำไรที่ขายเฮาก็บ่ได้เอาเท่าว่าพอดีพองามเล็กๆน้อยๆพอได้น้ำฮ้อนน้ำซาว่าสันสาขาเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานทุกอย่างก็ต้องมีผลกำไรแต่ว่าก็บ่แม่นว่าเอากำไรจากท่านผู้ฟังหรือว่าลูกค้าที่มาใช้บริการนั้นล่วงหลายภายมากเพียงแต่เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และก็ส่งเสริมให้ทุกคนนั้นหันมาเบิ่งแยงสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะง่ายๆเพียงแต่ท่านซื้อโนนิเอนไซม์หรือว่าสุดบำรุงสุขภาพ1สุดเนาะในหั่นมีโนนิเอนไซม์แล้วก็มีสุภัทโอสถแล้วก็อันนั้นนารายคายเส้นเนาะ3อย่างนี้เป็น1สุดเด้อโทรไปสอบถามรายละเอียดว่า1สุดนี่กินจังไดกินก่อนเข้าบ่หรือกินหลังเข้าหลังอาหารก็ว่ากันไปโลดเนาะมีปัญหาสุขภาพแนวใดก็โทรปรึกษาทางบริษัทไอราดาลาวได้เนาะหรือว่าต้องการอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานการตลาดให้กับทุกๆท่านเวลาซื้อผลิตภัณฑ์ไปกินบ่เสียเงินล่าเนาะถ้าผมวางได้กำไรคืนอย่างแน่นอนกำไรให้ทั้งเป็นค่านอนห้องหมออย่างต่างๆคืนกับให้กับลูกค้าทุกท่านเนาะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-8856-5599และก็5449-5449เอาฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงแล้วก็กลับมาพบกันในระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง
0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบต ตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาลอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
3: ไอแดงวมไงหลาย
2: อ๋อวมไงหลายร้อนแสดงว่ามันในที่ก็ผมสู้คุณแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
3: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
2: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
3: บ่
2: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี่เสียหญ้าสบายแล้ว
3: บ่เมื่อยแล้วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
2: ้ก้มก็บ่ได้อีก
3: โหย
4: น้องพ่อเขาเค้าอยากอยากแก้ยินก
2: ัน
4: อือก็ติ๊กกี้กินอยากแก้ยิน
2: โอติกี้พอกินยาแก้วิตติ
4: โอ้
2: โดย
4: ๆเดี๋ยวนี้แค่กินนั้นโควิด
2: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วิตก็บ่กินละ
3: แม่นโควิดดอกมีแต่เมื่อย
2: โดยโอ้อีพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
5: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิต
2: ยาแก้วิตเช้าแล้วเนาะ
5: มันบ่วินมันก็บ่กิน
2: เออดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

มาเบิ่งเวลามาเบิ่งเวลาทางรายการแล้วใกล้สิเบิดอีกแล้วขอบใจมีรายการทักทายสบายดีมาทางหน้าเพจ Facebook เนาะขอฟังเพลงสาวหัวพันในเด้อว่าซั่นไอ้บ่าวได้นี่ไอ้บ่าวเซฟบ่นี่ขอโทษหลายๆถ้าว่าอ่านสื่อบ่ถูกเนาะแล้วก็ไอ้บ่าวคำพรศรีสุพรรณทองแน่เนี่ยติดตามทุกรายการเลยจากทางวิทยุแห่งชาติลาวทางตัวนี้เขาตั้งไว้แล้วเด้อเป็นเสียงเพลงสุดท้ายเนาะลืมเบิ่งนะคำขอกันเข้ามาอักษรหัวพันของอาจารย์บุญเกิดตุงห่วงเป็นเพลงเก่าๆแต่ว่าฟังยังไงก็ม่วนเนาะขอบใจมีรายการที่ว่ามักเพลงแบบนี้แล้วก็ติดตามรายการของพวกเขาแล้วก็ขอให้ติดตามรายการของเราไปตลอดเด้อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่จะทำรายการแน่เป็นกำลังใจให้ทางเทคนิคเขาแน่ที่ว่าเปิดเพลงให้ฟังเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางบริษัทไอราดาลาวพร้อมที่ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกกับท่านผู้ฟังฝากไว้กันกระตือมสำหรับโนนีเอนไซม์แล้วก็สุภัทโอสถแล้วก็นารายณ์คลายเส้นทั้งเมดทั้งมวลนี้มีสรรพคุณใดอภิญญาก็ได้เว้ามาตลอดเนาะถ้ายังบ่มั่นใจอันใดยังบ่ทันเข้าใจก็โทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพทั้งบริษัทอาราดาลาวได้020-8856-5599-5449-5449เนาะมวลซื่นเป็นเสียงเพลงสุดท้ายเบิดเวลาบ่ได้อภิญญาลาไปก่อนเด้อพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การปฏิบัติเวียกงานในการสร้างตั้งตาแสงในระยะผ่านมายังมีด้านอ่อนและข้อคงข้างบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นคณะกรรมการหัวเมืองลาวจีนขึ้นไว้สุกยูเวียกงานอยู่ศูนย์กลางลาวสร้างชาติเน้นนักการพันขยายแถลงการหัวมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของพยาธิอีโบลาญี่ปุ่นประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างประเทศถึง5เท่าองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการยุดช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการพัฒนาประเทศต่างๆในโลกจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมพยาธิเอสต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: โอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวจัดขึ้นเมื่อบดุลมานี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาสได้เรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวสืบต่อถือสำคัญเอาใจใส่ต่อการปรับปรุงภายในคณะบริหารงานพรรคและบรรดาหน่วยพรรคฮักฐานของตนให้ปลอดใสนักแน่นเข้มแข็งโดยเฉพาะการปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาวิธีเฮ็ดเวียกให้แท้ถึงกับตัวจริงเอาใจใส่ต่อการเคลื่อนไหวตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยตกลงเป็นหมู่คณะแบ่งความรับผิดชอบอย่างจะแจ้งให้แต่ละสหายในคณะพรรคมีการติดตามกฎกาประเมินความรับผิดชอบการเมืองของบรรดาสหายในคณะบริหารงานพรรคคณะหน่วยพรรคและสมาชิกพรรคเป็นปกติแก้ไขจุดอ่อนของบุคคลในคณะพรรคสมาชิกพรรคในแต่ละระยะให้เป็นรูปธรรม
2: พรรคนักแน่นพรรคปลอดภัยเก็บแข็งจริงสาบักนำพาพอพักน้ำผ้าด้วยเนี่ยพักน้ำผ้าด้วยแนวทางพักน้ำผ้าด้วยการหันแนวทางเป็นนาเรียนพักน้ำผ้าด้วยการปลุกระดมมาส่วนเขาในการปฏิบัติแนวทางพักน้ำผ้าด้วยการจัดวางบุคลากรก็พักเขากำลังตำแหน่งที่สำคัญพักน้ำผ้าด้วยความเป็นแบบอย่างน้ำหนาของสมาชิกพรรคขันอยากน้ำผ้าได้ขันมันต้องปลอดใช้มันต้องนักแหน่มันต้องเข้มแข็งขันตัวนีออนเนี่ยไปน้ำผ้าเจ้าชีวะอย่างเจ้าชีพอย่างสองด่านมันติดพันน้ำกันเดี๋ยวนี้แม่นนี่เป็นเวียกมากที่ต้องเห็นแม่นทิศเตียนท่าที่ผ่าเขาเบาถือต้องอีนี้และมีวิธีการมีมาตรการแต่พวกเขาก็มีบทเรียนอันนี้เสนอให้พวกเขาเบิ่งขึ้นปวดขึ้นคัดไปตามที่เป็นจริงแต่อยู่ในเงื่อนไขใหม่ควบปลอดใสควบนักแน่นควบเข้มแข็งแต่ต้องเบิ่งอย่างละเอียดต้องเบิ่งอย่างลึกซึ้งอีนี้
1: ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลเรียกร้องให้เอาใจใส่บำรุงก่อสร้างพนักงานสมาชิกแม่หญิงซึ่งเป็นเวียกงานที่เป็นคอกุญแจและเป็นต้องโซ่สำคัญในทุกระยะของการปฏิวัติก็คือภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นอันตัดสินผลสำเร็จของการวางแผนและจะตั้งปฏิบัติแนวทางการเมืองของพรรคนโยบายของรัฐขณะพรรคต้องเพิ่มทวีการตีราคาเลือกเฟ้นพนักงานให้เป็นปกติและเข้มงวดกว่าเก่าเคียงคู่กับการปรับปรุงกงจัดให้เข้มแข็งนับตั้งแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นให้เป็นระบบครบสุดเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การปฏิบัติพระราชบัญญัติของตนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
0: กองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปี2021-2025และทิศทางแผนการ5ปี2026-2030ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นจัดขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับเป็นประธานของท่านบวกคงนามวงศ์รัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรองรัฐมนตรีห้องหัวหน้าองค์การเทียบเท่าขั้นศูนย์กลางห้องหัวหน้าห้อง

0: รับใช้แก่รัฐบาลคณะนำของบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าและการนำของนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงพร้อมนั้นจะได้พร้อมกันกำหนดทิศทางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสืบต่อยกระดับคุณภาพของเวียกงานใน5ปีต่อหน้ากองประชุมยังจะได้รับฟังการเผยแพร่บรรดานิติกรรมและบทประกอบคำเห็นจากบรรดาคณะกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นต้นห่างบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปี 2021-2025 และทิศทางแผนการ5ปี 2026-2030 เผยแพร่ข้อตกลงว่าด้วยระเบียบและกลไกเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุทธิสิทธิ์ฉบับเลขที่29/ย.ลงวันที่20เมษายน2026ข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งเวียกระหว่างนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่28/ย.ลงวันที่20เมษายน2026ข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงลงสวยเวียกนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงทั่วประเทศฉบับเลขที่27/ย.ลงวันที่20เมษายน2026ห่างแบบฟอร์มโค้งห่างระเบียบการและกลไกการเฮ็ดเวียกของบรรดาแขนงการคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงและเวียกงานอื่นๆ
1: การประชุมของพวกเราครั้งนี้มันมีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพวกเราอยากจะได้พร้อมกันกำหนดทิศทางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อยกสูงคุณภาพของเวียกงานห้องว่าการให้มีคุณภาพสูงกว่าเก่าการประชุมของพวกเรายังจะได้มีการเผยแพร่เกี่ยวกับระเบียบการและกลไกเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุทธิสิทธิ์ตามแบ่งงานระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีการแบ่งความรับผิดชอบพระบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าเพื่อนหลงซอยและพันร่วมกันและบรรดาแพร่ห่างแบกฟอร์มของห่างระเบียบการและกฎไกเห็นเรียบของบรรดาคะแนนการคณะกรรมการปกครองและพันร่วมกันและแพร่ห่างแบกฟอร์มของห่างรายงานสภาพที่ประเด็นของคะแนนการและท้องถิ่นและจะได้รับฟังการมีความคิดความเห็นของต่างหน้าห้องว่าการสุขการพักต่างหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศต่างหน้าให้แก่ห้องว่าการสภาแห่งชาติต่างหน้าให้แก่กระทรวงการเงินและต่างหน้าแก่บรรดาห้องการและความร่วมมือกันบรรดาแพทย์จำนวนหนึ่ง
0: ท่านบุคคลนำมาวงกล่าวตื่นว่ากองประชุมยังจะได้รับฟังการนำเสนอบทเรียนประสบการณ์และความชำนาญในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานห้องว่าการจากอดีตการน้ำขันสูงพิเศษในตอนท้ายของการดำเนินกองประชุมครั้งนี้แม่นจะได้รับฟังการโอ้ล้มและให้ทิศซี่น้ำจากท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเข็มซี่ทิศเนียงทางให้แก่การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานห้องว่าการโดยเฉพาะการเป็นเสนาธิการประสานงานและบริการรับใช้การนำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงการปฏิบัติเวียกงานในการสั่งตั้งตาแสงในเรื่องยาพันมายังมีด้านอ่อนและข้อคงข้างบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นในต่อหน้าในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสร้างตั้งตาแซงต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18-19มิถุนายนนี้ที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงเวียงจันทน์สหายวิไลวรรณบุตรคํากรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าสิ่งที่ยังเป็นข้อคงข้างเป็นต้นการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับเวียกงานตาแสงยังบ่ทันทั่วถึงเฮ็ดให้หลายภาคส่วนพบความยุ่งยากในการค้นคว้าพันขยายและดำเนินการก้าเกี่ยมสั่งตั้งตาแสงถึงว่าจะมีนิติกรรมเป็นบอนอิงก็ตามแต่ก็ยังบ่ทันครบถ้วนเป็นต้นนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองของคะแนนการให้ตาแสงนิติกรรมเกี่ยวกับการเงินตาแสงโดยเฉพาะแม่นนิติกรรมที่เป็นบอนอิงให้แก่การจัดสรรเงินอุดหนุนให้พนักงานสวยเวียกตาแสงรวมทั้งแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆของคะแนนการยังบ่ทันได้รับการปรับปรุงหลายท้องถิ่นยังพบความยุ่งยากในการประกอบบุคลากรเข้าในตาแสงโดยเฉพาะแม่นคณะนำตาแสงและบัญหาอื่น
2: ๆเห็นว่าจะมีขึ้นทางนิติกรรมเป็นวันที่ก็ตามแต่ก็ยังบ่ทันครบถ้วนเป็นเรื่องนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งการปกครองของคะแนนการในตาแสงมีในการเกี่ยวกับการเงินตาแสงโดยเฉพาะในกิจกรรมที่เป็นบอลยิงในกิจกรรมตัดสินเรื่องรูปในพนักงานช่วยเหลือตาแสงรวมทั้งแบบยิงแบบฟอร์มการของพนักงานมาบริหารการปรับปรุงและอื่นฉะนั้นจึงเห็นในตาแสงจำนวนหนึ่งที่ได้ประกาศไปแล้วนั้นบ่สามารถเป็นไปได้บ่สามารถถอนตาประทับร่างได้และนั้นแห่งบ้านเรียกบริหารรักแทนตาแสงอยู่หลายท้องถิ่นยังพบความยากในการ

0: pokok. Nah, bukan tuan ini tak saya, tuan sepoknya kena enam tak saya, ni bahan tak saya di Arunai Ban, di tim kamakan kemudian, eh, bomen nak tuan tim pertahan, mau pertahan kena pokok, kamakan pokok tak saya. Lain tak saya, saya pertahan ni, akan selagi, buat ini dia di semul, yang kata tu, pokok tak saya, kata ni kemat, dan ini. Yang ni, han siang jumlah, jatuh suatu ini, di yu hantai, tak saya, sehingga saya hilang kehadiran lebih kehadiran saya menggunakan nyongan tanpan menemukan salah digunakan kompas saya kalau keat nyongan om awiat kompelaban menggunakan nyongan saya juga
1: Sahai Vilaiwan Buddha Kham Hingu Tumwa Perkekai Kokong Khang Tikir Kyn Tong Phum Thavi Kwam Habisob Kong Panangan Lathakon To Viek Ngan Kan Sang Tang Ta Seng Mi Kan Beng Viek Hai Bukkhon Habisob Cha Cheng มีกลไกการคุ้มครองรัฐที่ดีมีจรรยาบรรณจรรยธรรมในการเฮ็ดเวียกกล้าคิดกล้ารับผิดชอบต่อผลได้ผลเสียในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนตามการมอบหมายเพิ่มทวีกลไกการประสานงานระหว่างแขนงการขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นให้มีคุณภาพว่องไวและทันการกล้าเกี่ยมความพร้อมรอบด้านโดยเฉพาะแม่นด้านนิติกรรมต้องสำเร็จเป็นระบบนับแต่ศูนย์กลางแขวงเมืองตะแสงบ้านจึงดำเนินการสร้างตั้งตะแสงเพื่อเป็นบอนอิงให้แก่การจะตั้งปฏิบัติ
2: วันที่17มิถุนายนท่านนางเสงเดือนไซยโซนห้องประธานผู้ประจำการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้นำพาคณะเข้าพบไปเฮ็ดเวียกร่วมกับท่านนางบุษดีธนะเมืองห้องประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดพร้อมด้วยคณะการพบปะครั้งนี้เพื่อเน้นใส่สุขอยู่ส่งเสริมและพันขยายการหุ้มมือลาวจีนที่ติดพันกับคงเขตเวียกการของศูนย์กลางในลาวสังสาดพร้อมทั้งคุ้นคั่วทายเฮงในการญาติแยงการช่วยเหลือจากจีนในต่อหน้าโอกาสนี้ท่านนางบุษดีธนะเมืองได้เน้นหนักถึงพลพุทธบาทสิทธิ์และหน้าที่อันสำคัญของศูนย์กลางในลาวสังสาดในการเป็นแกนกลางเต้าโฮมความสามัคคีปวงชนควบคู่กับการทูตเพื่อหัดแน่นสายพันธุ์พันหัวมือลาวจีนศูนย์กลางในลาวสังสาดได้เคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าในการเสื่อมโยงวัฒนธรรมและสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างประชาชนสองชาติโดยผ่านองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมมิตรภาพลาวจีนและสภาที่ปรึกษาการเมืองทั่วประเทศจีนพร้อมนี้ท่านนางเสงเดือนเซญโซนมีคำเห็นเสื้อสูต่อพลบุตรบาทของในลาวสังสาดว่าเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ตัดขาดบ่ได้ในระบบการเมืองของลาวโดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนนำเฮ็ดหน้าที่อันมีเกียรติในการเต้าโฮมความสามัคคีประชาชนบรรดาเผ่าศาสนาสั้นคนเข้าร่วมภารกิจปกป้องศาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินอกนั้นท่านรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนยังได้รายงานผลการติดตามท่านประธานประเทศเยี่ยมยามจีนทั้งเศรษฐกิจในต้นเดือนมิถุนายนซึ่งฝ่ายจีนได้ห่วมทุนส่วยเหลือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ลาวในนั้นมีทุนฝึกอบรม 3,000 ทุนในใส่การฝึกอบรมความรู้ให้แก่พนักงานรัฐกรและภาคธุรกิจของลาวในการไปทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่จีนและทุนการศึกษา 10,000 ทุนเพื่อสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาลาวไปเรียนต่ออยู่จีนสำหรับแผนการช่วยเหลือการศึกษาในครั้งนี้จะเริ่มจะตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนับแต่ปี 2028 เป็นต้นไปเพื่อพันขยายทิศทางการหัวมือดังกล่าวให้ปรากฏผลเป็นจริงคณะนำห้องการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้ลงเลิกแนะนำเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการคุ้นคั่วเพื่อเสนอขอโครงการหัวมือส่วนเหลือจากจีนโดยจะเน้นใส่คงเขตการหัวมือด้านเวียกงานศาสนาชนเผ่าและการหัวมือกับ3องค์การจัดตั้งมหาชนการสร้างอาชีพควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้เก็บบุคลากรของศูนย์กลางในลาวสังสาดซึ่งการหัวมือดังกล่าวจะสุมใส่ลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาระยะสั้นทั้งอยู่จีนและภายในประเทศให้เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสังคมและวิชาการเพื่อให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่า
1: ปัจจุบันหลายประเทศในภาคพื้นอาเซียนได้มีมาตรการเฝ้าระวังเชื้อพยาธิอีโบลาเป็นต้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองดร.พรประดิษฐ์สังสัญญาราชหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขไหฮวาวันที่16พฤษภาคมผ่านมาผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการต่อการระบาดของพยาธิอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขตามกฎระเบียบสากลด้านสาธารณสุขอยู่ประเทศกงโก มีกรณีติดเชื้อได้รับการยั่งยืนแล้วทั้งหมด515กรณีเสียชีวิต91คนประเทศอูกันดามีผู้ติดเชื้อ19กรณีเสียชีวิต2คนสำหรับภาคพื้นอาเซียนหลายประเทศได้มีมาตรการเฝ้าระวังเป็นต้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองสำหรับกรมควบคุมพยาธิติดต่อได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกและคณะกรรมการเกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของเชื้อพยาธิอีโบลา
3: การระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ในทวีปแอฟริกาอยู่ในภาคพื้นเอเชียของพวกเฮาก็ถือว่าหลายประเทศก็มีมาตรการเฝ้าระวังเป็นต้นแม่นผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองต่อสภาพการดังกล่าวกรมควบคุมพยาธิติดต่อของพวกเฮาก็ได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกพร้อมทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็ได้ประชุมกันเพื่อวางมาตรการและประเมินความเสี่ยงซึ่งเห็นว่าประเทศลาวของพวกเฮานี่ยังมีความเสี่ยงต่ำฉะนั้นถึงว่าความเสี่ยงต่ำแต่พวกเฮาก็จะต้องได้วางมาตรการห้องหับโดยมีมาตรการแนะนำผู้จะเดินทางไปเขตเสี่ยงจะต้องรายงานตัวให้แก่ทางกระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่เดินทางมาจากเขตเสี่ยงก็ต้องได้เฝ้าระวังตนเองถ้ามีอาการที่สงสัยหรือว่ามีอาการที่เจ็บเป็นต่างๆภายใน21วันก็ให้แจ้งทางกระทรวงสาธารณสุขของพวกเฮาเพื่อวางมาตรการควบคุมและเป็นผู้ให้ถูกต้องตามมาตรการ
1: ดร.พรประดิษฐ์สังสัญญราชให้ฮู้ตื่นว่าพยาธิอีโบลาเป็นพยาธิหนึ่งที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนและเป็นเชื้อพยาธิที่ติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสเนื้อเมือกหรือน้ำขับล่างที่ออกจากร่างกายของคนและสัตว์ที่ติดเชื้อสำหรับผู้ติดเชื้อพยาธินี้อาการเริ่มต้นแม้นเป็นไข้ไอถอกท้องและมีหลายอาการที่เกิดขึ้นบ่ชัดเจนซึ่งอาการดังกล่าวพาให้เกิดมีเลือดไหลและเฮ็ดให้เสียชีวิตอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อพยาธินี้สูงถึง 50-90%
2: ในระยะผ่านมาสื่อมวลชนมีผลงานพ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นการหันเป็นดิจิตอลทั้งมีบาดก้าวสู่การหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมการนำใช้สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์มีความว่องไวขึ้นและเข้าถึงมหาชนได้กว้างขวางกว่าเก่าโอกาสประกอบคำเห็นในหัวคอบทบาทสื่อมวลชนภายหลังย้ายมาขึ้นกับคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคต่อกองประชุมใหญ่คณะผู้แทนสมาชิกภาคครั้งที่6ขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมานี้ท่านสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากลุ่มสื่อมวลชนในฮู้ว่าสาเหตุที่ให้สื่อมวลชนมีผลงานอันพ้นเด่นเนื่องจากการซี้นำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางภาคเวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนซึ่งเป็นบาดก้าวอันสำคัญแม้นการจะตั้งปฏิบัติมติว่าด้วยการปรับปรุงกงจักรที่ได้โอนเวียกสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคโดยกงเหตุให้เวียกการสื่อมวลชนได้ก้าวไปสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนขั้งประวัติศาสตร์ภายใต้การซี้นำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางภาคเหตุให้การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวมีความเป็นเอกภาพกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมในการเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างจะแจ้งสร้างบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมเทละก้าว
4: บรรดาท่านยากแพงผลงานพ้นเด่นของงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาภายใต้กับที่นำดังใกล้ชิดของสุการภาคงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะการหันเปลี่ยนซึ่งเป็นบาดก้าวสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติมาที่ว่าด้วยการปรับปรุงองค์จัดการจัดตั้งที่ได้วนเรียนงานสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาระบบสื่อการพักโดยกรมเรียนงานสื่อมวลชนได้ใกล้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนขั้นประวัติศาสตร์ภายใต้การชี้นำอย่างใกล้ชิดของสื่อการพักบาดเก้าสำคัญนี้เฮ็ดให้การจัดตั้งในการเคลื่อนไหวมีความเป็นเอกภาพกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมในการเรียกการเมืองแนวคิดอย่างการแจ้งพวกเขาได้สร้างบาดเก้าหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมสื่อมวลชนได้กลายเป็นแนวหน้าในการติดตามปกป้องแนวคิดและตอบโต้การโฆษณาบิดเบือนใช้ให้ไปสีผ่านสื่อออนไลน์อย่างทันการและสำเร็จในหลายด้านเช่นการหันเป็นดิจิตอลสื่อมวลชนของพวกเขาได้มีบาดเก้าหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมการนำใช้สื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์มีความมองไว้และเข้าถึงมากส่วนระยะของกว่าเก่า
2: ท่านสมสวัสดิ์พงษาให้ฮู้ตื่นว่าระยะผ่านมาสื่อมวลชนยังคงรักษาได้บทบาทการเป็นเวทีของมหาชนและสายใหญ่แห่งพรรคกับประชาชนซึ่งได้นำหน้าในการเผยแพร่แนวทางนโยบายมติกองประชุมใหญ่และวาระแห่งชาติต่างๆให้สังคมได้รับรู้อย่างลึกซึ้งปกป้องแนวคิดและตอบโต้ข้อมูลในท่ามกลางบิดเบือน ในถามสภาพการอิทธิกำลังปรปักษ์สืบต่อกลอุบายหันเปลี่ยนอย่างสันติเหตุให้สื่อมวลชนกลายเป็นแนวหน้าในการติดตามและตอบโต้โฆษณาพิดเปือนใส่ให้ป้ายสีผ่านสื่อออนไลน์อย่างทันการในหลายเหตุการณ์
1: วันที่18มิถุนายนอยู่ที่ด่านสากลบ่อเต็นของลาวบ่อหานของจีนได้มีพิธีมอบภาพผู้ถือคาสัญชาติจีนที่กระทำผิดกฎหมายของลาวจำนวน145คนระหว่างกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วของลาวและเจ้าหน้าที่วีซ่าสปอร์ตจากจีนเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีอยู่จีนตั้งหน้าฝ่ายลาวมีท่านพันโทสอนเพชรฟองสมุทรรองหัวหน้าแผนกตำรวจกวดขนเข้าออกเมืองกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วท่านพันตีศรีสวัสดิ์ไสยแสงรองหัวหน้าแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศพร้อมด้วยคณะและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมผู้ถูกหาสัญชาติจีนที่ถูกส่งตัวในครั้งนี้มีทั้งหมด145คนในนั้นมีผู้ถูกหาคดีโกงทรัพย์ทางโทรศัพท์และการสื่อสารแก๊งสแกมเมอร์จำนวน141คนผู้ถูกหาข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย4คนการมอบตัวผู้ถูกหาแมนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและการคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่ลาวขอตกลงว่าด้วยการร่วมมือสร้างตั้งศูนย์ร่วมมือเวียกงานตำรวจลาวจีนระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและจีนในการสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแมนปัญหาการโกงทางโทรคมและการลักลอบเข้าเมืองโดยบ่ถูกต้องที่สร้างความบ่สงบให้แก่สังคมทางเจ้าหน้าที่วีซ่าสปอร์ตทั้ง2ฝ่ายลาวจีนได้ร่วมกันกวดกาจำนวนพลเอกสารที่เกี่ยวของอย่างละเอียดพร้อมทั้งได้ร่วมกันลงนามในบทบันทึกมอบภาพอย่างเป็นทางการต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวกรกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
5: ์บริเวณความกดอากาศต่ำยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง17หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา32องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา28องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับสาวต่างประเทศถึง5เท่าโดยวีซ่าแบบเข้าประเทศครั้งเดียวจะเพิ่มขึ้นจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนสกุลเงินญี่ปุ่นส่วนค่าธรรมเนียมของวีซ่าแบบเข้าออกประเทศหลายครั้งจะเพิ่มจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากต้นทุนการดำเนินการกวดค้นเข้าเมืองและค่าบริการวีซ่าเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันภาวะเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของเงินเยนเฮ็ดให้รายได้จากค่าธรรมเนียมวีซ่าบ่สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นท่านโทชิมิสึโมเตอิรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่า การตัดสินใจในครั้งนี้ถือเป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าขั้นต่ำอีกนับตั้งแต่ปี1978อย่างใดก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นเชื่อมั่นว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในครั้งนี้จะบ่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในระยะสั้น
1: ตามข่าวต่างประเทศองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกเตือนว่าการยุดช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการพัฒนาจากประเทศต่างๆในโลกจะส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมเชื้อไวรัส HIV ในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกซึ่งเป็นภาคพื้นที่ประสบกับการระบาดของเชื้อไวรัส HIV หลายเป็นอันดับที่2ของโลกโดย 76% ของการใช้จ่ายด้านการป้องกันเชื้อ HIV ในภาคพื้นแห่งนี้ยังคงอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกเฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกแบบวางเป้าหมายและการบริการสุ่มสนสำหรับกลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อการสนับสนุนจากประเทศต่างๆลดลงปัจจุบันภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกมีผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ประมาณ7ล้านคนในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 280,000 คนและมีผู้เสียชีวิตจากพยาธิเอสประมาณ 120,000 คนขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัสHIV ในหลายประเทศเช่นฟิจิฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินีขยายกว้างไวที่สุดในโลก
2: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านแอนโทนีอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้ออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะขยายมาตรการลดภาษีน้ำมันเสื้อไฟออกไปอีก30วันเนื่องจากออสเตรเลียยังประสบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามในอิหร่านโดยราคาน้ำมันแอซังและกระส่วนของออสเตรเลียจะลดลง16เซนต์ออสเตรเลียต่อลิตรเมื่อเทียบกับราคาปกติของเดือนกรกฎซึ่งจะช่วยให้ประชาชนออสเตรเลียประหยัดเงินได้ประมาณ11ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อถังปัจจุบันออสเตรเลียได้นำเข้าน้ำมันเสื้อไฟส่วนใหญ่มาจากภาคพื้นตะวันออกกลางและได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเสื้อไฟนับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อท้ายเดือนกุมภาพันธ์มาอย่างใดก็ตามรัฐบาลออสเตรเลียได้นำใช้มาตรการลดภาษีน้ำมันเสื้อไฟและมาตรการบรรเทาทุกข์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการรับมือกับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและอัมไพวันวงศ์อมทนอ่าน
6: จะว่าคือข่อยบ
7: ่ว่าหยังล่ะ
6: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
7: เออก็แม่นแท้ละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเพิ่นเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับพอสุขก็ได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
8: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วเสนอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยาก
9: ยกสูงน้ำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งโดยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 น. 20:00 น.ทางระบบ AM 567 kHz และระบบ FM 103.7เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lao และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้พอรายการพัฒนาชนบทได้รูปร่างความทุกข์ยากกับเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและรัฐโดยเฉพาะก็แม่นเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนของพวกเราในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งโดยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งรายการนี้ได้นำเสนอครอบครัวตัวแบบแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำ เมื่อมาถึงวันเวลาในกระมูลเวียนเปลี่ยนไปไวเหลือเกินท่านผู้ฟังซึ่งมาพอๆกันมื้อนี้ก็เป็นวันจันทร์เป็นมื้อเริ่มต้นของอาทิตย์ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานทหารตำรวจเฮาส่วนแม่ค้าสาวขายสาวกสิกรของพวกเฮาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของไปมันด้วยความรับผิดชอบสูงบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพเวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติให้หล่อนหน้าที่โดยสพส.ให้สนาสาวกสิกรของพวกเฮาบ่ตูไม่ตูหลวงเป้าอาที่กำลังเอาใจใส่สู่การผลิตข้าวนาปีหลายเขตหลายท้องถิ่นก็ไม่ได้ลงมือปักดำแล้วหลายเขตหลายท้องถิ่นที่อาศัยแต่น้ำฟ้าน้ำฝนใดก็พบความยุ่งยากท่านผู้ฟังฉะนั้นพวกเขาก็จงพร้อมเกี่ยมความพร้อมอยู่เสมอเพื่อให้การผลิตนั้นท่วงทันตามฤดูกาลเคียงคู่กับการเอาใจใส่ปลูกพืชเป็นสินค้าพร้อมทั้งปลูกพร้อมทั้งเลี้ยงให้หลายขึ้นบวกให้หลายเลี้ยงให้หลายแล้วขายเป็นสินค้านำรายได้มาสู่ครอบครัวเฮาสำหรับรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงแขวงจำปาสักจะสุมใส่หลายเวียกงานด้านกสิกรรมเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนอย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากจะนำเสนอให้เพิ่นมีรายการได้รับฟัง

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: มาฟังบทที่เว้าถึงแขวงจำปาสักจะสุ่มใส่หลายเวียกด้านกสิกรรมเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนทิศทางที่ดีในการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงจำปาสักให้ดุลงเทื่อละ9 5ปีต่อหน้านี้แขวงจำปาสักจะสุ่มใส่การสร้างกลุ่มการผลิตการปรุงแต่งและการซอกตลาดรองรับผลผลิตเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากอยู่เขตยุทธสุมท่านสัญญสิทธิ์วิรพัฒน์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักได้กล่าวในกองประชุมสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทรอบด้านแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างระยะ5ปี2021ถึง2025และได้กำหนดทิศทางแผนการฮอดปี2030ว่าทิศทางแผนการในต่อหน้าในการหันเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตกสิกรรมใน5ปีต่อหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักจะสุ่มใส่การสร้างกลุ่มการผลิตการปรุงแต่งและการซอกตลาดรองรับเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากอยู่เขตยุทธสุมโดยจะประเมินคืนท่าแหงอยู่แต่ละเขตยุทธสุมนับแต่ดินน้ำสภาพอากาศเพื่อเลือกปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ที่ตลาดต้องการให้มีมูลค่าสูงเช่นว่าเขตปากซองภูเพียงบริเวณกำหนดผลิตพืชผักเป็นสินค้าพืชอุตสาหกรรมผลิตกาแฟคุณภาพส่งเสริมเทคนิคในการสุกยูส่งเสริมสาวสวนนั่นก็คือกลุ่มผลิตให้ทั่วถึงเปลี่ยนจากกสิกรรมธรรมชาติที่ผลิตกลุ่มกินหันมาเป็นกสิกรรมเทคนิคนำใส่เทคโนโลยีที่เหมาะสมการนำใส่ระบบนำประหยัดการนำใส่แนวพันธุ์ที่ทนทานต่อศัตรูพืชและต้องศึกษาข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพื่อรับประกันผลผลิตให้ได้ทางปริมาณและคุณภาพก้าวสู่การผลิตเป็นสินค้าเน้นใส่การผลิตให้ได้มาตรฐานและคุณภาพโดยสุกยูการผลิตที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานกสิกรรมที่ดีหรือกสิกรรมอินทรีย์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดระดับสูงและสามารถสร้างมูลค่าได้หลายกว่าเก่าท่านผู้ฟังที่หักแพงท่านสัญญสิทธิ์วิรพัฒน์ยังให้ฮู้อีกว่าพร้อมเดียวกันนี้จะสุ่มใส่สุกยูส่งเสริมสาวกสิกรและสาวสวนเกี่ยวกับการนำใส่เทคโนโลยีและนวัตกรรมกลจากกสิกรรมเช่นว่าการนำใส่รถไถรถเกี่ยวข้าวและโดรนสำหรับพ่นยาหรือว่าฝุ่นเพื่อลดพรการนำใส่แรงงานคนการสร้างระบบโรงเรือนและน้ำเพื่อปลูกพืชในโรงเรือนและการใส่ระบบน้ำยอดที่ควบคุมเป็นระบบเพื่อประหยัดน้ำและป้องกันพยาธิ การใช้แอปพลิเคชันในมือถือเพื่อติดตามสภาพอากาศราคาตลาดและการซื้อขายออนไลน์นอกจากนั้นจะซุ่มใส่การหันสู่กสิกรรมสีเขียวและยืนยงกสิกรรมอินทรีย์และการลดพรการใช้สารเคมีด้วยการหันมาใช้ฝุ่นชีวภาพเพื่อตอบสนองตลาดทักษะสุขภาพและมาตรฐานการส่งออกกสิกรรมที่ปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศการเลือกแนวพันธุ์พืชและสัตว์ที่ทนทานต่อสภาพแล้งหรือว่าน้ำท่วมและการบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำให้มีความยืนยงเอาที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงแขวงจำปาสักจะสุ่มใส่หลายเวียกด้านกสิกรรมเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนก็ยังบ่ทันบ่เทื่อท่านผู้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการสกรและหลังจากนั้นจึงกลับมารับฟังเนื้อในจากรายการระยะต่อไป

0: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแรงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนะทืนโหนลงให้ฮักทานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนยางตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักศาสตร์และพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นฮักทานขึ้นมา
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเมื่อเว้าถึงการแก้ไขความทุกข์ยากนี้ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ทุกทุกแขวงก็มีหลายครอบครัวได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการปลูกพืชเป็นสินค้าฉะนั้นพวกเขาก็จงพร้อมกันพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีอยู่มีกินก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้สิ่งสำคัญก็จงพร้อมกันเอาใจใส่จัดตั้งหันขยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นใจท่านได้รับฟังแขวงจะประสาคจะสุ่มใส่หลายเวียกด้านกสิกรรมเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนต่อจากบางยานีท่านผู้ฟังเมื่อว่าถึงการสร้างกลุ่มการผลิตและสหกรณ์จัดตั้งกลุ่มแบบมีส่วนร่วมโดยได้เต้าโฮมสาวกสิกรที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันเข้าเป็นกลุ่มการผลิตหรือว่าสหกรณ์โดยเน้นการผลิตรวมแบบมีส่วนร่วมผลิตรวมกันเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มอำนาจการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางสร้างให้กลุ่มมีความเข้มแข็งผู้บริหารกลุ่มก็ต้องมีความรู้ความสามารถมีความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อนำพากลุ่มก้าวไปสู่ความสำเร็จสามารถพึ่งพาตนเองได้การบริหารปัจจัยการผลิตร่วมกันนำใช้ฝุ่นชีวภาพฝุ่นอินทรีย์ฝุ่นวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับสนิทพืชให้แนวพันธุ์หรือว่าเครื่องจักรกสิกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการประหยัดให้งานและสามารถนำใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีราคาถูกมาผลิตฝุ่นชีวภาพและนำใช้ในการปลูกพืชเพื่อลดพ้นการนำเข้าและปัจจัยการผลิตทั้งรุ่นพรต้นทุนการผลิตพร้อมทั้งเอาใจใส่ในการสร้างตั้งกลุ่มและสหกรณ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และสหกรณ์ก็ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายเพื่อได้รับนโยบายด้านภาษีอากรทางสอดคล้องและไปตามทิศของกระทรวงเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงตามท่าแฮงพร้อมเดียวกันนี้ก็จัดตาตารางในการปลูกการเลี้ยงรวมถึงการไปฮูบหรือว่าการปรุงแต่งของสมาชิกภายในกลุ่มและสหกรณ์เพื่อบ่ให้ผลผลิตออกมาล้นตลาดทางสนองสินค้าให้ตลาดได้อย่างต่อเนื่องในตลอดปีเพื่อสร้างให้กลุ่มได้เหตุการณ์ผลิตหมุนเวียนสร้างให้มีเวียกเฮ็ดงานทำตลอดปีเอาใจใส่การพัฒนาในการปรุงแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าก็คือผลผลิตดิบเพราะว่าจะเฮ็ดให้ถูกกดราคาและเน่าเปื่อยง่ายซุกยู่ให้มีการปรุงแต่งขั้นต้นเช่นว่าการคัดเกตการตากแห้งการอบการแช่เย็นหรือว่าการบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายหั่นเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเช่นว่ามันต้นหั่นเป็นแป้งหมากไม้หั่นเป็นหมากไม้อบแห้งหรือนำหมากไม้พร้อมดื่มพืชสมุนไพรหั่นเป็นสาท่านผู้ฟังท่านสัญญสิทธิ์วิรพัฒน์อยากให้หูอีกว่าจะสุ่มใส่ซุกยูการสร้างยี่ห้อแบรนด์และพัฒนาเครื่องหมายการค้าของท้องถิ่นเช่นว่าสินค้านึ่งเมืองนึ่งผลิตภัณฑ์โดยติดพันกับเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่นจุดเด่นด้านความปลอดภัยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้หลายขึ้นการซอกหาและเชื่อมโยงตลาดทองหับยึดหลักการผลิตตามความต้องการของตลาดต้องศึกษาและหาตลาดทองหับภายใดก่อนจึงลงมือผลิตอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองตามความต้องการของตลาดสร้างสัญญาผูกพันที่เป็นธรรมประสานงานระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับโรงงานในการปรุงแต่งหรือว่าบริษัทรับซื้อเพื่อเฮ็ดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้โดยกำหนดราคาในการรับประกันและมาตรฐานคุณภาพที่ละเอียดจะแจ้งเพื่อลดพรความเสี่ยงด้านราคาตกต่ำขยายช่องทางการจำหน่ายโดยนำใส่ตลาดท้องถิ่นเชื่อมโยงกับโรงแรมห้างอาหารซุปเปอร์มาร์เก็ตโรงเรียนหรือห้องหมอในเขตตัวเมืองและอื่นๆ อาวที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงแขวงจำปาสักแก่สุมใส่หลายเวียกงานด้านกสิกรรมเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนก็หวังว่าจะให้ความรู้และความกระจ่างแจ้งแก่ท่านผู้ฟังผ่านไปแล้วเมื่อว่าถึงการพัฒนาเวียกงานกสิกรรมและเวียกงานอื่นๆเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่และเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเป็นสิ่งสำคัญหลายท่านผู้ฟังถ้าอยากประสบผลสำเร็จใดก็อื่นก็จงเริ่มปฏิบัติจากตัวเองซะก่อนมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเริ่มจากเวียกน้อยไปหาใหญ่สุดท้ายก็ประสบผลสำเร็จไปด้วยดีอ้าวตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการซะก่อน

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาส่วนระบบและลึกลางความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเบิกบานมื้อซืนกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปแล้วมาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้ปตูเมตูหลวงป้าอาของพวกเฮาก็จงเอาใจใส่สู่การผลิตข้าวนาปีเคียงคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าและเอาใจใส่รักษาสุขภาพร่างกายของพวกเฮาให้มีความแข็งแรงเพราะดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมถ้าร่างกายแข็งแรงก็อยู่ทางทํามาหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเจ็บอดๆแอดๆจังซี่ก็มีอุปสรรคก่อให้เกิดความทุกข์ยากฉะนั้นการเบิ่งแง่งร่างกายเป็นสิ่งสําคัญหลายพวกเฮาก็จงเอาใจใส่เบิ่งแง่งสุขภาพตนเองให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอด้วยความห่วงใยจากรายการพัฒนาส่วนระบบลึกๆลางความทุกข์ยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาในการดำรงชีวิตประจำวันพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
2: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: สบายดีบรรดาท่านที่รักแพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่92ออกข้างวันที่22เดือนมิถุนายนปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหมายเลข6โตและสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวล้าวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เฮ็ดเกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสำนักหน่วยบาลเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกากความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกากความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะเริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกากความพร้อมของอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสางลำนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่หน่วยในตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลสลากพัฒนา 5/45 แม่นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาลนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแม่นซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้หารางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถูกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2รางวัลละ5,263,158 กีบรางวัลที่3รางวัลละ 210,527 กีบรางวัลที่4รางวัลละ 11,053 กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ10,526,316 กีบนอกนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องถูก1หมายเลขต้องถูก1หมายเลขท้ายซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอปแฮปปี้545ด้วยความสมัครใจบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแมนหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐที่มีพลังบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายไปหวยพัฒนาทุกประเทศด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจ เก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการจะตั้งการออกเลขรางวัลแม่นร่วมศูนย์ยุติบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตของประเทศซึ่งในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM

0: ค่ะ5ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแม่นยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งทานสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ทานสะดวกคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดวางไว้อยู่บนน้องหับตามลำดับเป็นที่ยับห้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจากเจ็ดภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชนิดร่วมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านต่อไปขอเชิญพนักงานถือคันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่หนึ่งได้เก็บบัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่สองได้เก็บบัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้เก็บบัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้เก็บบัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้เก็บบัตรหมายเลข2และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละเนินตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละเนินตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และวันที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเงินเสริญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อความกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2ดำเนินกิจการหน่วยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนบนอารมณ์ของปฏิมาเสียงโชคจึงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมการเรียกเป็นการทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหอยสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐโดยการเก็บเอาเงินทุกจำนวนที่หมุนเวียนในท้องตลาดรวมต่อคือระบบการเงินธนาคารเชื่อมผู้ประกอบการประกอบความเชื่อแหล่สังคมและอีกหนึ่งก็คือลดความสับสนต่างๆที่บริษัทต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องรับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจนำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลแม้นจะได้ถือคันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บนห้องรับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรักเพื่อทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใช้อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบาลซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ ได้ให้เกียรติไปประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลไปจับหน่วยบาลและน้ำแปะวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่2หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่2การออกเลขรางวัลหวยเลข6โตแม่นการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสี่ยงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3เงื่อนไขในการรับรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีรอยลึกขีดขาเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่เมื่อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่เมื่อผักการราชการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยปานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอำนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่5ในขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่5เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทที่เหลือเพียงแต่2หน่วยบาทได้สลับกันไปมาอีกครั้งขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในเจ้าหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนองค์หับอยู่ที่ตำแหน่งลักสิบและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำหลักเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการในยกขันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทได้ตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ในเวลานี้หน่วยบาททั้ง6หน่วยบาทมันได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและทำการไขหน่วยบาทเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกได้รางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกได้รางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่92ออกข้างพันธีเสาสองเดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขหนึ่งห้าสามแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าสามแปดหนึ่งแปดเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขห้าสามแปดหนึ่งแปดห้าสามแปดหนึ่งแปดเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขสามแปดหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งแปดเลขสามตัวได้แก่หมายเลข818 818เลข2ตัวได้แก่หมายเลข18 18และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8หมายเลข8ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45ต่อไปเขาให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเชิญเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเชิญเชิญสลากพัฒนา 5/45 เลือกซื้อ5หมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นถูกรางวัลได้5รางวัลรางวัลที่1ถูกห่างหมายเลขมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม้นจะได้บวกเพิ่มส่วนจะแบ่งปันรางวัลตามตัวจริงสลากพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข25หมายเลข25รางวัลที่2ถูก4หมายเลขมูลค่ารางวัลละ5ล้าน 263,158 กีบรางวัลที่3มีรางวัลละ 210,527 กีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข38หมายเลข38รางวัลที่4รางวัลละ 11,053 กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ10ล้าน 526,316 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข26หมายเลข26นอกจากนี้สลักพัฒนา 5/45สามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขในการเริ่มต้น 1,000 กีบโดยที่เอาผลออกเดียวกับรางวัลที่1หน่วยที่4ได้แก่หมายเลข30หมายเลข30การเบิกจ่ายรางวัลสลากพัฒนา 5/45 1เกมเสียงแน่นใจรางวัลเดียวเท่านั้นเบาใจซ้ำซ้อนและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข2หมายเลข2ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่จะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่92ออกข้างวันที่22เดือนมิถุนาปี2566เลข6ตัวได้แก่หมายเลข153818 153818เลข5ตัวได้แก่หมายเลข53818 53818เลข4ตัวได้แก่หมายเลข3818 3818เลข3ตัวได้แก่หมายเลข818 818เลข2ตัวได้แก่หมายเลข18 18และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8หมายเลข8ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มิหาหมายเลขได้แก่ หมายเลข25หมายเลข38หมายเลข26หมายเลข30หมายเลข2ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยู่หัวตัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโศกดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแฟนทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังตื่มอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: มื่อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเพลงที่เกี่ยวพันกับแดนดินทินลาวเพลงประเภทนี้จะบ่ค่อยโด่งดังพอเท่าใดแต่ว่ามันมีความหมายหลายสำหรับคนที่หักเสื้อเพลงชาติหักบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองซึ่งความหักเสื้อเพลงชาตินี้สามารถแสดงออกได้หลายวิธีทั้งกงและกระทั่งอ้อมสำหรับคนที่มีความหักเสื้อเพลงชาติแล้วก็แน่นอนว่าพร้อมที่จะปกป้องและก็ส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติพร้อมในการเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมฮีดของประเพณีการนุ่งถือและการเข้าร่วมงานบุญต่างๆต่อกับคนอื่นต่อกับคนต่างชาติให้รู้ว่าเออนี่แหละคือความในใจของคอยที่จะบอกว่าคอยหักประเทศชาติ
1: เฉพาะคนละบางคนการแสดงออกถึงความหักบ้านเกิดเมืองนอนของตนนั้นผ่านการใช้ภาษาแม่อย่างถูกต้องและภาคภูมิใจปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการของรัฐอย่างเคร่งขรึมนอกนั้นความหักพื้นแผ่นดินของเฮายังแสดงออกผ่านการบริจาคการเป็นอาสาสมัครหรือการช่วยเหลือสังคมพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
0: ท่านที่หักแผงการหักดินแดนหรือว่าการหักแดนดินที่เกิดของบางคนยังแสดงออกผ่านการหักษาความสามัคคีในหมู่คณะหรือว่าในหมู่คู่ร่วมชาติบ่ว่าจะมีการยึดมั่นถึงความแตกต่างกันทางด้านฐานะนันดรหรือว่าฐานะหรือเรื่องของชนชั้นวรรณะหรือว่าชนเผ่าจังซี่เขาเจ้าก็จะบ่ถือสาหมายความว่าคนที่หักเสื้อแผงชาติแท้ๆแม่นฮักทุกๆคนบ่ว่าจะเป็นชนเผ่าใดอยู่ในชาตินั้นศาสนาใดหรือความคิดเห็นแบบใดแต่ว่าพร้อมเดียวกันนั้นเขาเจ้ายินดีในการปกป้องความที่ถูกต้องสอดคล้องเป็นธรรมและพร้อมกันปกปักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติเพลงทำอิฐจากรายการมื้อนี้ขอเสนอเพลงที่หลายคนอาจจะมักห้องมักฟังโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ50 60ปีเพราะว่าเพลงนี้แต่งขึ้นในสมัยต่อสู่กู้ชาติซึ่งผู้แต่งก็บ่ได้ระบุบอกว่าแต่งขึ้นในปีใดแล้วก็ผู้แต่งที่แท้จริงนั้นแม่นผู้ใดแต่ว่าเพิ่นเขียนไว้เพียงบอกว่าเพลงนี้แม่นทหารแนวหน้าเป็นผู้แต่งกับเพลงที่มีชื่อว่าแดนดินทินลาว

0: ท่านที่เคารพเพลงแดนดินถิ่นลาวที่ฟังผ่านไปเมื่อกี้หวังว่าหลายคนก็คิดเหมือนเนื้อในของเพลงนี้คือกันเพราะคนลาวเฮาบ่ต้องการให้ไผมาฮาวีในประวัติศาสตร์คนลาวที่มีความองอาจกล้าหาญในการตีต้านศัตรูผู้ยิ่งใหญ่และได้รับไสยชนะมาแล้วเช่นพวกจักรพรรดิล่าเมืองขึ้นฝรั่งจักรพรรดิอเมริกาเป็นต้นการที่เฮาสามารถเอาชนะจักรพรรดิใหญ่ที่สุดของโลกได้นั้นก็ย้อนคนลาวเป็นคนที่หักแดนดินถิ่นเกิดของตนเองพวกเฮามีความสามัคคีร่วมมือร่วมจิตร่วมใจเป็นอันเดียวกัน
1: การร่วมมือหรือร่วมสัมพันธ์มันหมายถึงการมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นหรือการเชื่อมโยงเข้ากันเฮ็ดเวียกร่วมกันช่วยเหลือกันและก็มีส่วนร่วมในสิ่งเดียวกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันพวกเขามีความภาคภูมิใจและก็มีความผูกพันมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดมีความผูกพันทางจิตใจอย่างลึกซึ้งการพัวพันบ่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะเฮาร่วมสัมพันธ์
0: และการเพลงดังในอดีตต่อไปนี้อยากเว้าคืนถึงเพลงหนึ่งที่ผู้ดำเนินรายการเคยได้ยินมาตั้งแต่จำความได้เป็นเพลงที่ครูมักพาห้องในห้องเรียนเป็นเพลงที่เว้าถึงความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเกิดเมืองนอนของเฮาเป็นเพลงที่พรรณนาถึงถิ่นฐานบ้านเกิดของเฮามีแต่ภูเขาเหล่าผาป่าดงพงไผ่ใหญ่กว้างมีเหมยมีกวางล่วงตามแคมเซและอื่นๆเพลงนี้สิให้เห็นถึงภูมิประเทศของลาวและสิ่งที่มีอยู่ในนั้นรวมทั้งมีคำบอกถึงผู้สายต้องเป็นคนเก่งกล้าสามารถปกป้องประเทศชาติจากภัยผ่านมารฮาวีและยอมเสียสละได้แดนแต่ชีวิตและเพลงนี้เคยนำเสนอออกในรายการมาก่อนแล้วครั้งหนึ่ง
1: เพลงที่ผู้ดำเนินรายการกำลังก้าวถึงอยู่นี่ก็คือเพลงลาวห่วมสัมพันธ์ซึ่งเป็นเพลงที่คำศรีสิริมโนธรรมเป็นผู้ให้เนื้อห้องและทำนองห่วมกับทองดีสุนทรวิจิตแต่งขึ้นประมาณปีค.ศ.1940หาปีค.ศ.1950เพราะว่าคนสมัยก่อนนี่บ่ค่อยจะจดจะแต้มที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีแต่ว่าจือได้เว้าต่อกันมาผู้ดำเนินรายการก็เลยไปหาข้อมูลมาแล้วก็เขาเจ้าก็เขียนไว้แบบนี้แล้วว่าระหว่างปี1940 1950นี่แหละเท่านั้นส่วนนักฮ้องคนทำอิฐที่ฮ้องเพลงนี้ก็บ่ฮู้ว่าแม่นผู้ใดคือกันสำหรับผู้ฮ้องเพลงนี้ที่ผู้ดำเนินรายการไปซอกหาว่าไผฮ้องแน่มีผู้ได้แด่ที่นำเพลงนี้ไปห้องก็เลยพบมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ห้องเฮียนศิลปะดนตรีที่นครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้ห้องแล้วก็บันทึกเสียงเอาไว้คือกันเมื่อหลายปีก่อนอาจารย์ท่านนั้นก็คืออาจารย์จันสุดาสุตะธรรมมาเป็นคนห้องมาฟังเบิ่งว่าเพิ่นจะห้องเพลงลาวห่วมสัมพันธ์นี้มวลขนาดใด

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านที่หักแผงท่านเคยได้ยินคำว่างดงามภูผานำมาซองใสเวียงใสประวัติศาสตร์ผ่าไหมซำใต้หินตั้งหัวเมืองหน่วยภูสามเสาคกเขาน้ำลินแผ่นดินวิรสนคำควรแล้วนี่เคยได้ยินบ่ได้ยินแล้วท่านคือว่าคำควรนี้เป็นคำควรของแขวงใดแต่คิดว่าเมื่อมีคำว่าซ้ำใต้เวียงใสอยู่ดังนั้นก็แน่นอนแหละก็คงจะฮู้ทันทีแล้วว่าเออฮู้แล้วแหละว่าคำควรนี่เป็นคำควรประจำแขวงหัวผันดังนั้นเพลงที่รายการจะก้าวถึงต่อไปนี้เป็นเพลงที่ติดพันกับแขวงนี้แต่อยากจะเสนอเพลงที่เกี่ยวกับสำเหนือซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ขึ้นกับแขวงนี้ย้อนว่าสำเหนือนั้นเปรียบเหมือนหน่วยแก้วมีประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ยาวนานและพิระอาถรรพ์

0: ่านที่เคารพเมืองสำเนือแขวงหัวพันเมืองนี้มีความสำคัญหลายทางด้านประวัติศาสตร์ของลาวโดยเฉพาะแม่นระยะเกิดมีสงครามเมืองสำเนือนี้แม่นติดพันกับเมืองเวียงไสเพราะเมืองเวียงไสก่อนนั้นแม่นขึ้นกับเมืองสำเนือจนกลายเป็นสำนักงานใหญ่หรือเขตที่มั่นที่สำคัญของขบวนการปฏิวัติลาวในระยะเกิดมีสงครามในอินโดจีนระหว่างปีค.ศ. 1953หาปีค.ศ. 1975เนื่องจากภูมิสันฐานเป็นภูดอยและมีถ้ำธรรมชาติหลายแห่งจึงเหตุให้สามารถใช้เป็นที่หลบภัยจากการทิ่มระเบิดอย่างหนักหน่วงของสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นใด
1: ท่านที่เคารพอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติลาวนั้นได้บันทึกไว้ว่าเริ่มแต่วันที่17พฤษภาคมปี1964เป็นต้นมากองกำลังอากาศของพวกจักรพรรดิอเมริกาได้ทิ่มระเบิดบุกโจมตีเขตปดปอยังนักนวงทั้งเว้นและกระทั้งคืนโดยเฉพาะที่เมืองเวียงไสซึ่งเป็นจุดใจกลางเป็นฐานที่ตั้งของสำนักงานแนวลาวฮักซาดเป็นกองบัญชาการและก็อยู่ที่นั่นมีการชี้นำนำพาภารกิจต่อสู้กู้ชาติจากแนวลาวฮักซาดหรือเป็นที่อยู่ของผู้นำสูงสุดของพวกเขาในสมัยนั้นบรรดาผู้นำแนวลาวฮักซาดแต่อาศัยอยู่ตามธรรมที่เป็นที่ตั้งบังระเบิดซึ่งในระยะมีการต่อสู้กู้ชาติศูนย์กลางแนวลาวฮักซาดได้ตั้งสำนักงานอยู่ในธรรมต่างๆอยู่ที่เมืองเวียงไสนั้นประมาณ150กว่าธรรมเพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานองค์การห้องหมอห้องเฮียนรวมทั้งโรงงานตำแผนจังสิเป็นห้านค้าแล้วก็เป็นบอนซ่อมแปลงอุปกรณ์ต่างๆและอื่นๆซึ่งระยะนั้นคาดการว่ามีประชาชนพลเมืองทหารดำรงชีวิตอยู่เมืองแห่งนี้บ่ต่ำกว่า 20,000 คน
0: ปัจจุบันแขวงหัวพันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมถ้ำอยู่เมืองเวียงไสเพื่อเฮียนฮู้เรื่องราวความเป็นมาและความอดทนของผู้นำและประชาชนลาวในสมัยสงครามได้เมืองสำเนือยังแมนเมืองเอกของแขวงที่มีภูมิสันฐานที่สวยงามและมีความหลากหลายทางด้านสนเผ่าอีกด้วย
1: ต่อไปนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเพลงที่ติดพันกับสำเนือเพลงนี้ผู้แต่งได้นำใช้ทำนองของการขับพื้นเมืองมาประกอบอยู่ในเพลงและว่าได้ว่าเป็นเพลงที่หลายคนมักหลายคนห้องแล้วก็มันอ่อนสอนแต่ว่าบางคนนั้นมักฟังอย่างเดียวโดยเฉพาะพี่น้องแขวงหัวพันเพลงนี้แต่งในปีค.ศ. 1974โดยเมนแสงจันทร์คำจันทร์เป็นผู้แต่งแล้วก็มีนักห้องหลายคนนำมาห้องหลายรุ่นหลายยุคหลายเขาเรียกว่าหลายรุ่นคนนำมาห้องต่อๆกันมาจนฮอดปัจจุบันนี้ในเพลงที่มีชื่อว่าสำเนือบ้านเฮา

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาไปจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถทับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยทางผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาประชากรขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้คณะกรรมการหัวมือลาวจีนขึ้นไว้สุกยู่เวียกงานอยู่ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเน้นหนักการพันขยายแถลงการหัวมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของพยาธิอีโบลาญี่ปุ่นประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับสาวต่างประเทศถึง5เท่าต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: โอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธมิตรหญิงลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดได้เรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธมิตรหญิงลาวสืบต่อถือสำคัญเอาใจใส่ต่อการปรับปรุงภายในคณะบริหารงานพรรคและบรรดาหน่วยพรรคหักฐานของตนให้ปลอดใสนักแน่นเข้มแข็งโดยเฉพาะการปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาวิธีเฮ็ดเวียกให้แท้ถึงกับตัวจริงเอาใจใส่ต่อการเคลื่อนไหวตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยตกลงเป็นหมู่คณะแบ่งความรับผิดชอบอย่างจะแจ้งให้แต่ละสหายในคณะพรรคมีการติดตามกวดกาประเมินความรับผิดชอบการเมืองของบรรดาสหายในคณะบริหารงานพรรคคณะหน่วยพรรคและสมาชิกพรรคเป็นปกติแก้ไขจุดอ่อนของบุคคลในคณะพรรคสมาชิกพรรคในแต่ละระยะให้เป็นรูปธรรม
2: พรรคนักแน่นพรรคปลอดภัยเก็บแข็งจริงสามารถนำพาพอพักน้ำผ้าด้วยเนี่ยพักน้ำผ้าด้วยแนวทางพักน้ำผ้าด้วยการหันแนวทางเป็นนาฬิกาพักน้ำผ้าด้วยการปลุกระดมมาส่วนเขาในการปฏิบัติแนวทางพักน้ำผ้าด้วยการจัดวางบุคลากรก็พักเขากำเนิดตำแหน่งที่สำคัญพักน้ำผ้าด้วยความเป็นแบบอย่างน้ำหนาของสมาชิกพรรคขันอยากน้ำผ้าได้ขันมันต้องปลอดใช้มันต้องนักแหน่มันต้องเข็มแข็งขันตัวนีออนเลยไปน้ำผ้าเจ้าชีวะอย่างเจ้าชีวะอย่างสองด่านมันติดพันน้ำกันเดี๋ยวนี้แม่นนี่เป็นเวียกมากที่ต้องเห็นแม่นทิศเทียนท่าที่ผ่าเขาเบาถือต้องอีกนี้และมีวิธีการมีมาตรการแต่พวกเขาก็มีบทเรียนอันนี้เสนอให้พวกเขาเบิ่งขึ้นปวดขึ้นคัดไปตามทีมันจริงเห็นแต่อยู่ในเงื่อนไขใหม่ควบปลอดใสควบนักแน่นควบเข้มแข็งแต่ต้องไปเบิ่งอย่างละเอียดต้องเบิ่งอย่างลึกซึ้งอีกนี้
1: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเรียกร้องให้เอาใจใส่บำรุงก่อสร้างพนักงานสมาชิกแม่หญิงซึ่งเป็นเวียกงานที่เป็นคอกุญแจและเป็นต้องสู่สำคัญในทุกระยะของการปฏิวัติก็คือภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นอันตัดสินผลสำเร็จของการวางแผนและจะตั้งปฏิบัติแนวทางการเมืองของพรรคนโยบายของรัฐขณะพรรคต้องเพิ่มทวีการตีราคาเลือกเฟ้นพนักงานให้เป็นปกติและเข้มงวดกว่าเก่าเคียงคู่กับการปรับปรุงกงจัดให้เข้มแข็งนับตั้งแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นให้เป็นระบบครบสุดเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การปฏิบัติพระราชบัญญัติของตนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
0: กองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปี2021-2025และทิศทางแผนการ5ปี2026-2030ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นจัดขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับเป็นประธานของท่านบวกคงนามวงศ์รัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าองค์การเทียบเท่าขั้นศูนย์กลางรองหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงหัวหน้าห้องว่าการห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่านครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงในทั่วประเทศพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรภายในห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมท่านบวกคงนำมาวงกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะได้ร่วมกันตีราคาอย่างรอบด้านต่อผลสำเร็จขอคงข้างบทเรียนที่ถอดถอนได้จากการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในระยะ5ปีผ่านมาโดยเฉพาะการจะตั้งปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่เป็นเสนาธิการเป็นใจกลางประสานงานเป็นผู้บริการรับใช้แก่รัฐบาลคณะนำของบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าและการนำของนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงพร้อมนั้นจะได้พร้อมกันกำหนดทิศทางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสืบต่อยกระดับคุณภาพของเวียกงานใน5ปีต่อหน้ากองประชุมยังจะได้รับฟังการเผยแพร่บรรดานิติกรรมและบทประกอบคำเห็นจากบรรดาแขนงการจำนวนหนึ่งเป็นต้นห่างบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปี2021-2025และทิศทางแผนการ5ปี2026-2030เผยแพร่ข้อตกลงว่าด้วยระเบียบและกลไกเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุทธิสิบฉบับเลขที่29/ย

0: ั้งยิ่งพร้อมกันนั้นพวกเราจะได้พร้อมกันกำหนดทิศทางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อยกสูงคุณภาพของเรียกงานห้องอากาศให้มีคุณภาพสูงกว่าเก่าเอามาสูงของพวกเรายังจะได้มีการเผยแพร่เกี่ยวกับระเบียบการและกลไกเฮดเรียของรัฐบาลสุทธิสิทธิ์ตามแบ่งงานระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีตามแบบความรับผิดชอบพระบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าเพื่อนหลงซวยและคนร่วมกันและบรรดาแพร่ทางแบบฟอร์มของทางระเบียบการและกลไกเฮดเรียของบรรดาคะแนนการคณะกรรมการปกครองและคนร่วมกันและแพร่ทางแบบฟอร์มของทางรายงานสภาพที่ประเด็นของคณะการและท้องถิ่นและจะได้รับฟังการมีความคิดความเห็นของต่างหน้าห้องประการสุดกำพักต่างหน้าห้องประการสำนักงานประธานประเทศต่างหน้าให้แก่ห้องประการสถานศึกษาต่างหน้าให้แก่กระทรวงการเงินและต่างหน้าให้แก่บรรดาห้องการและความร่วมมือกันบรรดาแฟนจำนวนหนึ่ง
1: ท่านบุคคลนำวงกล่าวตื่นว่ากองประชุมยังจะได้รับฟังการนำเสนอบทเรียนประสบการณ์และความชำนาญในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานห้องประการจากอดีตการน้ำขันสูงพิเศษในตอนท้ายของการดำเนินกองประชุมครั้งนี้แม้จะได้รับฟังการโอ้ล้มและให้ทิศซี่นำจากท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเข็มซี่ทิศเนียงทางให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานห้องประการโดยเฉพาะการเป็นเสนาธิการประสานงานและบริการรับใช้การนำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
2: วันที่17มิถุนายนท่านนางเสงเดือนไซยโซนรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้นำพาคณะเข้าพบปะเฮ็ดเวียกร่วมกับท่านนางบุษดีธนะเมืองรองประธานศูนย์กลางในลาวสังสาพร้อมด้วยคณะการพบปะครั้งนี้เพื่อเน้นใส่สุขยู่ส่งเสริมและผันขยายการหัวมือลาวจีนที่ติดพันกับโครงเขตเวียกการของศูนย์กลางในลาวสังสาพร้อมทั้งคุ้นคั่วทายเฮงในการยัดเยงการช่วยเหลือจากจีนในต่อหน้าโอกาสนี้ท่านนางบุษดีธนะเมืองได้เน้นหนักถึงพระบุตรบาทสิทธิและนาทีอันสำคัญของศูนย์กลางในรัฐสังสาสในการเป็นแกนกลางเต้าโฮมความสามัคคีปวงชนควบคู่กับการทูตเพื่อหัดแน่นสายพันธุ์หัวมือลาวจีนศูนย์กลางในรัฐสังสาสได้เคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าในการเสื่อมโยงวัฒนธรรมและสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างประชาชนสองชาติโดยผ่านองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมมิตรภาพลาวจีนและสภาที่ปรึกษาการเมืองทั่วประเทศจีนพร้อมนี้ท่านนางเสงเดือนเซยโซนมีคำเห็นสื่อสู่ต่อพลบุตรบาทของในลาวสังสาสว่าเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ตัดขาดบ่ได้ในระบบการเมืองของลาวโดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนนำเฮ็ดหน้าที่อันมีเกียรติในการเต้าโฮมความสามัคคีประชาชนลาวบรรดาเผ่าศาสนาสั้นคนเข้าร่วมภารกิจปกป้องชาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินอกนั้นท่านรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนยังได้รายงานผลการติดตามท่านประธานประเทศเยี่ยมยามจีนทางเศรษฐกิจในต้นเดือนมิถุนายนซึ่งฝ่ายจีนได้ห่วมทุนช่วยเหลือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ลาวในนั้นมีทุนฝึกอบรม 3,000 ทุนในใส่การฝึกอบรมความรู้ให้แก่พนักงานรัฐกรและภาคธุรกิจของลาวในการไปทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่จีนและทุนการศึกษา 10,000 ทุนเพื่อสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาลาวไปเรียนต่ออยู่จีนสำหรับแผนการช่วยเหลือการศึกษาในครั้งนี้จะเริ่มจะตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนับแต่ปี 2028 เป็นต้นไปเพื่อพันขยายทิศทางการหัวมือดังกล่าวให้ปรากฏผลเป็นจริงคณะน้ำห้องการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้ลงเลิกแนะนำเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการค้นคว้าเพื่อเสนอขอโครงการหัวมือส่วนเหลือจากจีนโดยจะเน้นใส่โครงเขตการหัวมือด้านเวียกงานศาสนาชนเผ่าและการหัวมือกับ3องค์การจัดตั้งมหาชนการสร้างอาชีพควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้แก่บุคลากรของศูนย์กลางในรัฐสังสาสซึ่งการหัวมือดังกล่าวจะสุมใส่หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาระยะสั้นทั้งอยู่จีนและภายในประเทศให้เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสังคมและวิชาการเพื่อให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่า
1: ปัจจุบันหลายประเทศในภาคพื้นอาเซียนได้มีมาตรการเฝ้าระวังเชื้อพยาธิอีโบลาเป็นต้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองดร.พรประดิษฐ์สังสัญญาราชหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขไหหัววันที่

0: 6พฤษภาคมผ่านมาผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการต่อการระบาดของพยาธิอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขตามกฎระเบียบสากลด้านสาธารณสุขอยู่ประเทศกงโกมีกรณีติดเชื้อได้รับการยั่งยืนแล้วทั้งหมด515กรณีเสียชีวิต91คนประเทศอูกันดามีผู้ติดเชื้อ19กรณีเสียชีวิต2คนสำหรับภาคพื้นอาเซียนหลายประเทศได้มีมาตรการเฝ้าระวังเป็นต้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองสำหรับกรมควบคุมพยาธิติดต่อได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกและคณะกรรมการเกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของเชื้อพยาธิอีโบลา
1: การระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ในทวีปแอฟริกาอยู่ในภาคพื้นเอเชียของพวกเฮาก็ถือว่าหลายประเทศก็มีมาตรการเฝ้าระวังเป็นต้นแมนผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองต่อสภาพการดังกล่าวกรมควบคุมพยาธิติดต่อของพวกเฮาก็ได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกพร้อมทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็ได้ประชุมกันเพื่อวางมาตรการและประเมินความเสี่ยงซึ่งเห็นว่าประเทศลาวของพวกเฮานี่ยังมีความเสี่ยงต่ำฉะนั้นถึงว่าความเสี่ยงต่ำแต่พวกเฮาก็จะต้องได้วางมาตรการห้องหับโดยมีมาตรการแนะนำผู้จะเดินทางไปเขตเสี่ยงจะต้องรายงานตัวให้แก่ทางกระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่เดินทางมาจากเขตเสี่ยงก็ต้องได้เฝ้าระวังตนเองถ้ามีอาการที่สงสัยหรือว่ามีอาการที่เจ็บเป็นต่างๆภายใน21วันก็ให้แจ้งทางกระทรวงสาธารณสุขของพวกเฮาเพื่อวางมาตรการควบคุมและเป็นปัวให้ถูกต้องตามมาตรการ
0: ดร.พรประดิษฐ์สังสัญญาตให้ฮู้ตื่นว่าพยาธิอีโบลาเป็นพยาธินึงที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนและเป็นเชื้อพยาธิที่ติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสเนื้อเมือกหรือน้ำขับล่างที่ออกจากร่างกายของคนและสัตว์ที่ติดเชื้อสำหรับผู้ติดเชื้อพยาธินี้อาการเริ่มต้นแม้นเป็นไข้ไอถอกท้องและมีหลายอาการที่เกิดขึ้นบ่ชัดเจนซึ่งอาการดังกล่าวพาให้เกิดมีเลือดไหลและเฮ็ดให้เสียชีวิตอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อพยาธินี้สูงถึง50-90ส่วนร้อยขณะนี้ท่านผู้ไม่เกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับสาวต่างประเทศถึง5เท่าโดยวีซ่าแบบเข้าประเทศครั้งเดียวจะเพิ่มขึ้นจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนสกุลเงินญี่ปุ่นส่วนค่าธรรมเนียมของวีซ่าแบบเข้าออกประเทศหลายครั้งจะเพิ่มจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากต้นทุนการดำเนินการกวดค้นเข้าเมืองและค่าบริการวีซ่าเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันภาวะเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของเงินเยนเฮ็ดให้รายได้จากค่าธรรมเนียมวีซ่าบ่สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นท่านโทชิมิสึโมเตอิรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ถือเป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าครั้งทำอิฐนับตั้งแต่ปี1978อย่างใดก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นเชื่อมั่นว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในครั้งนี้จะบ่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในระยะสั้น
0: ตามข่าวต่างประเทศองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกเตือนว่าการยุติช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการพัฒนาจากประเทศต่างๆในโลกจะส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมเชื้อไวรัส HIV ในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกซึ่งเป็นภาคพื้นที่ประสบกับการระบาดของเชื้อไวรัส HIV หลายเป็นอันดับที่2ของโลกโดย 76 ส่วนร้อยของการใช้จ่ายด้านการป้องกันเชื้อ HIV ในภาคพื้นแห่งนี้ยังคงอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกเฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกแบบวางเป้าหมายและการบริการสุ่มสนสำหรับกลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อการสนับสนุนจากประเทศต่างๆลดลงปัจจุบันภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกมีผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ประมาณ7ล้านคนในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 280,000 คนและมีผู้เสียชีวิตจากพยาธิเอสประมาณ 120,000 คนขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัส HIV ในหลายประเทศเช่นฟิจิฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินีขยายกว้างไวที่สุดในโลกที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและอัมไพวันวงศ์อมทนอ่าน

อันว่าส้มสำเสื้อแนวหนอนามหญิงส้มที่กายใจนางพำเพียงความฮู้สินทำพร้อมของหญิงบ่ปะปล่อยบริสุทธิ์สื่นซอยเสมอแก้วหน่วยมณีสอบแล้วสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงพบกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงอีกตามเคยมาพร้อมกับข้อมูลซื่นฝากตอนให้เพื่อนมิตรรายการอยู่ทางบ้านหลายท่านอยู่ในระยะเดินทางไปมาในยามค่ำคืนระมัดระวังกันเนาะโดยเฉพาะไปใกล้มาไกลขึ้นเหนือลงใต้แต่ว่าสำคัญที่สุดเป็นเมาแล้วอย่าขับเด้อเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุเราเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงสำหรับค่ำคืนนี้มันได้นำเอาบทกาบกลอนมานำเสนอต่อให้เป็นข้อมูลซื่นแก่เพื่อนมิตรรายการทุกท่านก่อนทำอิฐที่จะเสนอนั่นเป็นกลอนเขียนจากสายเซลำเผาขอฝากเป็นข้อมูลซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในบทกลอนมีสื่อว่าคนธรรมดาเกิดอยู่บ้านเขตป่าในดงพ่อลูกมาแต่งครัวกินข้าวมือครัวผ้าบ่ายเอาดวงเกี่ยวเดินมุ่งหน้าไปพ่อมูควายพอหอดแล้วเขตทงนาเหลืองผูกมัดควายอยู่ถึงโพนน้อยเอาแพร่โป้งพันหัวบังแดดมือเกี่ยวเข่าปากห้องทรงลำคมเกี่ยวตองก่อเข้าคาดเป็นกำจับมาโหมพาดเรียนพอห้อยสมควรแล้วตาเวนตั้งเทียงไปเบิ่งตอนป่าข้างอยู่หลายจับคอดุกมาเสียบเป็นโตเอาเกลือโหยคิดอยากกินปิ้งป่าขาวน้อยสุ่มมันถึกลีเอาเห็ดส้มเขือน้อยผิกโหยกินอิ่มท้องยุดผักเอาเฮงนอนเถียงนาหมู่กาวอนห้องลมผัดต้องเย็นดียามเทียมแดดแก่กาแห้งขึ้นกลัวหลังพ่อลุกขึ้นน้ำสวยคักสีตาเหมือนใสเบิ่งไปหน้าควงจับเอาส้มมาขามกัดตื่มตาหญิงแจ้งกินส้มแก้วเกลือตาแจ่มแจ้งลงทงนาเหลืองไปเขียนควยแรงดีเศร้าสนล้มไปน้ำหนองนาลงอาบกับผูกไว้เศร้าส้นห่มแก่

0: าแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้ย่อมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
2: ้บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

เอาบทกรคนธรรมดาพร้อมเสียงเพลงฝากให้กับเพื่อนมีรายการเป็นคนธรรมดามาดาอยู่ทางบ้านนอกคอกนาพุ่นแหละเขตบ้านป่าคาดอนเพื่อนว่าพอเตลูกตื่นมานี่กะแต่งอยู่ครัวกินแล้วกะพุ่นแหละบ่ายเอาผ้าเอาเกลียวเดินมุ่งหน้าไปสู่ทงไห่ทงนาพุ่นว่าสั่นปลูกผูกควายไว้แล้วกะเกลียวเข้าโอ้ยมีความสุขไปหลายทั้งเกลียวเข้าแด้ทั้งห้องเพลงไปนำเพื่อนว่าเอาฝากเป็นความสุขมื้อสื่นเด้ออันนี้แหละเพื่อนว่าความสุขเนาะอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของเฮาก็มีความสุขได้เข้าสู่บทกลอนต่อไปซึ่งเป็นกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เป็นผลงานการเขียนของลูกดอนกระเด็นมอบเป็นความสุขมื้อสื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านฟังแล้วมีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีบทกลอนมีชื่อว่าดอกหญ้าในเมืองหลวงคนที่ไก่ภาคบ้านมาแต่เหย่าวัยเหมือนนกขาดมารดาอยู่ดงดอนไม้เปรียบดังมัดสาเสื้อในทะเลกว้างใหญ่ดงหญ้าก๊กต่ำต้อยอยู่ป่าปูนใหญ่กวงสีสูงได้บอนจังใดเพาะหวาพืชขาดน้ำทั้งสว่างแสงสีขาดคนอุปถัมภ์เบิ่งแยงแรงเศร้าขาดความอาลีเอื้อจิตใจเพื่อเพได้แต่ใจแก่นกล้าบอกตัวเองทุกมือยืนสู้บ่ถอยเหี้ยมนิเสียนยากแค้นเนียนอังในอุลาเหี้ยมเดย้อนว่าไก่มารดาพ่ออ่าวอาป้ามาศึกษาอยู่เมืองกวงเอาดวงเข้ามาเสียงคือดังเหือขนาดน้อยบุทะเลใหญ่ขึ้นฟองแก้งแข้งหูแสนกันดานยากแค้นเดินพาอุปสรรคบทจักนักหรือเบาพาฝนลมแรงเพิ่นหวาเปียบเหมือนแห้งบินแห้งลมบ่สวยคันว่าลมบ่สวยอยู่บินได้แม่นบ่แห้งดอกหนาเหี้ยมนี่เปียบดอกหญ้าในป่าปูนเหล่าสีบ่งามคือเขาดังจิกดำด่วนซ่อนทั้งบ่มีกลิ่นเศร้าหอมหวนมวนดอกก๊กผัดเตี้ยต่ำต้อยเพียงด้ามดังดินถ้าหวาคว้มหวังยังบ่สิ้นเพเจือนทลายหักชีวิตเหี้ยมยังมีสู้ไปบ่มีท้อเห็นว่าพักห่มเฮียนแคมส่วนอย่าเฝ้าย่ำลายเด้อบาดว่าพอฝุ่นน้ำยังสิปีนโป่งใบถึงว่ากกต่ำเตี้ยบ่สูงส่งดงเขาก็ตามหนาพอใจในเฮามีที่ตนกระทำได้วันนี้อุกอังเศร้ามือต่อไปยังจะซื่นวันนี้เฮาต่ำเตี้ยวันต่อไปกระโดดขั้นสูงได้ดัง

อาวุธก่อนจากลูกโดนกระเด็นเพิ่นให้ซื้อว่าดอกหญ้าในเมืองหลวงคนที่ไก่ภาคบ้านมาตั้งแต่ยังน้อยเพิ่นว่าเหมือนดังนกขาดมารดาว่าซั่นอยู่ในโด่งด่านดาวพุ่นแหละแต่ว่าก็มีความตั้งใจเพราะว่าย้อนความยุ่งยากแค้นนี่แหละจึงได้จากมารดาเพื่อว่าไปศึกษาอยู่ทางเมืองกวงแต่ถึงจังใดกะยาจะเอาใจใส่ในการศึกษาหำเฮียนแต่ขอบอกว่าเห็นว่าพักห่มเฮียนแคมทางจะเฝ้ายำเพิ่นว่าบาดว่าพอฝุ่นน้ำยังสิปีนโป่งใบเนาะเอาเฮียนจบแล้วมีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเนาะรับฟังก่อนต่อไปจากกุหลาบเมืองใต้เพิ่นขอฝากก่อนนี้เป็นความสุขเด้อมิตรรายการอยู่ทางบ้านโดยเฉพาะก็แม่นฝากไปทางเมืองสุขุมมาบ้านเกิดของข้าพระเจ้าเองว่าซั่นขอมอบให้มิตรรายการอยู่ทางนั้นเพิ่นว่าติดตามรับฟังมาโดยตลอดสำหรับบทก่อนเพิ่นมีชื่อว่าคอยน้องก้องต้นหมักหยางอดีตหลังยังเจอได้เค็มป่าหัวดอนตอนไปเก็บหมากหยางห่วมนาข่าวนั้นสัญญากันกับอ้ายดินสลายบ่ปีนเปลี่ยนจบสิ้นเหียนนัดไว้ส่งเฮานั่นสิแต่งดองวานาอ้ายก็คอยอยู่ท่าตามนัดสัญญาจะกลับมาหัวดอนบอนสองเฮาเคยเว้ายิ้นหมู่เขาขานเอิ้นแฟนเฮาบ่คืนทินบ่คืนมาแหว่บ้านนางบ่ต้านโตสายเหตุใดเนาะนาดลาคือบ่คืนมาคำสัญญาเจ้าลืมหลงอยู่ห่มกกอย่างแล้วเฮ็ดให้สายมีเป้วสู่กามองมนคนน้องคนเปลี่ยนปีนสัญญานี่หักบ่จริงย้อนว่าหญิงอย่างน้องลืมข่าวก่อนสัญญาป้าหมักอย่างแถวหัวโดนอยู่กลางของวังกวงมีคนควงดีแล้วเลยลืมไหลปะปอยหักเคยหวานดังน้ำอ้อย

บทกรจากกุหลาบเมืองใต้เพิ่นให้ซื้อว่าคอยน้องก้องต้นหมักหยางเพิ่นว่าอยู่ทางเมืองสุขุมาบ้านเกิดของเพิ่นมีต้นหมักหยางว่าซั่นแต่อดีตตอนยังน้อยพุ่นล่ะแต่ว่าปัจจุบันบ่ฮู้ว่าสิมีหรือบ่ว่าซั่นเนาะเพิ่นคิดถึงอดีตเพิ่นเลยเขียนเป็นบทกรมาผ่านรายการก่อนและเสียงเพลงในค่ำคืนนี้ฝากให้กับมิตรรายการอยู่ทางบ้านเนาะขอบใจหลายๆก่อนต่อไปจากดอกซ่อนดอนโขงนี่เป็นก่อนคัดจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่เนาะฝากให้กับมิตรรายการทั่วประเทศขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานบทก่อนเซอร์วาสิ้นฝนต้นหนาว

ออกพรรษาผ่านพ้นอากาศเปลี่ยนฤดูกาลสูญสิ้นสายฝนลินเปลี่ยนหนาวแทนหม่องฝนมีกายหายหน้าย้อนตกมาหลายพิเศษเจ็ดแขวงกลางและใต้ถือภัยให้จากฝนแม่งเมื่อพ้นผ่านข้ามฝนหีบพายหนีผิดไปลี้ทางใดหนอมิดปานหอยไข่ปะให้หนาวสอยไส้รอเวลาท่าโอกาสปล่อยลมหนาวส่งให้เหนือใต้ค่อยค่อยเย็นเฮ็ดให้นาทงกวงดำนาตาวผิดหวังต้องเอื่อยอิงนาแสงเพื่อผลิตคืนได้ปัวแปงหอยแผ่ซ้ำจากนาปีท่วมแกงเสียแห้งถีบปลูกเลี้ยงไปนำน้ำจากฝนสู้สนทนต่อสู้ให้พ้นทุกข์อึดหิวลมหนาวมาวอยๆคอยสูญแสงเนื้อเพื่อปัวแปงควมห้ายให้กับดีผลิตลื่นสาวนาขันแข่งสู้หนาวห้อนบ่หวั่นไหวธรรมชาติโหดห้ายขยายพูดหายยนะมนุษย์เหลียวเห็นคุณสั่งสอนเฮียนฮู้บ่ควรเคนขาย่านอดทนสู้ต่อลมหนาวผัดสะบันน้ำหนาวสั่นสะท้านสาวนาสู้บ่ถอยสู้เด้อ

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

อาดอกซ่อนโดนโค้งสิ้นฝนต้นหนาวเมื่อออกพรรษาและก็อากาศฤดูกาลเปลี่ยนไปมีสายลมเย็นๆผัดมาเนาะโดยเฉพาะมันอยู่ทางภาคเหนือคงอากาศเย็นอยู่กว่าทางนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าแขวงอื่นๆเนาะเอาเป็นบทกลอนที่มอบเป็นคนสุขุมสื่อในกับเพื่อมีรายการอยู่ทางบ้านหาฟังกลอนต่อไปจากลาวันเด่นสองคนบทกลอนของเพื่อนมีสื่อว่าสวรรค์คนบ้านนอกดวงอาทิตย์หลับขอบฟ้าณพาเสื่อมสูญแสงแง้งดูพงไพรพนาเรียบหอมเข่ากวงเห็นเป็นลวงหย่ายั่งสูงสันสลับสอดขุนเขาเกี้ยวกอดไว้กวมกุ้มกายกันเนืองนั้นเสียงนกห้องจิกจอกจอแจบินเป็นแพเรียงลายอวยกับงูโคมบุ้งบูกคืนเหือนเข้าคับขานเสียงทรงวงวงกลางด่านดาวคว่ำมืดเข่าคุกคามบ้านนายามคำคอยซ้อยซื่นมีเสน่ห์สายลมเพลโพยผัดกระทบคีงเย็นจอยว้อยกระแสลอยริ้วใบตองตีงแกวงเห็นภาพผืนบอนบั้นฐานห้องทินนาหยิบหยับมาหม่อไก่บินเวินเวหาดูเลี้ยวแสนงามตาซึ่งสมใจซอยมวนหมู่เมงหิ่งห้อยทะยานลมลอยลองเป็นละอองหยิบเลื่อมงามล่ำลื่นเหลือเนมขึ้นเมือฟากฟ้าจันทาส่องแสงสีดูดีดวงดาราเป่งประกายลายล้อมเหี้ยมหนังทรงแสมเนื้อเลื้องใจซ้อยซื่นยามกลางคืนค่ำคอยสวอยเม่งมวนใจหาเด่นใดจะเทียบเท่าทานทินดินนาสุขอุลาสำลานเมื่อยกายใจปื้มยินดียัดยืนสู้เด่นสวรรค์บ้านป่าบ่เคยคิดต่ำต้อยเกิดเป็นคนบ้านนอกสันหลังเสื้อ

อาสวรรค์ของคนบ้านนอกเป็นบทกลอนจากละวันแดนสองคอนอยู่ทางบ้านนอกขอกนากะพอใจอยู่กับธรรมชาติกะมวนไปเนาะฟังเสียงนกเสียงหนูห้องกะเป็นเทสะอ่อนแล้วก็มีความสุขอยู่กลางดงพงไพอยู่ตามทงไฮทงนาว่าจังซั่นเนาะเอามาแหววเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วคงสิได้มาลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงขออวยใส่พรความสุขโชคดีมีเงินใส่ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสุขสันต์

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: สบายดีแพง
3: สบายดี
2: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
2: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
3: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
2: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
3: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากรมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.เมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์ในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้หลายคนก็ยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่โดยเฉพาะกระเมนเจ้าหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆหรือที่ว่าเฮ็ดเวียกตามโครงการจังซี่เนาะบ่ว่าจะเป็นการขุดค้นบ่แห่บ่คำบ่ท้องหรือโครงการอื่นๆเพื่อตอบสนองกับหน้าที่เวียกงานเนาะก็ต้องมีการสลับสับเปลี่ยนกันมีกะมื้อเว้นมีกะมื้อคืนแม่นบ่ถ้าว่าเฮาเฮ็ดตั้งแต่กะมื้อเว้นจังซี่มื้อคืนบ่เฮ็ดมันก็เวียกงานของเฮาอาจจะบ่ท่วงทันกับเวลาที่เฮากำหนดดังนั้นเนาะเรื่องเวียกเรื่องงานจะปฏิเวนติขึ้นมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปและทางรายการของเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้เนาะสำหรับผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยามค่ำยามคืนแบบนี้หรือว่าผู้ที่เดินทางขับรถไปเวียกไปงานก็เช่นเดียวกันเดินทางไกลเดินทางไกลก็ขอให้มีความปลอดภัยหรือผู้ที่ว่าอยู่ในเฮือนในศาลพักพรเกี่ยวข้าวรับข้าวนอนก็ขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขเนาะและตอนต้นรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสกอร์และอย่าต่อไปเขาจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทึนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
2: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าทีขังน้ำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
3: เถียงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

คุณสุขความเบิกบานมังซืนเป็นเสียงพิงเสียงขับเสียงลามฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าเอาอาน้องนุ่งลูกหลานของเฮาได้รับฟังกันผ่านไปท่านผู้ฟังที่หักแพงก็คือเฮาฮู้นำกันแล้วว่าวันที่1มิถุนาของแต่ละปีแม่นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและในปีนี้ก็แม่นใกล้ๆจะมาฮอดแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีที่หลายผู้หลายคนเฮาเนาะมีการกาเกียมเบียไม้ไว้ปลูกในวันที่1มิถุนาแต่ว่ากายวันที่1มิถุนาหรือว่าบ่ทันฮอดวันที่1มิถุนาก็แม่นสามารถปลูกได้บ่จําเป็นต้องว่าถ้ามือบันปลูกต้นไม้ก็ได้เนาะเฮาปลูกหลายยิ่งเป็นการดีเพราะว่าในระยะนี้ก็ฟ้าฝนสุรทาก็ตกลงมาซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีเหมาะแก่การปลูกต้นไม้เขาสามารถปลูกได้ทั้งต้นไม้กินมากหรือว่าต้นไม้อุตสาหกรรมเนื้อที่ที่ว่างเนาะเขาก็หาโอกาสพาลูกพาหลานของเขาในวันพักวันพรวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะไปปลูกต้นไม้เพราะว่าวันที่1มิถุนานอกจากจะเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วก็กงกับวันเด็กน้อยสากลเติมอีกดังนั้นเนาะก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุชนก็คือทั่วสังคมได้เห็นความสำคัญของป่าไม้การปลูกปักรักษาการพัฒนาและการนำใช้ป่าไม้ตามทิศสีเขียวและยืนยงป่าไม้ยังได้ประกอบส่วนอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาแขนงการกสิกรรมและป่าไม้ติดพันกับอุตสาหกรรมและการบริการและการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเส้นวาเคลื่อนไฟฟ้าน้ำตกเนาะอ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตกสิกรรมการผลิตเป็นสินค้าการคมนาคมขนส่งขุดค้นทรัพยากรป่าไม้และเครื่องป่าคลองดงแบบยืนยงซึ่งมันก็ได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่า

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาฟังเห็นอยู่บ่น้องตอบฟังเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำและก็มีข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเรานำเสนอให้ท่านได้หับฟังผ่านไปกลับมาในระยะนี้เนาะเราจะนำเอาสารานะฮู้ดีๆที่มีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังตื่มอีกและสารานะฮู้ที่จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังในมื้อนี้นั่นก็คือดื่มน้ำผักช่วยเสริมสร้างเฮธาตุในการฟื้นฟูร่างกายในน้ำผักเนาะจะมีสารเฮธาตุที่ช่วยฟื้นฟูการเฮ็ดเวียกของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและก็ยังช่วยให้การเฮ็ดเวียกของ5ระบบคือระบบการดูดซึมระบบทางเดินหายใจระบบการไหลเวียนของเลือดระบบภูมิคุ้มกันและต่อมไทรอยด์ส่วนประกอบจะมีผักกาดนา2ใบสำหรับผักกาดจะนำเป็นสนิทใดก็ได้เนาะและก็จะมีผักเซเนอรี่1ต้นมากเล่นใหญ่1หน่วยผักบัวหัวใหญ่1หัวเนาะแล้วกระพาเป็น4ส่วนรายการน้ำผึ้งนี่2บวงกาเฟน้ำมักนอดหรือว่ามักหนาว1หน่วยแอปเปิ้ล1ส่วน2หน่วยรายการน้ำสะอาดนี่2จอกวิธีปรุงแต่งก็แม่นล้างส่วนผสมทุกอย่างให้สะอาดแล้วปะไว้ให้เสด็จน้ำจากนั้นเนาะก็แม่นนำเอาทุกอย่างนี่ลงไปในเครื่องปั่นยกเว้นแต่น้ำผึ้งกับมักหนาวเนาะปั้นให้เข้ากันจนละเอียดดีแล้วจึงนำมาใส่น้ำผึ้งและมักหนาวปั้นอีกเทื่อหนึ่งและกระทอกใส่จอกแล้วดื่มทันทีเพื่อจะบ่เสียคุณค่าทางอาหารเนาะอันนี้ก็เป็นสารานะฮู้ดีๆที่ทางรายการของเฮานำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังเพื่อว่าหลายคนเนาะอยากจะนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตนเองก็แม่นสามารถที่ว่าเหตุใดเนาะเพราะว่าคนเฮาต้องซอกหาสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเฮา

1ชั่วโมงสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเฮาผ่านไปมาฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้อีกตื่มโดยเฉพาะเกี่ยวกับการบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันนี้เนาะข่าวขาวนี่บ่จำเป็นต้องว่าถ้าเบิ่งอยู่ในโทรภาพหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนาะสามารถเบิ่งได้อยู่ในมือถือของเฮาเองเพราะว่ามันจะติดโตของเฮาตลอดเวลาบางคนนี่มือหนึ่งนี่ท่านผู้ฟังตั้งเท่าใดเทื่อต่อ1ชั่วโมงเนาะที่ว่าเบิ่งโทรศัพท์บ่ว่าจะเบิ่งข่าวบ่หรือว่าเบิ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆนี่ก็แม่นใช้โทรศัพท์มือถือเบิ่งแต่ว่าบางคนเนาะก็แม่นใช้ในสิ่งที่ว่ามันเอื้ออำนวยความสะดวกนี่ไปในทางที่บ่ดีก็คือสร้างเพศปลอมขึ้นมาเพื่อตัวเหยื่อลอกลวงเฮ็ดให้ผู้ที่ว่าฮู้เท่าบ่ถึงการไปลงเสื้อบ่ว่าจะเป็นการสร้างเพศปลอมของสำนักข่าวหลายๆบ่อนเนาะเพื่อมาตัวเหยื่อลอกลวงเพื่อสร้างความปั่นป่วนในสังคมบ่ว่าจะเป็นข่าวคนหลักเด็กน้อยบ่หรือว่าข่าวนั่นนี่ทิ้งที่บดีที่เป็นผลลบต่อสังคมเนาะก็แม่นได้สร้างขึ้นมาบางคนนี่ก็ไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์หรือว่านำข่าวนั้นไปเว้าไปว่าต่อเนาะก็กระจายเป็นวงกว้างเฮ็ดให้สังคมนี่แตกตื่นย้านกลัวบางเพศก็แม่นสร้างขึ้นมาเพื่อใส่ให้ป้ายสีเฮ็ดให้สังคมนี่บ่มีความสงบสุขหรือว่าบางกลุ่มก็แม่นสร้างขึ้นมาว่ามีรายได้จากการขายนั้นขายนี้บ่หรือว่ามีรายได้จากการเฮ็ดธุรกิจน้อยๆแล้วได้กำไรมหาศาลสักส่วนไปลงทุนบางคนเนาะลงทุนน้อยก็แม่นได้กำไรหลายก็อยากไปเฮ็ดแม่นบ่ไปเฮ็ดแล้วก็กลับมาบ่ได้อย่างบางคนนี่ความโลภของคนเนาะก็แม่นไปกู้ไปยืมคนอื่นมาเพื่อว่าได้ผลกำไรแล้วจะไปส่งคืนไปตอบไปแทนให้กำไรให้ขี้ดอกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลายแต่สุดท้ายมาลงทุนไปแล้วทุนก็บ่ได้กำไรก็บ่มีซ้ำบ่นำมาเป็นหนี้กันซ้ำพี่น้องก็ผิดกันครอบครัวก็ผิดกันเนาะอันนี้แหละอยากให้ทุกคนเฮาให้มีสติเรื่องการบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มีสติให้ดีต้องพิจารณาก่อนเนาะจะเฮ็ดอย่างลงไปเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์นี่มันเป็นสื่อที่ว่าว่องไวเข้าถึงทุกกลุ่มคนทุกบ่อนทุกที่เฮาต้องมีสติเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีอันนี้ก็ออกมาเว้ามาว่ามาเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้ตื่มอีก

สายกันยิ่งปล่อยผู้สายคนนั้นขับสายที่อายโทรหาน้องเปลี่ยนเบอร์โทรเลิกเปลี่ยนแฟนควง

เวลาจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮานำมาเว้ามาว่ามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังอันใดที่ดีเนาะก็นำไปเป็นบทเรียนอันใดที่บ่ดีเฮาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนาะแลกเปลี่ยนความรู้โฆษกก็บ่ได้รู้หลายสิ่งหลายอย่างบางอันก็แม่นคัดมาจากวารสารหรือว่าจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนาะเฮาก็นำมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังแต่ในระยะท้ายนี้ก็เตือนกันเอาไว้อีกตื้มโดยเฉพาะแม่นเรื่องการชีวามักเสียงโศกเสียงดวงนี่แหละคนเฮาบางคนนี่ก็โอ้ยหอดมือห่วยออกเลขออกแล้วว่าซั่นตั้งแต่เซาจำคำผู้แลโศกหน้าเจีย3หน้าเจียเอาบิกมาโจดไว้เนาะคันว่าฮู้กันแด่หักแพงกันแด่ว่าซั่นซื้อนำกันเป็นประจำนี่ก็โทรไปติดนี่ล่ะเอาถึกแล้วจักลบกันบัดบ่ถึกแล้วเฮ็ดจังได๋บัดนี้มันก็เพิ่มขึ้นแม่นบ่คันเลขบ่ถึกก็บ่อยากจ่ายเนาะและบัดผู้เขาเจ้าขายมันก็จำเป็นก็ต้องได้จ่ายเงินทุกมือทุกงวดเพิ่นจึงอนุมัติให้เฮาขายต่อถ้าว่าคนติดหนี้ไปแล้วเนาะกำไรก็บ่มีได้ไปซอกเงินซอกคำไปกู้ไปยืมมาใส่มาแทนเพิ่นผู้ที่ว่าทุกเนาะก็คือที่คนขายหวยทุกมือนี่ท่านผู้ฟังคนติดหนี้ไปกำไรบ่ได้เพราะเท่าใดเพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มตื้มไปถามก็บ่ได้ถามดีก็บ่ได้ถามให้พะทึกด่ามาเนาะปัญหานี้เกิดขึ้นหลายกับที่ว่าวงการมักเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงดังนั้นผู้ใดที่ว่ามักเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงก็ขอให้มันมีขีดจำกัดอย่าที่ว่าเลิศพลเจินเกินไปอย่าไปหวังใดหวังหั่งหวังมีนำการเสี่ยงโศกเสี่ยงสตาถ้าว่าเฮาซื้อก็พอให้มันพอดามพอดีพอหอมปากหอมคอบ่แม่นสิว่าเอาเทเอาว่าเนาะยาวจนว่าค่าซอกค่าแขนบัดมันบ่ถึกมากะเสียเงินเสียคำก็ยุ่งก็ยากก็มีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นมีหลายแล้วเนาะท่านผู้ฟังดังนั้นก็มาเตือนๆกันไว้อันใดก็อย่าให้เฮ็ดพอดามพอดีพอกับเศรษฐกิจเงื่อนไขที่เฮามีเงื่อนไขที่เฮาซื้อบ่แม่นสิว่าอันใดก็จดไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนบัดแล้วแล้วจังใส่แทนแต่ว่าบัดบ่มีมาเนาะมันก็มีถ้อยมีความมีปัญหาตามมาทีหลังดังนั้นถ้าว่าเฮามีเงินไขที่พอซื้อซำใดบ่ได้ปิดหนี้เป็นสินเนาะก็แม่นซื้อไปเพื่อความมักความสุขของแต่ละคนบ่คือกันแต่ว่าคันเฮาบ่มีเนาะก็ยับยั้งสั่งใจตัวเองก่อนอันนี้ก็ฝากเตือนทุกท่านเอาไว้เนาะเวลาจากทางรายการหมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เส้นทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมืออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันอังคารขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่23เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการเสียงจากแนวลาว15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

สัตว์สี่ตีนยังหู้พาดนักปราชญ์ยังหู้หลงหงคำยังถือบ่วงควายเถ่ายังตื่นไถสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศอภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น 5:00 น 6:00 นบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทุกทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเช้าได้ฟังได้พักผ่อนย้อนอารมณ์ไปตามเสียงเพลงตามเสียงล้ำที่ทางรายการพวกเขาได้เปิดให้ท่านให้รับฟังเฮาเป็นใดท่านผู้ฟังที่หักแพงและในปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าประชาชนลาวบรรพาในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมสุ่มใส่ในการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานที่พวกเขาหับผิดชอบจู้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นพนักงานทุกองค์การจัดตั้งที่พร้อมสืบต่อในการจัดตั้งปฏิวัติหน้าที่เวียกงานของตนจงเอาใจใส่เด้อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานด้วยความรับผิดชอบสูงนั่นแหละเพิ่มสติความรับผิดชอบขึ้นให้สูงขึ้นเต็มอีกเพื่อเหตุใดให้ทุกมติคำสั่งทุกแนวทางนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาววางออกนั้นให้ปรากฏผลเป็นจริงรายการล้มทั่วทิศทัพอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันอังคารขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมาเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ตรงกับวันที่23เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026เอ้าพบกับท่านผู้ฟังในยามปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเดือนมิถุนานี่ก็ใกล้จะหมดไปเลยเด้เนาะค่อนๆไปแล้วมื้อนี้ก็วันที่23ยังอีกบ่พอทันได้มื้ออีก7มื้อก็จะหมดเดือนมิถุนาผ่านพ้นไปเดือนกรกฎจะเข้ามาแทนที่แล้วดังนั้นพวกเขาผู้จัดตั้งปฏิบัติทุกนาทีเวียกงานกระจงเอาใจใส่แข่งขันกันสร้างผลงานขนาบตอนวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติเฮาเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐที่ปกครองประเทศลาวของพวกเขาให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีผลศักดิ์สิทธิ์และเข้มงวดน้ำมือน้ำดีขึ้นเป็นได้ใดน้อสาวนาเกษตรกรของพวกเขาแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นมาฮอดระยะนี้การตกก้าตกมุ่งปลูกข้าวนาปีเป็นได้แล้วนะหลายบ่อนหลายที่นี่ก็ได้ก้าได้มุ่งไปแล้วล่ะแต่หลายบ่อนหลายที่นี่โอ้ก็ยังอยู่ได้ท่านผู้ฟังยังอยู่กำลังแหละเพิ่นว่ากำลังไถฮดกำลังไถฮดกำลังตกก้าอยู่ก็มีเอ้าทางรายการล้มโดยทิศอภรุณก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวนาเกษตรกรของพวกเขาทำการปลูกฝังเพิ่มพูนผลิตผลให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้ได้หลายก็ต้องได้เอาใจใส่เด้อนำใส่เทคนิควิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการผลิตการใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยการรักษาระดับน้ำในนาข้าวการติดตามศัตรูพืชจังซี่นี่ก็ย่านให้ขาดแต่นะต้องมันเอาใจใส่เป็นประจำมาละจึงจะเห็นในผลผลิตในท้ายฤดูกาลนะครับมากรับผลตามระดับคาดหมายที่วางไว้กระเซ็นเคยกับมื้อที่ผ่านมาและการล้มโดยทีนาบาลุนมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังคือเก่านอกจากนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นทุกอีกเริ่มต้นของรายการให้ท่านได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงเสียงล้ำจากทางรายการสะก้อนจากนั้นจึงจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวในระยะต่อไป

ประธานประเทศเฮานี่แหละได้ทรงสารเห็นใจถึงผู้นำฟิลิปปินส์วันที่12มิถุนายนนี้ประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ทรงสารแสดงความเห็นใจถึงประธานเฟอร์ดินานด์โรมอนเดสมาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่มะนิลาซึ่งเนื่องในของสารได้เขียนว่าข้าพเจ้าฮู้สึกโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งที่รับทราบข่าวเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งมันได้สร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนฟิลิปปินส์จำนวนหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในขงเขตดังกล่าวต่างหน้ารัฐบาลและประชาชนลาวก็คือในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นใจและเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งมายังประธานและผ่านประธานไปยังรัฐบาลและประชาชนฟิลิปปินส์โดยเฉพาะครอบครัวผู้ประสบขอให้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาและความเอาใจใส่อย่างเต็มที่ของรัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องประชาชนฟิลิปปินส์จะสามารถผ่านพาความยุ่งยากและฟื้นฟูเขตที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวฮะนี่ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงประธานประเทศเฮานี่แหละเพิ่นได้ทรงสารเห็นใจถึงผู้นำฟิลิปปินส์ที่ประสบกับแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงอยู่เขตภาคใต้ของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นในวันที่8มิถุนายนนี่แหละเหตุให้ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนฟิลิปปินส์เสียหายเป็นจำนวนหลวงหลายข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงประธานประเทศเฮานี่ล่ะเพิ่นก็ได้ลงพบปะโอ้ล้มพนักงานรักแรงอยู่ทั้งแขวงเสกองซึ่งท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเพิ่นได้ลงพบปะโอ้ล้มคณะพรรคพนักงานนำพาพนักงานรักแรงอยู่ทั้งแขวงเสกองในวันที่12มิถุนายนนี้ท่านบุญหลายบุตรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเพิ่นได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเสกองให้รับทราบว่าในระยะ6เดือนต้นปีนี้คณะพรรคแขวงเสกองเพิ่นได้ถือเอาเวียงงานการเมืองแนวคิดเป็นก๊กโดยได้นำเอามติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงและบรรดา5ฐานมติคำสั่งของศูนย์กลางลงไปเผยแพร่เสื่อมซึมทั้งกันแขวงกันเมืองและอยู่ภายในกลุ่มกองอย่างเป็นระบบเน้นสร้าง5ฐานพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นในการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองก็ได้เอาใจใส่ปฏิบัติตามแนวทางแบบแผนอย่างมีจุดสุ่มปัจจุบันเศรษฐกิจของแขวงเสกองยังสืบต่อขยายตัวดีตามท่าเอียงของเศรษฐกิจแห่งชาติสื่อสนเฮ็ดให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในเพิ่มขึ้นในระดับ6ส่วนห้อยขึ้นไปมูลค่ารวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP บรรลุได้ 3,376 ตื้อกีบเสลียเศรษฐกรประมาณ25ล้านกว่ากีบโดยรวมแล้วแขวงเสกองยังสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมนี้ก็ได้ซอกทุกวิธีทางเพื่อสร้างเงื่อนไขให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรผู้ประกอบการนักธุรกิจสาวค้าขายและประชาชนภายในแขวงได้มี2ทางทำมาหากินดำเนินธุรกิจถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและดำรงชีวิตสะดวกสบายขึ้นและในโอกาสนี้นี่ท่านทองลุนศรีสุริตเพิ่นได้กล่าวย่องยอชมเชยต่อความมุ่งมั่นพยายามของคณะพรรคคณะน้ำแขวงเสกองในการนำพาสีน้ำพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวไปตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพร้อมมีทิศสีน้ำว่าถึงแม้ว่าผ่านมาการนำพาจะมีผลสำเร็จในหลายด้านก็จริงแต่เมื่อเทียบใส่ความเห็นของต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะไม่ก็คือการสั่งสากำลังในสภา

การใหม่เห็นว่าพวกเขาเนี่ยยังจะต้องได้บุกบืนสู่ชนขึ้นตึมอีกในการยกสูงความสามารถนำพาความเปลี่ยนแบบอย่างนำหน้าวางกลไกแบบแผนวิธีเหตุเวียกให้สอดคล้องแท้เหมาะกับสภาพการทั้งในปัจจุบันและอนาคตพร้อมกันปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเศรษฐกิจสังคมของแขวง5ปีครั้งที่10ให้บรรลุตามคาดหมายโดยได้วางแผนโดยการวางแผนพัฒนาให้แท้เหมาะกับจุดพิเศษของแขวงตนกำหนดจุดสุ่มที่แน่นอนจัดสรรบุริมสิทธิ์ให้ชัดเจนให้ติดพันกับเวียงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากเวียงานสามสางไปเคียงคู่กับผลสำเร็จเหล่านั้นก็ต้องได้สร้างให้กำลังทันแถวพนักงานมีความรู้ความสามารถนักแน่นเข้มแข็งพร้อมปฏิบัติหน้าที่เวียงานด้วยความรับผิดชอบสูงบรรณาสำคัญที่สุดคณะบริหารงานพรรคแขวงแขวงเสกอกต้องมีแนวความคิดเป็นจิตหนึ่งใจเดียวค้นคว้าหาลือวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เป็นสิ่งท้าทายกีดขวางการพัฒนาการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเพื่อลดพรความแตกโตนกันระวางตัวเมืองกับชนบทความแตกโตนกันทั้งสังคมทั้งนี้ก็เสื่อมันว่าภายใต้การนำพาซี่น้ำของคณะประจำพรรคคณะบริหารงานพรรคแขวงจะสามารถเฮ็ดให้แขวงเสกองมีการพัฒนาก้าวขึ้นตามระดับคาดหมายที่วางไว้ขอบใจพุทธศรอยู่ทั้งแขวงเสกองเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ฮะข่าวนี้นี่มันเว้าถึงท่านประธานประเทศเพิ่นได้ลงพบปะโอลมพนักงานลักแรงอยู่ทั้งแขวงเสกองหลายเวียกงานที่จะต้องได้เอาใจใส่พร้อมกันสู่ซนนำพาสีน้ำจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเสกองให้เติบใหญ่ขยายตัวขึ้นอย่างบ่จุดจังส่วนข่าวต่อไปแมนเว้าถึงท่านรองประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงพบปะเยี่ยมยามคณะนำพนักงานรักแรงคณะจัดตั้งแขวงสารวันท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่14พร้อมด้วยคณะได้เดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะกับคณะนำพนักงานรักแรงคณะจัดตั้งแขวงสารวันในกลางเดือนมิถุนายนซึ่งได้ดำเนินไปอยู่ที่ห้องประชุมคณะจัดตั้งแขวงซึ่งมีท่านจันทร์ศรีร้อนศรีสมบูรณ์คณะประจำพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงสารวันพร้อมด้วยคณะพรรคคณะนำพนักงานรักแรงภายในคณะจัดตั้งแขวงต่างหน้าจากสภาประชาชนแขวงและกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเขาห่วมทางด้านท่านจันทร์ศรีร้อนจันทร์สมบูรณ์เพิ่นได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานระยะ6เดือนผ่านมาว่าใน6เดือนผ่านมาหั่นได้เอาใจใส่นำพาสี่นำเวียงงานก่อสร้างผักพนักงานรัฐกรพลกรกงจักการจัดตั้งการปกครองและเวียงงานแข่งขันย่องยอด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อเป็นการจัดตั้งพันธกิจมติของประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวางออกและแผนงานโครงการการดำเนินงานของคณะจัดตั้งแขวงซึ่งแขวงสารวันมีการจัดตั้งหากฐานพรรคทั้งหมด 1,148 หากฐานเทียบใส่ปี2025ลดลง14หากฐานสาเหตุย้อนมีการปรับปรุงกองจักการจัดตั้งในนี้มีคณะพรรคหากฐานทั้งหมด57หากฐานมีหน่วยพรรคทั้งหมดพันกับ91หน่วยคณะพรรคหักฐานอ้อมข้างแขวงมี16หักฐานคณะพรรคหักฐาน2กำลังประกอบอาวุธมี14หักฐานและคณะพรรคหักฐานอ้อมข้างเมือง27หักฐานมีสำนักงานนี่มี22หักฐานมี1คุมบ้านและ4คณะพรรคหักฐานบ้านใหญ่ทั่วแขวงมีสมาชิกพรรคทั้งหมด 17,207 สหายเป็นหญิง4,341 สหายเทียบใส่ปี2025ลดลง18สหายสมบูรณ์ 16,367 สหายเป็นหญิง 4,095 สหายสำรอง860สหายเป็นหญิง246สหายเวียงงานก่อสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นก็ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ในปี2025หาพ้องหน่วยพักปลอดใส่เข็มแข็งนักแน่นได้864หน่วยพักกว่าเอา86กว่าส่วนห้อยของหน่วยพักที่มีเงินไขประเมินสำเร็จการประเมินรัฐกรการแขวง26บ่เป็น26ดอก28ภาคส่วนและการเมือง8เมืองอยู่ในโอกาสนี้ท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำเพิ่นได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลสำเร็จที่คณะจัดตั้งแขวงสารวันญาติมาได้ในระยะ6เดือนต้นปีนี้พร้อมเดียวกันท่านยังได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน7ชุดให้แก่3ภาคส่วนเป็นต้นแม่นมอบให้คณะจัดตั้งแขวง5ชุดสภาประชาชนแขวงและกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบอนละ1ชุดโอกาสนี้ท่านวีระวงศ์บุตรดาคำพร้อมคณะและคณะประจำคณะจัดตั้งแขวงยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้อยู่บริเวณต้นนาอาคารคณะจัดตั้งแขวงสารวันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นที่ระลึกในการเดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะเฮ็ดเวียกในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศอันสนิทสนมและสุดที่มีความหมายฮะสอพระจันทร์เพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ฮะมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มดวงอาทิตย์นภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ฮะจากนี้ไปจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังเต็มอีกสำหรับข่าวนี้แม้นเว้าถึงการนำแขวงคำมวนกับแขวงขวงจิของเวียดนามนี่ได้ร่วมกันลาดตะเวนขอบเขตชายแดนลักหมายแห่งชาติปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองชายแดนทางบกระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลเวียดนามที่ได้ลงนามกันในวันที่16เดือนมีนาคม2016ผ่านมาหันอิงตามบทบันทึกว่าด้วยการลาดตะเวนร่วม2ฝ่ายระหว่างกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนและกองบัญชาการทหารแขวงขวงจิของเวียดนามที่ได้ลงนามในวันที่19เดือนพฤษภาคม2016นี้ปฏิบัติตามแผนการลาดตะเวนร่วมดังนั้นวันที่10มิถุนายนนี่แหละ2กองบัญชาการเพิ่นได้ร่วมกันดำเนินการลาดตะเวนอยู่ขอบเขตเส้นชายแดนลักหมายชายแดนแห่งชาติเลขที่529 528และ527ซึ่งฝ่ายลาวนำโดยพันเอกศรีสมภูแก้วบุญล้อมหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนและสหายเดชศักดามณีคำห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวนฝ่ายเวียดนามนำโดยพันเอกจิงแทงบิงหัวหน้าการด่านกองบัญชาการด่านสายแดนแขวงขวางจิและสายห่วงน้ำห้องประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงขวางจิโดยมีบรรดาสหายผู้ในการคะแนนการที่เกี่ยวข้องและบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของทั้งสองแขวงเขาห่วมนำการลาดตะเวนห่วมครั้งนี้หน่วยลาดตะเวนทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการลาดตะเวนขอบเขตเส้นชายแดนลักหมายชายแดนเลขที่529 528และ527แม้นรับประกันได้สภาพเดิมบ่มีห้องห้อยการยกย้ายหรือเปเพเสียหายสภาพความมั่นคงทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบปลอดภัยทั้งสังคมอยู่เรียบตามชายแดนและเขตชายแดนทั้งสองฝ่ายแม้นมีเสถียรภาพมั่นคงประชาชนสองฝากชายแดนได้ปฏิบัติตามบรรดาข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยชายแดนของสองประเทศลาวเวียดนามมีสติในการปกปักรักษาลักหมายชายแดนแห่งชาติในการจัดตั้งเคลื่อนไหวลาดตะเวนบ่พบเห็นการเคลื่อนไหวบุกรุกเนื้อที่ดินทำการผลิตการตั้งภูมิลำเนาแบบสะสายการขุดค้นเครื่องปลาของดงแบบผิดกฎหมายและเคลื่อนไหวละเมิดระเบียบชายแดนในขอบเขตความหับผิดสอบในระยะการลาดตะเวนกำลังของทั้งสองกลมกองได้แสดงความเห็นถึงความสมัคคีการประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวเสื้อสู้บทบาทความหับผิดสอบหับประกันทางด้านเนื้อในตามแผนการที่ได้กำหนดร่วมกันหับประกันความปลอดภัยหอบด้านหน่วยลาดตะเวนได้ดำเนินบรรดาขั้นตอนตามหลักการและกระบวนการอย่างถูกต้องพร้อมทั้งได้อนามัยห้อมๆบริเวณลักหมายให้มีความจบงามทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้ชายแดนกลายเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพเป็นชายแดนแห่งความสามัคคีปองดองช่วยเหลือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชนสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวภายใต้การเคารพกฎระเบียบและกฎหมายพร้อมทั้งเหตุของประเพณีอันดีงามภายหลังสำเร็จการลาดตะเวนห่วมแล้วคณะลาดตะเวนทั้งสองก็ยังได้เข้าห่วมกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนพร้อมทั้งลงนามเซ็นบทบันทึกร่วมกันโดยแมนพันเอกศรีสมภูแก้วบุญล้อมและพันเอกจิงแทงบิ่งเป็นผู้ลงนามโดยมีคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักกี่ปีญานำข่าวมาจากห้อยโทเกตมณีสุวรรณราชเพิ่นเป็นผู้เขียนจากทั้งแขวงคำมวนและก็ไปทั้งแขวงจำปาสักแมนจำปาสักนี่เพิ่นได้ปล่อยยุงโวบักเคียลุดพรการทรงเสื้อพญาติไข่ยุงลายกรมควบคุมพญาติติดต่อกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การช่วยเหลือสาช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวและภาคและแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักได้จัดพิธีปล่อยยุงโวบักเคียของโครงการลุดพรการทรงเสื้อพญาติไข่ยุงลายซึ่งได้จัดขึ้นอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของนครปากเส
ในวันที่12มิถุนายนนี้โดยการเข้าร่วมของท่านวัฒนศัยสาตตระกูลของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักท่านนางรัศมีวงคำสาวของหัวหน้ากลุ่มควบคุมปัญญาติดต่อกระทรวงสาธารณสุขท่านลูกเอฟหัวหน้าองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวท่านนางเบ็กตี้อันดารีผู้ต่างหน้าจากโครงการยุงโลกมีการนำศูนย์ไข่ยุงแม่กับฝากและแมงไม้ศูนย์สถิติและข่าวสารสาธารณสุขศูนย์วิเคราะห์ระบาดวิทยาและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมอย่างทั่วถึงในพิธีนี้ท่านนางสังวานแสนสุขห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักมีคำเห็นว่าการนำใช้วิธีการต่างๆเพื่อลดพรอัตราการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงร้ายแม้นมีความสำคัญและจำเป็นที่สุดเพื่อช่วยให้อัตราการเจ็บเป็นและเสียชีวิตจากพยาธิไข้ยุงร้ายให้ลดหน่อยถอยลงโดยเฉพาะเด็กน้อยแม่ม้านผู้เฒ่าและผู้มีพยาธิประจำตัวการปล่อยยุงร้ายบ้านที่มีเชื้อโวบักเคียอยู่นครปักเสในปีนี้จะเพิ่นได้ปล่อยอยู่19บ้านในเทศบาลแขวงนครปักเสการปล่อยยุงลายบ้านที่มีเสื้อโวบักเคียนี้จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะประกอบใส่วิธีการอื่นๆที่มีอยู่ในการกันและควบคุมพยาธิไข้ยุงลายโดยเฉพาะแม่นเวียกงานหาปอพร้อมนี้ยังได้ยกให้เห็นสภาพการระบาดของพยาธิไข้ยุงอยู่เก้าเมืองหนึ่งนครของแขวงจำปาสักแต่ปี2013หา2015และสถิติการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงปี2011หา2015ท่านลุคเอฟหัวหน้าองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวเพิ่นได้มีคำเห็นเกี่ยวกับโครงการลดพรการส่งเชื้อพยาธิไข้ยุงร้ายโดยการนำใส่ยุงโวบักเคียที่องค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวที่ได้ให้การสนับสนุนจากนั้นท่านวรรณศัยสาตตระกูลก็ได้กล่าวเปิดพิธีว่าพยาธิไข้ยุงร้ายเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขและเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลกซึ่งมีการระบาดและเสียชีวิตในแต่ละปีผ่านมารัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขแม้นเห็นได้ความสำคัญในเวียกงานควบคุมพยาธิไข้ยุงร้ายโดยได้วางยุทธศาสตร์ควบคุมไข่ยุงลายนโยบาย5ปีสร้างคู่มือพัฒนาภูมิปัญญาของชาวบ้านเพื่อควบคุมแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายพร้อมทั้งปลุกระดมการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองท้องถิ่นและชุมชนซึ่งสามารถลดผลกระทบการเจ็บเป็นและเสียชีวิตได้ในระดับหนึ่งการปล่อยยุงโวบักเคียยกแขวงจำปาสักครั้งนี้สุดที่มีความหมายสำคัญเพื่อควบคุมพยาธิไข้ยุงร้ายด้วยวิธีแบบไม่เป็นวิธีการที่มีผลสำเร็จที่ดีในการควบคุมไข้ยุงร้ายในหลายประเทศในการขยายโครงการสู่นครปักเสจะเฮ็ดให้พวกเขาสามารถประเมินผลได้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นซึ่งอาจจะใช้เวลาในการเห็นผลของโครงการดังกล่าวการนำใช้นวัตกรรมใหม่ในการควบคุมไข้ยุงร้ายนี้จะเป็นวิธีที่พวกเขาจะควบคุมพยาธิไข้ยุงร้ายที่มีประสิทธิภาพย้อนแนวนั้นในน้ำต่างหน้าคณะน้ำกระทรวงสาธารณสุขจึงเรียกร้องมายังภาคส่วนต่างๆจงเอาใจใส่ตั้งหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ทูลท้องใจอยู่ทั้งแขวงจำปาสักเป็นผู้เขียนข่าวนี้ข่าวต่อไปเติมอีกท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่ไปทั้งแขวงพงศาลีพุ่นได้บ่นี่อยู่ทั้งแขวงพงศาลีนี่พุ่นได้ประกาศผลงานน้ำพาคุ้มครองออกพักการรับอุดหนุนบำนาญปฏิบัติตามมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพักว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานการนำออกพักการรับอุดหนุนบำนาญและวันที่12มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมของห้องว่าการแขวงพงศาลีพุ่นได้จัดพิธีประกาศพนักงานนำพาพนักงานคุ้มครองของแขวงออกพักการรับผู้หนุนบำนาญขึ้นโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของพลตีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางพักเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวง
มีบรรณาธิกรรมการประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการอ้อมคังแขวงเข้าห่วมน้ำและในพิธีนี้ท่านธนุคำปิดจวงกรรมการประจำพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ผ่านมติตกลงของท่านคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่108ทับคลสพลงวันที่6เดือนพฤษภาคม2026ว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานการนำออกพักการรับอุดหนุนบำนาญซึ่งในนี้ได้ตกลงให้สหายท้องสี่เสาสุริพรมรองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงออกพักการรับอุดหนุนบำนาญให้เกียรติมอบมติตกลงก็เป็นพลตีสมพรมิตรพรและในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้พลตีสมพรมิตรพรเพิ่นได้ให้เกียรติโอ้นล้มต่อพิธีซึ่งท่านได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยมายังท่านท้องสีเสาสุริพลที่ได้อุทิศตนสุมสติปัญญาเข้าในการจัดตั้งปฏิวัติเวียงงานก็คือการปกปักรักษาและสร้างสถาพัฒนาแขวงพงศาลีที่มีผลงานอันใหญ่หลวงในตลอดระยะที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ก็ยังได้เรียกห้องและเน้นให้สืบต่อเป็นที่ปรึกษาในด้านแนวทางการจัดตั้งปฏิวัติเวียงงานของแขวงสืบต่อเป็นแบบอย่างให้พนักงานหุ่นสืบทอดเฮียกห้องให้ผู้เข้าร่วมทุกคนนั้นจงสืบต่อเอาเป็นแบบอย่างทางด้านคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติบทเรียนอันล้ำค่าที่ผู้เกี่ยวได้จัดตั้งปฏิวัติผ่านมาพร้อมกันนี้ก็ให้ห้ามเฮียนเอาอุดมการณ์ความเสียสละเพื่อส่วนรวมที่เพิ่นได้แสดงให้เห็นตลอดอายุการเฮ็ดเวียกซึ่งจะเป็นแห่งสุขยู่ให้พนักงานหุ่นสืบทอดมีกำลังใจบ่ท้อถอยต่อความทุกข์ยากและตั้งใจสืบต่อภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาแขวงพงศาลีให้หุ่งเฮืองเจริญก้าวหน้าไปอย่างบ่จุดจั่งคำแสงสิริวรรณเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้มื้อนี้ก็มาติดตามข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงเพิ่นได้มีการสัมมนาวิทยาศาสตร์เวียกงานสิ่งแวดล้อมซึ่งในระยะที่ผ่านมานี่ลาวเฮาได้เผชิญกับความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศที่ผันผวนและปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่ได้ส่งผลกระทบอย่างหุนแฮงเฮ็ดให้เกิดมีภัยพิบัติพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายการสูญเสียที่ดินสิวานันทพันธ์และแรงน้ำส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์พร้อมทั้งเกิดปัญหากินเหยื่อและมลพิษอื่นๆในนี้เฉพาะปีที่ผ่านมามีภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายกว่า 327,000 คนใน16แขวงซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายกว่า111ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังเผชิญกับปัญหามลพิษทั้งอากาศในแต่ละปีโดยเฉพาะในระหว่างกลางเดือนมังกรหาเดือนเมษาซึ่งได้ส่งผลกระทบให้แห้งที่สุดต่อสุขภาพของเด็กน้อยผู้สูงอายุและกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงนอกนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น้ำที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนหรือต่อการดำรงชีวิตของประชาชนวันที่11มิถุนายนนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้จัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องงานสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประจำปี2026ขึ้นโดยการเป็นเกียรติร่วมเป็นประธานของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางมาร์ตินเทเลอร์ผู้ตั้งหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวและมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวของเข้าร่วมอย่างทั่วถึงกองประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเส้นทางที่ยืนยงสำหรับลาวการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยืนยงทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นวิธีที่มีความหมายสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมในการวางนโยบายนักวิชาการสถาบันศึกษาครูร่วมพัฒนาภาคเอกชนองค์การจัดตั้งสังคมและภาคส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่ติดพันกับเวียงงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบยนยงโดยเฉพาะการคุ้มครองมลพิษและพลาสติกการอนุรักษ์ชีวนันพันธ์การหันไปสู่การหันเปลี่ยนไปสู่คาร์บอนต่ำและอื่นรัฐบาลก็คือการแข่งขันกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับกระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลกลุ่มร่วมพัฒนาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายและหาวิธีป้องกันหับมือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศเติบโตสีเขียวและยืนยงขอบใจข่าวสารกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนักข่าวเป็นผู้เขียนเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทานฟังในระยะต่อไป

มาหอดนี้เวลาในรายการรูปโดยทิศทับรุนสารมุนีหมดลงแล้วผู้ดำเนินรายการบุญเทียงเกวีไลวงลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สบายดีมิรายการและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟัง 6:00 น. 5:00 น. 6:30 น. กระจายเสียงวันจันทร์ฮอตวันเสาร์ที่ FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวหรือว่าบ่จักบ่แจ้งมีรายการเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เพียงแต่พิมพ์ว่า www.lnr.org.laวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลก30นาทีเป็นประจำถามข่าวทุกทานเปิดวิทยุล้อถาดตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่ใครสถานีฟังยาวๆไปเฉพาะรายการนี้30นาทีอยู่กับอนุรักษ์อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษกบเฮาเป็นประจำเช้ามื้อนี้อยากแนะนำผู้ใดที่มักดื่มสาเนาะจะเป็นท่านหญิงท่านชายผู้อายุสูงวัยกลางคนมักแท้ๆเนาะดื่มซาในตอนเช้ามีซาแล้วหรือยังถ้าว่าคิดอยู่จะเลือกซาอย่างดีเนาะเหมาะแก่สุขภาพในปัจจุบันอย่าลืมซาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮามีหลายในปัจจุบันเป็นต้นแมนซาอายุวัฒนะซาดีเบาหวานซาผักอีหุ้มซาดีหมักไข่หลังซาหมักขามป้อมซาหมักยอซาเห็ดเหมือนปีซามอนซาคืนความสาวซาป้องกันเสื่อมและสาขิงดำน้ำผึ้งว่าไปแล้วเนาะแจ้งไปแล้วมีได้การอยากได้สาสนิทใดนึงไปไว้ดื่มก็มันติดต่อพวกเราได้ที่021412977หรืออีกหนึ่งหมายเลข020-5570-4709เศร้าๆแบบนี้จิบน้ำอุ่นน้ำซาอย่าลืมคิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษรายการนี้ฝากมีรายการไว้กับซาประเภทต่างๆเนาะรายการต่อไปนี้ยังมีประเภทแคปซูลละกาประเภทกาแฟมาแนะนำมาเว้าสู่มีรายการได้ฟังตอนนี้ขั้นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 02055704709

0: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามขั้วเมียของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดขั้วปวดมีบ่ก็เลยได้คนขั้วและว่าเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดขั้วปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แหละมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวพอทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวพอทางผลิตของพวกเขาได้ดีกว่า
1: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

อดีตมาภายหลังซามักขามป้อมซามักย้อซาเหตุเมินปีซามอนซาคืนความสาวซาป้องกันเสื่อมและซาขิงดำน้ำเพิงเนาะอันนี้ประเภทซาเด้อสำหรับผู้ใดที่คิดว่าโอ้ยบ่อยากดื่มซาอยากกินแบบง่ายๆเนาะปอนใส่ปากดื่มน้ำใส่ลงไปในท้องเลยนะว่าซันมีบ่มีคือการท่านผู้ฟังแนะนำประเภทแคปซูลจะมีผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานเนาะละกาแคปซูลผักอีหุ้มหลุดความดันกระสายขาวแคปซูลเห็ดเมินปีและหวานดีกระเพาะอันนี้เป็นประเภทแคปซูลกินง่ายๆเลยท่านผู้ฟังเนาะส่วนว่าวิธีกินนั้นพวกเราจะระบุไว้ในข้างกล่องหรือว่าข้างถุงในกรณีที่ว่ามีได้การไปซื้อกระบอนกับที่สถานที่ตัวจริงของพวกเรากะสามารถสอบถามพนักงานของพวกเราเพิ่มเติมได้เนาะหรือว่าผู้ใดอยู่ต่างแขวงอยากได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นของต้อนทองฝากอยากได้ไปไว้กินไว้ในครอบครัวกับแมนติดต่อเลยที่หมายเลขนี้020-5570-4709 021-412-977ฝากมีรายการไว้ประเภทแคปซูลเดอร์ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาคันบรรยากาศกราฟเสียงเพลงจากทางรายการมอบให้ตื่ม

มื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดๆคนคั่วสอกหาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเพิ่นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮามาก่อนนี่เท่าละอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงไตที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตำเต็มเนื้อถึงไตมาร่วมเลยมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดนี่ก็ถือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังควรว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงมากกระถือโค้งแห้งสังสารโลบลกค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ออกมาผสมประสานใช้กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์คนจีนท่านหลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกคนใส่ยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดเงินปี้เขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูบูหรือว่าโสม

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

มีรายการหาฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆเป็นประจำเนาะ 6:00 น. 5:00 น. 6:30 น. FM 137 MHz ระบบ FM 94.3 MHz หาฟังแจ้งสะดวกสบายแน่นอนบ่ว่าจะอยู่เขตพื้นที่ใดมื้อนี้ก็อยากฮู้ว่าการหาฟังได้จะแจ้งโบเนาะถ้าว่าบ่จักบ่แจ้งประการใดนั้นก็ยังมีเว็บไซต์เพียงแต่มีรายการพิมพ์ว่า www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกฮู้ไปแล้วมันบ่มีรายการว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเฮานั้นมีหลากหลายบ่ว่าจะเป็นชากาแฟเป็นแคปซูลกาแฟนี่ยังบ่ทันได้เว้าสู่ฟังเถื่อเนาะผู้ใดที่สนใจอยากได้กาแฟประเภทกาแฟก็จะมีกาแฟหลุดความดันกาแฟบำรุงสายตากาแฟกำลังสะโครงกาแฟตองโสมกาแฟขิงดำกาแฟเห็ดมื่นปีกาแฟเห็ดมื่นปีสุดบ่มีน้ำตาลกาแฟเห็ดมื่นปีผสมโสมกาแฟผักอีหอมและกาแฟตีบะหวานและยังมีแป้งนัวน้ำดื่มแฮทาธรรมชาติเดเซเลก็คือผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือกันด้านผู้ฟังเนาะผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดก็แม่นติดต่อสอบถามได้หรือว่ามีรายการอยู่ใกล้อยู่ไกลได้ไกลไปไกลมาเนาะแนะนำสถานที่ถ้าว่าอยากไปสัมผัสไปเลาะซุ้มเลาะซื้อไปเบิ่งทุกท่านผู้ฟังมีหลากหลายอีหลีได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาอยากให้มีรายการได้ไปเห็นเนาะถึงว่าไปเลาะซุ้มเลาะเบิ่งแล้วบ่ซื้อก็บ่เป็นหยังท่านผู้ฟังยังบ่ฟ้าวตัดสินใจเถอะไปเบิ่งไว้ให้ฮู้จักเนาะกะแม่นไปสถานที่ที่1ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสถานนครหลวงจันทน์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไสทองนครหลวงจันทน์บอกไปแล้วเนาะมีรายการไปบ่ถึกบ่ฮู้ว่าจะไปจังไดติดต่อสอบถามก่อนก็ได้เพียงแต่สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709 021-412-977เวลาตามทางรายการกันยังบ่หลายแล้วคนๆเข้ามาก็ต้องขอขอบใจมิตรรายการหลายๆเฮาฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาแล้วก็ต้องขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เป็นลูกค้าประจำช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาโดยดีตลอดมาสำหรับผู้ใดที่ฟังการประชาสัมพันธ์ไปแล้วเนาะยังบ่ทันได้ตัดสินใจซื้อเถื่ออย่าคิดตนเกินไปท่านผู้ฟังราคาบ่แพงทุกคนสามารถเข้าถึงทุกคนสามารถซื้อได้เนาะดังนั้นก็ฝากมีรายการไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาผู้ใดใช้ดีแล้วขอให้บอกต่อๆกันไปเนาะเอาเป็นว่า30นาทีนี้ขอขอบใจไปยังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษขอขอบใจอีกครั้งทุกท่านหาฟังโดยดีตลอดมาเมื่อหน้าพบกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟตีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟตีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพห่าง

0: สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักแพงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพะเฮาะออกอากาศให้ท่านได้รับฟังรับชมกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนฮอดวันอาทิตย์30นาทีต่อจากนี้ไปทีมงานข่าวพวกเราได้รวบรวมข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศจะเหนือฮอดใต้มานำเสนอให้ท่านได้ติดตามรับชมข่าวที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันบ่ว่าจะเป็นข่าวทางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมการค้ากสิกรรมเรื่องงานการท่องเที่ยวต่างๆพร้อมกับข่าวปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศลาวของพวกเขามื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังพวกเราจะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวสำเร็จงานบุญทักขีนานุประธานอุทิศดวงวิญญาณพระอาจารย์ใหญ่อนาวีโรบุญทองวิปัสสัยหรือสางโณยวดภูสะเหล่าทางแขวงจับประสักวันที่18มิถุนายนองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงจับประสักร่วมกับคณะพักคณะกรรมการปกครองแขวงจับประสักคณะพักคณะกรรมการปกครองเมืองพลทองพร้อมด้วยนักธุรกิจห้างห้านบริษัทผู้ประกอบการเฒ่าแก่มนโทตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าที่มีจิตใจศรัทธาได้เป็นเข้าเจ้ามูลศรัทธาพร้อมเพียงสามัคคีกันตั้งบุญทักขีนานุประทานขึ้นเพื่ออุทิศถึงดวงจิตวิญญาณของพระอาจารย์ใหญ่อานาวิโรบุญทองวิปัสสัยหรือภาษาโงนอยู่วัดภูสะเหล่าบ้านคันเยงเมืองพลทองแขวงจำปาสักฝ่ายสูงได้รับความเมตตาเข้าร่วมของพระอาจารย์ใหญ่พวงประเสริฐภูมาวงศ์รองประธานองค์การพุทธศาสนาศูนย์กลางพระอาจารย์ใหญ่มหาสุวรรณจันทราชประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แขวงพร้อมด้วยคณะสูงของแขวงเมืองเจ้าภาพศรัทธามีท่านปานาลีศรีสุดิษฐ์ภรรยาประธานประเทศท่านนางเวียงสมัยสุนราชภรรยาท่านเลขาคณะบริหารพรรคแขวงท่านนางวิไลพรวิไลวงศ์ภรรยาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงส่วนฝ่ายการน้ำแขวงเขาหัวมีท่านพลจตวาวิระตูวรจิตคณะประจำพรรคแขวงเลขาองค์คณะพรรคหัวหน้าการเมืองกรมสักการทหารแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดฮอดภูมิจิตใจศรัทธาพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมอย่างหลวงหลายงานบุญครั้งนี้ได้มีพิธีไหว้พระรับศีลกล่าวคำถวายกองบุญถวายปัจจัยเครื่องสัญญาทานและฟังธรรมเทศนาต่อมาก็ถวายผักไก่ปัจจัยและเครื่องสัญญาทานแก่พระสงฆ์รับพรและญาตินำเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลถึงดวงวิญญาณพระอาจารย์ใหญ่อนาวิโรบุญทองวิปัสสัยหรือสางโณที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั้นนอกจากนี้ก็เพื่อเป็นการประกอบส่วนอุ้มสูยู่หนุนพระพุทธศาสนาให้ยืนยงคงอยู่เคียงคู่กับคนลาวเฮาตลอดไปและทั้งเป็นการประกอบส่วนทื่นฮอนในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามให้มีความเจริญหุ่งเหืองตอนท้ายก็ได้มีการใส่บาตรหยาดน้ำเติมอีกและติดตามข่าวกันที่วันที่11มิถุนายนนี้ที่ห้องว่าการปกครองแขวงอุดมไซท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะปรึกษาหรือเบียกงานพัฒนาพื้นฐานโครงรางภายในแขวงอุดมไซกับท่านบุญคงลาเจียมพรเลขาคณะบริหารงานผักแขวงอุดมไซโดยมีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและคณะการเกี่ยวข้องเข้าร่วมในที่ประชุมท่านสมภาวันสุจริตหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงติดพันได้กล่าวรายงานย่อการจัดตั้งปฏิบัติงานโยธาธิการและขนส่งแขวงอุดมไซติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติโครงการฟื้นฟูทางหลวงแห่งชาติเลข 2E และ 2W ต่อที่ประชุมโครงการฟื้นฟูทางหลวงแห่งชาติ 2E และ 2W เป็นหน้าเวียก1ภายใต้โครงการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการเสื่อมจอดเสื่อมโยงโดยมีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นเจ้าการนำพาการจัดตั้งปฏิบัติโครงการโดยมีบทบาทพัฒนาการเสื่อมโยงเสื่อมจอดการขนส่งเป็นต้นเป็นการขนส่งทางบกการบริการโลจิสติกท่าบกและบรรดาศูนย์กระจายและศูนย์เต้าโฮมสินค้าในที่ประชุมท่านบุญคงลาเจียมพรได้กล่าวต้นหาพร้อมรายงานสภาพของโครงการทั้งหมดสำเร็จขอสะดวกและสิ่งท้าทายเพื่อพร้อมกันทบทวนและเอกภาพกันจะตั้งปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภายในแขวงและสภาพจุดพิเศษพื้นที่การก่อสร้างตัวจริงท่านเลขาพักแขวงยังได้เสนอบางปัญหา เพื่อให้การนำกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมเป็นต้นแม่นเสนอจัดสรรแรงทุนเข้ามาปรับปรุงยกระดับเส้นทาง13เนือเสนอกระทรวงสืบต่อสุขยู่ภาคส่วนเกี่ยวข้องความเป็นไปได้ในการให้บริการคืนสนามบินอุดมไซสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมการขยายพื้นที่ของสถานีเขียนทายสินค้ารถไฟลาวจีนและบรรทานอื่นท่านเล็กไหลศิวิไลได้กล่าวภาพรวมของการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทาง 2E และ 2W พร้อมนั้นแม่นลิงแก้ไขข้อประสานงานของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงและโครงการให้มีความเข้มแข็งดีขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างพร้อมกันนั้นก็เอาใจใส่คุ้มครองผังเมืองเอาใจใส่ปัญหาห้องระบายน้ำอนามัยคลองน้ำจัดสรรระบบผังเมืองให้ไปตามระเบียบกฎหมายพร้อมนั้นยังเน้นให้เอาใจใส่ปัญหาการคุ้มครองดูดแห่ดูดทรายตามสายน้ำให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเผยแนวใดให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงไปตามทิศสีเขียวและเหยียนยงต่อไปติดตามข่าวทางด้านภาษีสากลนำเข้าแขวงขมวนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวีซ่าเฉพาะปี2026สามารถจัดเก็บและหับของงบประมาณแห่งรัฐได้อย่างก้าวกระโดดภายในระยะเวลาเพียง6เดือนต้นปีนี้ปฏิบัติรายหับได้638ตื้อกว่ากีบเท่ากับ 99.22 ส่วนห้อยของแผนการปี2026อิงตามการรายงานของท่านสุดอุทธรแก้วพิลาไลห้องหัวหน้าด้านภาษีสากลนาเผ่าเนื่องในคณะพิสอบหนึ่งในคณะพิสอบจากกระทรวงการเงินและภาคส่วนเกี่ยวข้องเคลื่อนไหวติดตามสุขยู่และแก้ไขปัญหาต่างๆที่ติดพันกับการกวดกาคุณภาพแห่ธาตุก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางอยู่ด้านภาษีสากลนาเผ่าให้ฮู้ว่าในปีนี้ด้านภาษีสากลนาเผ่าได้รับตัวเลขคาดหมายหรือว่ามอบหมายจากกระทรวงการเงินจำนวน643,000กว่าตื้อกีบเทียบสปี2025จำนวน398ตื้อกีบเพิ่มขึ้นเป็น 61.61 ส่วนห้อยหรือเท่ากับ 245,000 กว่าตื้อกีบถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรแต่ผ่านการจะตั้งปฏิบัติแผนเก็บนะครับของประมาณตัวจริงซึ่งนับแต่วันที่1มังกรหาวันที่17มิถุนาสามารถปฏิบัติรายหับได้ทั้งหมดจำนวน638ตื้อกว่ากีบเท่ากับ 99.22 ส่วนห้อยของแผนการปี2026ถ้าเทียบระยะเดียวกันของปีผ่านมาปฏิบัติได้320ตื้อกว่ากีบเท่ากับ 99.27 ส่วนห้อยหรือเท่ากับ317ตื้อกว่ากีบปัจจัยหลักที่ส่งผลเก็บและหับได้เพิ่มขึ้นแม่นมาจากหลายปัจจัยสำคัญเช่นว่าการจัดเก็บและหับข้างจ่ายภาษีขาออกที่ข้างสำระของบริษัทลาวคายยวนซึ่งมีมูลค่าสูงถึง219ตื้อกว่ากีบการขยายตัวทางเศรษฐกิจการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าธรรมเนียมต่างๆมีการเพิ่มขึ้นผลสำเร็จนี้เป็นความเอาใจใส่ของคณะนำไปพร้อมกันลงลึกสีนำน้ำพาสีนำอย่างใกล้ชิดพร้อมนั้นกับเบนคุมรับผิดชอบให้บุคคลรับผิดชอบเรียกทีสตินและกับพนักงานเจ้าหน้าที่ภาษีหมดทุกคนจะเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดและนอกจากนี้แล้วได้มีห้องกวดกาวิจัยและยั่งยืนคุณภาพแห่ธาตุก่อนการส่งออกประจำอยู่ด้านสากลเหตุให้สามารถจำแนกสนิทและความเข้มข้นของแห่ธาตุได้อย่างถูกต้องส่งผลให้การคิดไล่ภาษีมีความชัดเจนโปร่งใสและมีระบบที่ทันสมัยเป็นเครื่องนำไส้เข้าในเวียกงานทีวงไวเหตุให้การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานนั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีขึ้นกว่าเก่าไปต่อกันที่เวียกงานจัดสรรความเป็นระเบียบในตัวเมืองกำหนด7วันชาวค้าขายต้องปรับปรุงห้างของตนให้เป็นระเบียบบ่ให้มีสิ่งกีดขวางสิ่งก่อสร้างและวางขายสินค้าในขอบทางทางคนยางถ้าว่าละเมิดจะปฏิบัติระเบียบเพ่นเข้มงวดพร้อมทั้งยึดสินยึดพร้อมทั้งยึดสินค้าเป็นทรัพย์สมบัติของรัฐเนาะเพื่อพันขยายข้อตกลงของท่านเจ้าของณคนหลวงจันทร์ว่าด้วยการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเพ่ห้อยในตัวเมืองและศาลเมืองลงวันที่20ธันวาคม2017ในวันที่19มิถุนายนนี้ ท่านสมใจวังเดชอุดมห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองและศาลเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ได้สมทบกับคณะจัดสรรและองค์การปกครองบ้านทงตูมเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ได้ลงจัดสรรตามสายทางถนนเจ้าอนุวงศ์ถนนเจ้าราชวงศ์นับแต่ไฟอำนาจทงขันคำหาไฟอำนาจบ้านตานมีไซเห็นว่าสภาพการวางไขเครื่องกองดินกองหินกองทรายตั้งคันหมและต่อเติมเทิบเงิบออกมาบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งได้กวมเอาเขตสงวนของทางเป็นสาเหตุให้การจราจรแออัดซึ่งระยะผ่านมาขณะจัดสรรลงกวดกาก็ได้กล่าวเตือนหลายครั้งแล้วแต่ผู้ค้าขายยังบ่ทันตื่นตัวเป็นเจ้าการในการหัวมือพร้อมกันนั้นยังมีการละเมิดคำสั่งบ่ปฏิบัติตามแจ้งการเท่าที่ควรฉะนั้นขณะจัดสรรลงมาเฮ็ดเวียกบทบันทึกเป็นครั้งสุดท้ายหลังจาก7วันผ่านไปถ้ายังฝืนละเมิดจะได้หื้อถอนยกย้ายตามระเบียบการและวัตถุสิ่งของจะถูกยึดเข้าเป็นทรัพย์สินของรัฐตามระเบียบกฎหมายภายหลังสำเร็จในการจัดสรรเส้นทางไฟอำนาจทุ่งขันคำไปหาไฟอำนาจตานมีไซแล้วจะสืบต่อลงจัดสรรเส้นทางถนนดงคำสร้างและเส้นทางที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความจบงามของตัวเมืองเนาะไปต่อกันที่ตำรวจกวดล่างกลุ่มก็กลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าสแกมเมอร์เมื่อบ่ดลมานี้เจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะกรมสักการป้องกันความสงบแขวงเวียงจันทน์สมทบกับเจ้าหน้าที่กรมสักการป้องกันความสงบเมืองสุรคมเข้ากวดกาเป้าหมายคนต่างประเทศที่เข้ามาเซาห้องแถวของประชาชนเพื่อเป็นบอนเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือคอลเซ็นเตอร์อยู่เขตบ้านโพนงามนาฝ่ายเมืองทรคมขวัญแมงจันผ่านการกวดการตัวจริงพบเห็นคนต่างประเทศและคนลาวทั้งหมด40คนหญิง6คนมี4สัญชาติคือสัญชาติจีน33คนกัมพูชา4คนหญิง4คนมาเลเซีย1คนคนลาว2คนหญิง2คนพร้อมนั้นยังกวดพบเห็นเอกสารหนังสือผ่านแดนหรือพาสปอร์ตทั้งหมดจำนวน18หัวกวดพบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมืออื่นๆมีโทรศัพท์จำนวน 2,196 หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ109หน่วยที่นำใช้เข้าในการเคลื่อนไหวกระทำผิดเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะจึงได้กักตัวพวกผู้เกี่ยวพร้อมด้วยเอกสารและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบการและกฎหมายภายหลังสมทบกับสมทบกันกวดการสำเร็จแล้วกรมสักการป้องกันความสงบแขวงเวียงจันทน์ได้มอบตัวผู้ต้องหาพร้อมเอกสารหนังสือผ่านแดนและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนดังกล่าวนั้นให้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อสืบต่อดำเนินคดีต่อพวกผู้เกี่ยวตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองในขั้นต่อไปยังอยู่ที่การมอบกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อีกในวันที่18มิถุนายนอยู่ที่ด่านสากลบ่อเต็นของลาวเฮาและบ่อหานของจีนได้มีพิธีมอบหับผู้ถูกหาสัญชาติจีนที่กระทำความผิดกฎหมายของลาวเฮาจำนวน145คนระหว่างกรมสักการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วของลาวเฮาและเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะจากประเทศจีนเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีอยู่ประเทศจีนต่างหน้าฝ่ายลาวมิทันพันโทสอนผิดฟองสมุทรหัวหน้าแผนกตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองกรมสักการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วท่านพันตีศรีสวัสดิ์ไซยะแสงห้องหัวหน้าแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศพร้อมด้วยคณะและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมผู้ถูกหาสัญชาติจีนที่ถูกส่งตัวในครั้งนี้มีทั้งหมด145คนในนั้นมีผู้ถูกหาคดีส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมการสื่อสารหรือว่าแก๊งสแกมเมอร์จำนวน141คนผู้ถูกหาในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายมี4คนด้วยกันอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่มาให้ความสำคัญทางลาวและจีนฉะนั้นก็ฝากเตือนทุกคนในการที่พวกเขาจะมีสติระวังตัวถ้าว่ามีการถูกตัวยอหลอกลวงโทรกันเข้ามาว่าท่านจะได้หับทรัพย์ได้เงินได้คำต้องจ่ายเงินมาก่อนเท่านั้นเท่านี้ท่านจะไปหลงเชื่อเด็ดขาดมาการที่พวกเขาจะได้เงินก้อนใหญ่ๆมานี่มันมวนของง่ายไผสิมาจะดีเฮาฟรีให้เฮาล่าพวกคนคือตำกันฝากไว้เมื่อทุกคนเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันแนะนำลูกหลานแล้วก็แนะนำผู้ที่คนอยู่อ้อมข้างอย่าหลงเสือเด็ดขาดในกรณีที่โทรมาโทรศัพท์มาตัวโยว่าท่านจะได้รับรางวัลหรือท่านจะได้เงินก้อนใหญ่แต่ต้องโอนมาก่อนเท่านั้นเท่านี้ล้านอันนี้ระวังไว้เนาะเอาไปต่อกันที่ข่าวจากแขวงต่างๆที่ส่งมาทีมงานพวกเขาพอจะเริ่มต้นกันที่แขวงบัวแก้ว วันที่18มิถุนายนนี้ได้มีพิธีจัดกล่องประชุมรวมเพื่อถอดถอนบทเรียนเรื่องงานกวดกาฮอบด้านอยู่องค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองอยู่ในแขวงบ่อแก้วเพื่อลงเคลื่อนไหวติดตามและสุกยู่เก็บกำข้อมูลการจัดตั้งปฏิบัติเวงานกวดกาฮอบด้านขององค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองแขวงบ่อแก้วโดยการเป็นประธานของท่านเป่าแก้วภูมิสวรรค์รองประธานคณะกวดกาพรรคลัดแขวงมีหัวหน้าองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองแขวงบรรดาแขนงภายในและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงบ่อแก้วมีรายงาน
1: ท่านบุญเร็วสุทธาแฝงรององค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองได้ผ่านบทรายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานหอบด้านประจํา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการประจํา6เดือนท้ายปี2026ในระยะผ่านมาองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองแขวงแม่นกงจักการจัดตั้งหนึ่งที่สังกัดในโครงประกอบขององค์การปกครองแขวงมีฐานะเทียบเท่าแผนการขั้นแขวงเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงของฐานเจ้าแขวงมาด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวขององค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองแขวงภายใต้การซีนำนำพาและคุ้มครองการดำเนินชีวิตการเมืองขององค์การปกครองแขวงมีบทบาทเป็นศีนาธิการให้แก่คณะประจำพรรคแขวงและองค์การปกครองแขวงในการวางแผนจัดตั้งการคุ้มครองและบริหารตัวเมืองภายในขอบเขตตัวเมืองที่กำหนดไว้ในการวางแผนผังและปฏิบัติเวียกงานภายใต้กฎระเบียบของพรรคมติคำสั่งระเบียบและกฎหมายของรัฐเป็นเจ้าการติดตามกวดกาและเอาใจใส่พัฒนาเวียกงานให้มีบาดก้าวขยายตัวเป็นเจ้าการประกอบส่วนยังตั้งหน้าเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ภายในเทศบาลแขวงเพื่อเฮ็ดให้ตัวเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดงามตาจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ประกอบคำเห็นเพื่อเป็นการทอดถอนแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อซอกหาวิธีทางแก้ไขข้อคงค้างโดยเฉพาะแหมนเวียกงานของพรรคปลอดใสเข้มแข็งและหนักแน่นแก้ไขปัญหาเก็บเมียนขี้เหยื่อนำเปื้อนตามเส้นทางและไฟเยืองทางเวียกงานกวดกาลัดการสกัดกั้นและต้านการซ่อลาดบังหลวงการกวดกาตามคำสั่งตามผลการกวดกาฮอบด้านเมียงานการแก้ไขคำห้องคำเสนอของประชาชนและการแก้ไขปรากฏการย่อท้อต่างๆการลงเคลื่อนไหวสุกยู่ในครั้งนี้เหมือนเพื่อแน่ใจเฮ็ดให้เวียงานกวดกาภาครัฐยู่องค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองให้มีความเข้มแข็งรับประกันให้ถูกต้องและโปร่งใสสร้างความรับรู้เข้าใจและสร้างความเป็นเอกภาพสูงต่อเวียงานกวดกา
0: จากบ่อแก้วไปต่อกันที่ทั้งแขวงอุดมไซการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7ที่ศูนย์สอบเสียงมัธยมสมบูรณ์เทศบาลแขวงดมไซจัดขึ้นในวันที่17มิถุนายนนี้โดยมิทานสุวัฒน์มหาวงศ์สนั่นรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการรับผิดชอบ4นำและตัดสินการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7สุขเย็น2025-2026มีคณะรับผิดชอบ4นำขันแขวงคณะกรรมการพร้อมด้วยครูอาจารย์เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดหบทสอบเสียงรายละเอียดนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
2: ท่านศรีวรเพ็งมีไซรักษาการหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงอุดมไซให้สัมภาษณ์ว่าการเปิดหัวบทสอบเสียงอยู่ศูนย์มศเทศบาลแขวงซึ่งเป็นศูนย์หนึ่งที่อยู่ใจกลางเทศบาลแขวงเห็นว่าเป็นขบวนการฝึกฝนบรรดาน้องนักสอบเสียงมีความกระตือรือร้นมาเสียงทันวงเวลาและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีสำหรับศูนย์สอบเสียงในทั่วแขวงอุดมไซมีทั้งหมด11ศูนย์ในนั้นอยู่เทศบาลเมืองไซ3ศูนย์เมืองหุ่น3ศูนย์นอกจากนั้นบรรดาเมืองมี1ศูนย์มีนักเรียนทั้งหมด 1,599 คนท่านได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะแม่นผู้ปกครองแนะนำให้นักสอบเสียงพร้อมกันปฏิบัติระเบียบเป็นต้นการไปมาให้มีความปลอดภัยการสอบเสียงวิชาเสียงต่างๆให้บรรลุตามจุดประสงค์คาดหมายที่วางไว้และเรียกร้องให้แต่ละภาคส่วนพร้อมกันสุ่มใส่เหตุให้บ้านสอบเสียงจบสั้นม.7ศก 2025-2026 มีความสงบปลอดภัยทั้งบรรลุตามจุดประสงค์คาดหมายที่วางไว
3: ้นี่จะถ้าเป็นมือพิเศษที่บรรดาน้องนักสอบเสียงจะมีความกระตือรือร้นทำมาขอสอบเสียงทำนวงทำเวลาถ้าเป็นขบวนประชุมดีเรียกถึงแท้ทิ้งพันมาแท้ทางคณะผู้สอบโดยเฉพาะแมนทางนักสอบเสียงจะได้พร้อมกันสุ่มใส่ในการค้นคว้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเสียงพอกแพ้น้ำใส่ข้อต่อเขาแท้สำหรับศูนย์สอบเสียงแบบมีทั้งหมด11ศูนย์โดยเฉพาะแมนยุทธศาสตร์สถาบันของเมืองไซมีอยู่3ศูนย์และเมืองหุ่นมี3ศูนย์เราจะหันบดันเมืองก็จะมี1ศูนย์มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,589 คนมีทั้งหมด78ห้องน้อยแต่ว่า สลับการจับกลุ่มในอุดมใจของเฮา
2: ท่านนางเวียงคํามณีไซรองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการเลขาแขวงประธานสวมสอบเสียงประจําส่วนโรงเรียนมศแขวงรายงานให้ฮู้ว่าส่วนมัธยมสมบูรณ์แขวงมีนักสอบเสียงทั้งหมด326คนหญิง153คนมาจาก5โรงเรียนคือโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์แขวงมัธยมสมบูรณ์สนเผ่ามัธยมสมบูรณ์บ้านบ่อมัธยมสมบูรณ์มิตรภาพและมัธยมสมบูรณ์เพื่อนมิตรโอกาสเดียวกันยังได้เฮียงห้องถึงบรรดาน้องนักเรียนสุ่มจิตสุ่มใจในการค้นคว้าบทเรียนเอาใจใส่ในการสอบเสียงให้ได้คะแนนดีพร้อมทางปฏิบัติระเบียบในการสอบเสียงให้เข้มงวดพร้อมการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในระยะการสอบเสียงและสอบเสียงให้สำเร็จ
4: เกี่ยวกับการสอบสิ่งจบสั้นมัธยมตอนปลายม.7ในศักราช2025-26นี้ทางศูนย์มัธยมสมบูรณ์เทศบาลแขวงผู้ที่มีเงื่อนไขสอบสิ่งทั้งหมดมีกันมีทั้งหมดอยู่326คนหญิง153คนซึ่งมาจาก5โรงเรียนนำกันนะที่1ก็คือโรงเรียนม.ศ.แขวง2โรงเรียนม.ศ.สนเผ่า3โรงเรียนม.ศ.บ้านบ่อ4โรงเรียนม.ศ.มิตรภาพและ5เป็นโรงเรียนม.ศ.เพื่อนมิตรซึ่งมีจำนวนมาสอบสิ่งในโรงเรียนของเขาในครั้งนี้ในการกระเกียมการสอบสิ่งพวกเขาก็ได้มีการกระเกียมพร้อมๆต่างๆด้านสถานที่ของสิ่งก็คือสภาพแวดล้อมต่างๆให้มีพร้อมๆ
2: การสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7ศักราช2025-2026แม่นดำเนินเป็นเวลา2วันครึ่งนับแต่วันที่17หาตอนเช้าวันที่19จึงสำเร็จ
0: พอไปต่อกันที่ทั้งแขวงบริคำไสพิธีแฮกเซียวระวางกล่อง1616ที่ขึ้นกับกล่อมสักการฐานแขวงบริคำไสกับบ้านธงนามีเมืองปากกระดิ่งจัดขึ้นในวันที่18มิถุนายนนี้อยู่สโมสรบ้านธงนามีโดยการเข้าร่วมของท่านบุญครบจันทวงศ์เลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองปากกระดิ่งพันเอกจันมีศรีสุขหัวหน้าการเมืองกรมสักการทานแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงบริคำไสมีรายงาน
5: ในเบื้องต้นพิธีก็ได้รับชมการแสดงศิลปะของบ้านธงนามีต่อจากนั้นท่านหอยเอกลาอ่อนใจทรงถาวรห้องหัวหน้าแผนกก่อสร้างทานกองบรรณาการทานแขวงก็ได้ขึ้นผ่านข้อตกลงว่าด้วยการอนุมัติให้กองพัน616แหกเซียวกับบ้านธงนามีและผ่านข้อตกลงของประธานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเมืองปักกิ่งว่าด้วยการอนุมัติให้บ้านธงนามีแหกเซียวกับกองพัน616จากนั้นก็ได้ฟังการเล่าประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสายโพพันธ์ร่วมมือกันในระยะผ่านมาระหว่างกองพัน616กับบ้านธงนามีเป็นต้นแม่นเรียกงานการศึกษาพรมการเมืองนำพาแนวคิดโดยได้จัดตั้งเสริมบรรดามติเอกสารการเมืองต่างๆและประกาศฐานเล่ามูลเสือวันสำคัญของพรรคของชาติของกองทัพเรียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบได้ประสานสมทบซึ่งกันและกันเคลื่อนไหวเหตุนาทีป้องกันเวียนยามขอบเขตที่ตนรับผิดชอบให้มีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานนอกนี้ก็ยังได้พัวพันสินำช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านเวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานนครบและพ่อแม่ประชาชนให้นับมือดีขึ้นเป็นเก่าๆพร้อมกันหัวมือสกัดการและแก้ไขปรากฏการณ์ยโทที่จะเกิดขึ้นให้มีความสงบปลอดภัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสร้างสาพัฒนาโดยถือเอาเวียกงานสามสร้างอย่างแท้จริงจากนั้นก็ได้รับฟังการผ่านบทสัญญาแหกเซียวและได้พร้อมกันลงนามเซ็นบทบันทึกสัญญาแหกเซียวระหว่างกองพัน616กับบ้านธงนามีอย่างเป็นทางการ
0: ไปทางภาคใต้ทั้งแขวงอัตตปือวันที่16มิถุนายนนี้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงอัตตปือจัดพิธีมอบผักเวียกงานคุ้มครองหอหลักเมืองให้เมืองสามัคคีไซและเวียกงานคุ้มครองสวนอนุสาวรีย์พระเจ้าไซเศรษฐาธิราชให้เมืองไซเศรษฐาอย่างเป็นทางการโดยการเข้าร่วมของทานสีไลสีแสวงสุขรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตตปือท่านบุญปอนอ่อนไซเวียงหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงพร้อมด้วยการนำจากแผนกการองค์การปกครองเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
6: ในพิธีได้มีการยกให้เห็นถึงความสำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ทั้ง2แห่งหอหลักเมืองถือเป็นมิ่งขวัญของชาวแขวงอัตตปือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะถอนถึงหีบของประเพณีและความเชื่อถือของประชาชนท้องถิ่นมาแต่ดุนานการมีหอหลักเมืองที่สง่างามแม้นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองสำหรับอนุสาวรีย์พระเจ้าชัยสิทธาเทราชเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาติลาวส ถานที่ดังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นบ่อนสักการะบูชาแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และจิตใจรักษาให้แก่คนรุ่นหลังท่านอ้องคำคุณสมัยห้องหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงและท่านนางบุญทงบุพสวรรค์ห้องหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงได้รายงานสภาพการคุ้มครองผ่านมาพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนในการบริการนักท่องเที่ยวจากนั้นตั้งหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงและองค์การปกครองเมืองทั้ง2แห่งได้ร่วมกันลงนามในบทบันทึกมอบหับอย่างเป็นทางการโดยปฏิบัติตามเตียงการหอว่าการแขวงฉบับเลขที่989ทับหอวกลงวันที่17พฤษภาคม2026ในต้นถ่ายของพิธีฐานชิไลชิสเวงสุขได้ให้เกียรติอบรมด้วยนิดนักให้องค์การปกครองเมืองที่รับมอบเวียกงานต้องถือเอาเวียกงานนี้เป็นภารกิจอันสำคัญการบูรณารักษาต้องเอาใจใส่รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบห้อยพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างให้มีความสวยงามและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ
0: พอจะไปต่อกันที่ทางภาคเหนือไปทางแขวงหลวงน้ำทาวันที่19มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมพเนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาจัดพิธีมอบผับเครื่องของกลางคดีหรือว่าซากและชิ้นส่วนสัตว์ป่าภายหลังที่สุดคดีท่านคำมีธรรมวงศ์หัวหน้ากองกวดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงผ่านบทบันทึกว่าด้วยการมอบภาพเครื่องของกลางคดีภายหลังที่สุดคดีที่ศาลตัดสินแล้วที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้แขวงหลวงน้ำทาได้ดำเนินคดีต่อผู้ลักลอบซื้อขายและมีไว้ครอบครองสัตว์ป่าและสิ้นส่วนสัตว์ป่าประเภททวงห้ามบัญชี1ถูกศาลประชาชนแขวงหลวงน้ำทาตัดสินไปแล้วจำนวน2คดีในนี้มีประเภทเก็ดลินจำนวน34เป่ามีน้ำหนักถึง543กิโลกรัมโครงกระดูกเสือน้อยจำนวน1เป่ามีน้ำหนัก13กว่ากิโลกรัมเสือดาวที่ว่าเสียชีวิตหรือว่าตายแล้วจำนวน1ตัวมีน้ำหนัก37กว่ากิโลกรัมรวมจำนวนเครื่องของกลางที่ได้มอบหับในครั้งนี้มีน้ำหนักทั้งหมดดู707กว่ากิโลกรัมการมอบหับเครื่องของกลางคดีเป็นซากและก็ชิ้นส่วนสัตว์ป่าครั้งนี้เพื่อมอบให้กรมป่าไม้กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมในนามหน่วยงานคุ้มครองสัตว์ป่าและสนธิสัญญาสากลไซเตสเป็นผู้รับผิดชอบในการคุ้มครองเก็บรักษาตามกฎหมายและระเบียบการวางออกในขั้นต่อไปคือว่าสัตว์ป่าก็มีหลายประเภทสัตว์ป่าอยู่ประเทศลาวเพราะเป็นสัตว์ที่หงามฉะนั้นก็ฝากทุกคนเนาะการล่าสัตว์ก็ต้องเบิ่งว่าสัตว์ใดที่เพิ่นห้ามบ่ให้ล่าสัตว์ใดที่เป็นสัตว์สงวนเพื่ออย่างเพื่อบ่ให้มันดับสูญพอผ่านมานี่สัตว์หลายประเภทเนาะอยู่ประเทศลาวเพราะนี่ถือว่าดับสูญไปแล้วถือว่าสูญพันธุ์พวกเขาก็ได้เห็นแต่ฮูบจนเฮ็ดจะได้พอใจให้สัตว์ที่ยังหลงเหลือนี้ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของชาติของพวกเขาตลอดไปคนรุ่นใหม่รุ่นหลังได้เห็นในสัตว์ที่จะเติบโตในอนาคตเนาะแล้วขอฝากไว้อีกตื่มใกล้จะจบรายการละเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นะพวกเขาก็ว่าวทุกมือทุกมือใส่กันยังเห็นหลายคนยังถือตัวยอหลอกลวงกับเสียเงินเสียคำหลายได้ฉันก็จะฝากตื่มเนาะให้ทุกคนนั้นเอาใจใส่ซักเตือนลูกหลานของตนเองหรือว่าคนอยู่อ้อมข้างอย่าไปหลงเชื่อกับสิ่งที่พวกเขาสิได้มาง่ายๆมันยากเลยบรรดาทานเลยเงินคำสิได้มาเป็นก้อนใหญ่ๆตัวเขาว่าสิได้เงินตัวนั้นล้านตัวนี้ร้อยล้านต้องจ่ายมาก่อนเพื่อค่าอันธรรมเนียมอีหยังต่างๆนะอันนี้พอก็ฝากสืบเลยจะไปหลงเสือเด็ดขาดเงินคำจะได้ธุรกิจมันพวกเขาต้องได้หาเอาเองแล้วเนาะเหงื่อบ่ย้อนกระสิบบ่ได้เงินเอาฝากไว้ท่านนี้มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวพวกเขาลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี
7: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลหุ้มบอกว่ามีจักแพ็กเกจ
8: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
10: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
11: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงาน

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้นาทียุทธศาสตร์ในซุ่มปีต่อหน้าต้องยกสูงบทบาทการนำพาทีเข้มแข็งของภาคสร้างภาคให้ปอใส่เข้มแข็งนักแน่นหาประกันการกำอำนาจของภาคไว้อย่างมั่นคงของการก่อสร้างและบูรณาหักษาทางหลวงแห่งชาติแต่เมืองไซแขวงอุดมไซหาเมืองขวาแขวงพงสาลีออกแบบสามารถหับน้ำหนักได้11ตนต่อเผาตามมาตรฐานทางอาเซียนสั้น3 5ปีผ่านมาคณะห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีแต่ละขั้นถือสำคัญและเอาใจใส่ศึกษาอบรมด้านการเมืองแนวคิดเป็นหน้าที่สำคัญเวียดนามรัสเซียยกระดับการหัวมือ2ฝ่ายหอบด้านกวดพบเสื้อพญาติไขวัสัตปีกเฮทหา N1 ข้างทำอิดในออสเตรเลียและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: เรื่องงานจัดตั้งต้องตอบสนองเลยครับใส่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านและมีหลักการของพรรคตอบสนองให้ได้ความห้องต้องการของนาทีการเมืองในระยะใหม่โดยเฉพาะแม่นต้องสามารถสร้างกำลังแห่งสุขดันให้แก่การปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการบรรลุบรรดาคาดหมายที่โครงการการเมืองของพรรคมติของกลุ่มซุ้มใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกนั้นให้กลายเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ในโอกาสโอ้ล้มต่อกองประชุมเวียดงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ที่จัดขึ้นในวันที่18-19มิถุนายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านทองลุนศรีสุดิษฐ์เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางภาคประธานประเทศกล่าวในนักว่าหน้าที่ยุทธศาสตร์ของภาคเฮาในซุ้มปีตัวหน้าแม่นต้องสืบต่อยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของภาคสร้างภาคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นหับประกันการกำอำนาจของภาคไว้